0: ็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา 17:00 นเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีผ้าเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสงฆ์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทดาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าทูลองทุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569และวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนารัตน์สมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 16:55 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569การนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะโดยเสด็จไปในที่หมายต่างๆในกรุงปารีสด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้มีขึ้นเนื่องในโอกาสครบ170ปีในปีนี้ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2399และต่อเนื่องจากการครบรอบ340ปีเมื่อปีที่ผ่านมาของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2228ในวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานโอตาเดแซงวาลิตเพื่อส่งร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อส่งพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาโดยในช่วงค่ำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในวันต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังประตูชัยเพื่อส่งวาง

0: ึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนตลอดจนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเพื่อทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ำแซนนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสนิทรรศการดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะนำเสนอพัฒนาการของเครื่องแต่งกายในราชสำนักไทยและการนำเสนอสู่เวทีระดับนานาชาติในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูมูสเพื่อทอดพระเนตรกิจการของบริษัทแอร์บัสและจะส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นบุตรหมายสำคัญของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสและจะส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดในทุกระดับระหว่างสองประเทศให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไปประกาศณวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับอย่างเด็ดขาด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบกระบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยให้เร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับอย่างเด็ดขาดรวมถึงวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกส่วนประเด็นการยกเลิกผลสอบหากตรวจสอบพบการทุจริตส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นต้องถือให้เป็นโมฆะหรือพ้นจากตำแหน่งแม้จะมีการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว
3: คือแค่แก้ไขผลการสอบแค่แผ่นเดียวคนเดียวผมไม่ต้องไปทำถึง 3,000 คนหรอกแผ่นเดียวก็ผิดแล้วมันอยู่ที่การสอบสวนมากกว่าที่ผมได้ประชุมสั่งการไปก็คือดำเนินการเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่มีเกรงใจใครพลาดถึงใครก็โดนคนนั้นใกล้ชิดสนิทสนมรู้จักไม่รู้จักไม่ได้ประเด็นปิดชื่อถือพฤติกรรมผมก็ทำแนวนี้มาโดยตลอด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน7วันหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมพร้อมยืนยันการยกเลิกผลการสอบจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่เหมาะสมโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ทุจริตการสอบก่อนเช่นเดียวกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าจะไม่มีการยกเลิกผลการสอบใหม่ทั้งหมดแต่จะเอาผิดและยกเลิกการบรรจุเฉพาะผู้ที่ทุจริตเท่านั้นเพื่อความเป็นธรรม
4: ไม่ใช่ทางระบบอยู่แล้วครับเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าปัญหามันเกิดที่ตรงไหนใครเป็นคนทุจริตคนที่ทุจริตก็ต้องรับสภาพไปนะครับก็ต้องโดนดำเนินการไปก็ยกเลิกเฉพาะในส่วนที่มีการทุจริตเกิดขึ้นนะครับในส่วนที่ไม่ได้มีการทุจริตอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานะครับไม่ได้ไปยกเลิกทั้งหมดอย่างนั้นครับ
2: ขณะที่นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูมิผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อขอข้อมูลคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยจะนำกระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่นไปตรวจสอบและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งหน่วยทุกจังหวัดชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะต้องรายงานตัววันที่1กรกฎาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ให้ครบตามสิทธิ์ 1,000 บาทเดือนแรกภายในวันที่30มิถุนายนนี้
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40มีประชาชนได้รับสิทธิ์26,46,23 รายล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวม 39,219 ล้านบาทขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนแล้ว 7,590,000 รายหรือคิดเป็น 129.15% ของผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดจึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังมีสิทธิ์คงเหลือใช้จ่ายให้ครบวงเงิน 1,000 บาทภายในวันที่30มิถุนายนนี้เนื่องจากวงเงินคงเหลือจะไม่สามารถทบไปรวมกับวงเงินใหม่ในเดือนต่อไปได้ปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการมุ่งมั่นลงทุนในบริษัทหรือสินทรัพย์ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมสังคมและกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เดินหน้าการลงทุนอย่างยั่งยืนโดยยึดหลัก ESG เป็นกลยุทธ์สำคัญในการคัดเลือกบริษัทหรือสินทรัพย์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวควบคู่กับการสนับสนุนธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยการลงทุนภายใต้แนวคิด ESGช่วยลดความเสี่ยงจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อาจส่งผลต่อธุรกิจในอนาคตพร้อมทั้งสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานอย่างรับผิดชอบและโปร่งใสนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจโดยรวมเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกบข.เชื่อมั่นว่าการลงทุนตามหลัก ESG จะช่วยสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมทั้งช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของเงินออมสมาชิกในระยะยาวและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
0: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยทั่วฟ้าร
6: ัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569แบบครบวงจรโดย9มาตรการสำคัญสำหรับการรับมือน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มและฝนทิ้งช่วงเน้นตั้งแต่การคาดการณ์และการแจ้งเตือนล่วงหน้าการเตรียมเครื่องจักรและระบบระบายน้ำการตรวจสอบเขื่อนและคันกั้นน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไปจนถึงการเตรียมศูนย์พักพิงและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนอกจากนี้เน้นการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อการแจ้งเตือนแม่นยำลดความเสียหายและดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอดฤดูฝนนี้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระโยธนารองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีฟิลิป แมสของเยอรมนีเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมของผู้นำกลุ่ม E5 ประกอบด้วยเยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษอิตาลีและโปแลนด์ที่กรุงเบอร์ลินของเยอรมนีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าพันธมิตรยุโรปต้องการส่งสัญญาณว่าการสนับสนุนที่มีต่อยูเครนยังคงแข็งแกร่งและไม่สั่นคลอนในการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาของตุรกีระหว่างวันที่7-8 กรกฎาคมนี้พร้อมเน้นย้ำว่าข้อความที่ส่งถึงรัสเซียคือยูเครนยังเข้มแข็งและรัฐบาลเยอรมนีเสนอให้มีการสนับสนุนทางการเงินอย่างแข็งขันให้แก่รัฐบาลยูเครนขณะที่แถลงการร่วมของผู้นำกลุ่ม E5 ให้คำมั่นว่าพันธมิตรยุโรปจะให้การสนับสนุนยูเครนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากรัสเซียซึ่งรวมถึงการใช้มาตรการคว่ำบาตรและเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียตลอดจนการสนับสนุนการฟื้นฟูภาคพลังงานของยูเครน
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลที่ยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อเรียกร้องของสหรัฐที่ให้อิสราเอลถอนตัวออกจากพื้นที่ดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่อิสราเอลและเลบานอนดำเนินการหารือเกี่ยวกับข้อเสนอที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐที่ให้อิสราเอลถอนกำลังออกจากดินแดนบางส่วนที่รุกรานเข้าไประหว่างการทำสงครามกับกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ทางตอนใต้ของเลบานอนและมอบให้กองทัพเลบานอนเป็นผู้ควบคุมทั้งนี้การที่อิสราเอลยังคงกำลังทหารในพื้นที่ของเลบานอนอาจเป็นอุปสรรคในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านยืนยันว่าการยุติสงครามในเลบานอนมีความสำคัญเท่ากับการยุติสงครามในอิหร่าน
2: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหราชอาณาจักรรายงานว่าเมืองกอสพอร์ตทางตอนใต้ของอังกฤษมีอุณหภูมิสูงถึง 36.1 องศาเซลเซียสมวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนับเป็นอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของเดือนมิถุนายนและเป็นการทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดของสหราชอาณาจักรเป็นเดือนที่2ติดต่อกันขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสหราชอาณาจักรออกคำเตือนสภาพอากาศร้อนสุดขั้วเป็นระดับสีแดงสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่บางส่วนทางตอนกลางและตอนใต้ของอังกฤษและเวลส์ตลอดทั้งวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมกันนี้มีประกาศปิดโรงเรียนหลายร้อยแห่งเนื่องจากอาคารเรียนเก่าในอังกฤษไม่สามารถรับมือกับสภาพอากาศร้อนขึ้นนอกจากนี้ยังมีประกาศลดการให้บริการรถไฟในบางเส้นทางเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากสภาพอากาศร้อนจัดจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมสหราชอาณาจักรและหลายประเทศในยุโรป
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะแคนาดา2-1ส่วนบอสเนียเอาชนะกาตาร์3-1กลุ่มนี้สวิตเซอร์แลนด์เข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนแคนาดาเข้าเป็นที่2สำหรับวันนี้กลุ่ม A สถานะรัฐเช็กเจอกับเม็กซิโกและแอฟริกาใต้พบกับเกาหลีใต้เวลา8:00 น.การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31รายการเอเชียนคอนติเนนตัลแชมเปี้ยนชิพที่เมืองทัชเคนประเทศอุซเบกิสถานเพชรวิภาวีดีคาบาเนสนักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยไปกระโดดข้ามเนินทำเวลาได้2:44.843 วินาทีชนะคู่แข่งเพียงเสี้ยววินาทีคว้าเหรียญทองเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนหญิงได้สำเร็จส่วนที่2เป็นของนักปั่นอินโดนีเซียและที่3นักปั่นจากฟิลิปปินส์ขณะที่เบสเมทาสิตบุญเสน่ห์นักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นเข้าเส้นชัยทำเวลาได้2:25.099 วินาทีชนะคู่แข่งคว้าเหรียญทองที่2จากเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนชายซึ่งเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่5ของเจ้าตัวส่วนที่2เป็นของไต้หวันและที่3นักปั่นจากญี่ปุ่นนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยพร้อมด้วยอาจารย์นายแพทย์อธิสพันธ์จุลกัตถพระนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและกรรมการอำนวยการศูนย์ศิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมและนายสุรพลอุทินทุประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ร่วมกันแถลงข่าว งานวิ่งเพื่อแม่ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานของไทย12สิงหาคมฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ครั้งที่31หรือรันฟอร์มัม2026ในวันพุธที่12สิงหาคมนี้ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการแข่งขันเป็น4ประเภทได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรฟันรัน6กิโลเมตรและเดินวิ่ง 1.8 กิโลเมตรภายในสวนเบญจกิติโดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเช่นเดียวกับทุกปีพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับปีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นเมฆลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำภูบึงกาฬนครพนมมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลาสูงนาฬิกา42นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง91เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา10นาฬิกา31นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษกรามกรุงเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที1นาทีกับกปท.
5: อุบัติเหตุจากการปรับช่องทางหรือว่าเลนนั้นมักเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ไม่เห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังหรือว่าด้านข้างซึ่งสาเหตุของการมองไม่เห็นส่วนใหญ่นั้นเกิดจากปัญหามุมอับดังนั้น งการปรับกระจกมองข้างที่ถูกต้องจะช่วยลดปัญหามุมอับได้ค่ะแต่ต้องปรับกระจกทั้งด้านซ้ายและขวาด้วยการกางออกไปให้ตั้งฉากกับตัวรถการปรับเช่นนี้จะได้มุมมองที่กว้างขึ้นขนานไปกับตัวรถซึ่งจะทำให้เห็นรถที่อยู่ทางด้านข้างและรถที่อยู่ทางด้านหลังได้มากขึ้นนอกจากนี้การเลือกใช้กระจกมองหลังก็มีความสำคัญในด้านความปลอดภัยที่จะช่วยให้เปลี่ยนช่องทางเดินรถได้อย่างมั่นใจทำให้ผู้ขับขี่เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นทั้งภายในห้องโดยสารและภายนอกทั้งนี้กระจกมองข้างหรือว่ากระจกมองหลังนั้นก็ล้วนเป็นอุปกรณ์ที่จะสร้างความปลอดภัยทั้งสิ้นแต่ผู้ขับขี่ก็ต้องใช้อย่างถนัดและก็ต้องฝึกให้เกิดความเคยชินเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: เรารักภาษาไทยด้วยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าคลุกเคล้าคลุกกับเคล้าเป็นอาการใช้มือหรือเครื่องใช้อย่างอื่นเช่นช้อนช้อนส้อมกระจ่าพายคนให้ของหลายสิ่งและคนปนเข้าด้วยกันมักใช้กับสิ่งที่ประกอบกันเป็นอาหารการจะเลือกใช้อุปกรณ์ใดคลุกเคล้าขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการจะคลุกเคล้านั้นว่ามีมากน้อยเพียงใดเป็นของใหญ่หรือเล็กเพียงใดเคล้าแปลว่าคลุกเบาๆถ้าใช้รวมกับคลุกเป็นคลุกเคล้าแปลว่าคลุกและเคล้าให้เข้ากันสนิทดีเช่นเวลาทำข้าวโพดคลุกแม่จะฝานข้าวโพดใส่ลงในกะละมังใส่มะพร้าวขูดโรยน้ำตาลทรายใส่เกลือเล็กน้อยแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนจะตักแบ่งใส่ถ้วยให้ลูก
1: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
0: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนประเพณีราชสำนักและประเพณีท้องถิ่นในแต่ละเดือนตอนที่3เดือน10เป็นฤดูน้ำหลากการคมนาคมทางน้ำสะดวกอยู่ในช่วงเทศกาลออกพรรษาจึงมีงานบุญกฐินงานบุญผ้าป่าเมื่อถึงเดือนอ้ายปกติน้ำจะเริ่มลดแต่หากปีใดน้ำไม่ลดสมัยก่อนในเดือนนี้จึงมีพระราชพิธีไล่เรือหรือพระราชพิธีไล่น้ำเพื่อแก้เคล็ดให้น้ำลดลงนอกจากนี้ยังมีเทศกาลที่เกี่ยวข้องระหว่างพระราชพิธี12เดือนในราชสำนักกับประเพณีท้องถิ่นคือการพระราชกุศลเลี้ยงพระตรุษจีนเป็นพระราชพิธีที่มิได้เป็นคติความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์เหมือนกับพระราชพิธีโบราณแต่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาคือนิมนต์พระสงฆ์มารับพระราชทานฉันท์ในพระบรมมหาราชวังติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ในศักดิ์เสกขุนทศที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางปฏิบัติการใช้ AI ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ
8: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
0: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26 มิถุนายน 2569

0: กำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแม็กขับฝุ่นเลือกกรุงเทพในแบบคุณแม็กขับฝุ่นมาต้องใช้สิบโวลต
1: ์กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เร่งกำหนดแนวทางปฏิบัติและบริหารจัดการการใช้ AI ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมพร้อมแนะนำการใช้ AI ในยุคปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการป้องกันความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายศักดิ์เสกขุนทศที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะอาจารย์คะในช่วงนี้ค่ะประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยกำลังเป็นประเด็นที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจค่ะอาจารย์ดังนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีการใช้งาน AI อย่างไรค่ะอาจารย์ให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลค่ะ
3: อันแรกเลยนะครับสิ่งที่เราต้องเข้าใจคือเรานับตั้งแต่วันแรกที่ ChatGPT เข้ามาเมื่อ4ปีที่แล้วกับวันนี้นะครับ AI มันเปลี่ยนไปแบบคนละเรื่องเลยครับมันโอ้โหมันเก่งขึ้นมันทำนู่นทำนี้ได้เลยนะครับคำนี้เพื่อเราจะใช้มันอย่างคุ้มค่าหรือตรงกับงานของเราหรือตรงกับบริบทของเราเนี่ยเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ใช้ AI ที่ให้มีคุณค่าสูงสุดกับหน้าที่ของเรานะครับผมกำลังจะบอกว่าสมมติผมเป็นเกษตรกรนะผมก็จะใช้ AI ประเภทหนึ่งนะแต่ถ้าผมเกิดผมเป็นผู้จัดการโรงงาน AI ที่ใช้ผมก็จะเป็นแบบนึงนั้นเราจะต้องหัดใช้บ่อยๆแล้วเราก็จะต้องพูดไงฮะเข้าใจว่า AI ที่มันพัฒนามาถึงวันนี้มันคนละเรื่องกับเมื่อ4ปีที่แล้วดังนั้นต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอันที่1อันที่2เนี่ยไม่ต้องกลัว

0: ใช้เลยนะใช้ไปเลยมีอยู่ 2-3 เรื่องที่ควรจะต้องคำนึงอันที่1เลยไม่ว่าอะไรก็ตามนะฮะอย่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเราหรือของใครก็ตามไปถาม AI ครับ
1: อ
0: ย่าไปบอกว่าผมชื่ออะไรนามสกุลอะไรเลข13อะไรอ่ะหรือถ่ายรูปเราลงไปให้ AI ช่วยทำนู่นทำนี่นะได้ไม่จำเป็นอย่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลเราหรือคนอื่นเนี่ยถาม AI เด็ดขาดเลยนะเพราะเราก็ไม่รู้เขาจะเอาข้อมูลเราไปทำต่ออะไรนู่นนี่นั่นนะอันก็จะบอกว่าลุยเลยใช้เลยนะครับแล้วก็มีข้อระวังข้อที่1คือเรื่องของอย่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปถามนะครับข้อระวังข้อที่2เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะใช้ AI ยังไงนะครับเราต้องตรวจทุกครั้งว่ามันให้คำตอบมามันถูกต้องหรือเปล่านะครับมันมั่วหรือเปล่านะฮะมันมีไบแอสคำว่าไบแอสก็คือว่าบางครั้งมันจะเอ็นเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งหรือเปล่าต้องเหนือจากการที่มันมโนอ่ะผมใช้คำว่ามโนเนี่ยมันรอเนี่ยเยอะมากอยู่แล้วนั้นอันที่2เนี่ยสำคัญมากก็คือต้องตรวจนะอย่าไปไว้ใจ AI ว่ามันจะให้คำตอบทุกครั้งแล้วถ้าในกรณีที่เราต้องการคำตอบเป๊ะๆ เช่นสำนักงานนี้ชื่อหน่วยงานอะไรเนี่ยนะบางครั้งมันก็มโนขึ้นมาเองนะครับเราก็ต้องเช็ควิธีเช็คง่ายๆคือเปรียบเทียบกับ Google เวลาเราไป Google Search เนี่ยเวลา Google Search เนี่ยมันก็จะส่งลิงก์มาไอ้เวลาเรากดลิงก์เข้าไปเนี่ยนั่นแหละคือข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูลที่ได้คำตอบจาก AI เพราะว่าเนี่ยแต่ต้องหมายความว่าต้องไปที่เว็บไซต์ที่ถูกต้องเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เราต้องมีวิทยานอย่างมากในการที่จะต้องตรวจนะฮะความถูกต้องนะฮะความเหมาะสมของ AI คือมันไม่ใช่แค่ถูกต้องอย่างเดียวเหมาะสมด้วยหลายครั้งที่เราถาม AI ในเชิงให้ความเห็นมันอาจจะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งก็ได้งั้นก็ต้องมีวิทยานอย่างสูงงั้นข้อที่2ผมก็จะบอกว่าตรวจทุกครั้งแล้วก็ตรวจเช็คนะฮะในเรื่องที่จำเป็นต้องตรวจเช็คแล้วในเรื่องของการให้ความเห็นให้อะไรนะคำวิจารณ์พวกนี้ก็ต้องดูในเรื่องของการที่ AI อาจจะมีการเลือกปฏิบัติมี bias อะไรทำนองนี้นะครับอันนี้ก็อันที่2นะครับที่คนจะต้องดูน
1: ะ
0: อันที่1คือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลอันที่2ก็คือเรื่องของความถูกต้องของAI อันที่3เนี่ยเป็นในเชิงเรื่องของ copyright ซึ่งอันนี้เนี่ยง่ายเลยเนื่องจากพอ AI สามารถที่จะให้เราอัพโหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นไปได้หมดเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าเอกสารที่เราอัพโหลดขึ้นไปอาจจะมีลิขสิทธิ์ก็ต้องตรวจดูให้ดีหรือว่าสมมติเราจะเอาหนังสือเล่มหนึ่งสมมติอนะตอนนี้หนังสือทั้งเล่มมันอัพโหลดให้ขึ้นไปได้แล้ว
1: ค่ะ
0: นะหรือรายงานอะไรสักอย่างซึ่ง40-50หน้าเราจะให้ AI ช่วยสรุปก็ต้องดูว่าเจ้าของของไอ้ชิ้นงานเหล่านี้เนี่ยนะเขาอนุญาตให้เราเอาไปทำในเรื่องลิขสิทธิ์มากน้อยขนาดไหนถ้าเขาไม่ได้เขียนไม่ได้มีปัญหาเราสามารถทำได้เลยนะครับแต่โดยหลักแล้วนะฮะ AI ที่เป็นพวก AI สาธารณะนะอย่าง ChatGPT Gemini อะไรเหล่านี้ปกติเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าการ์ดเรลนะหรือพูดง่ายว่าระบบป้องกันว่าเราจะทำอะไรที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าแต่มันไม่การันตีครับมันอาจจะตรวจได้เฉพาะสินค้าที่เป็นแบรนด์เนมระดับโลกแต่ถ้าเป็นสินค้าในประเทศไทยอ่ะสมมติเราไปละเมิดลิขสิทธิ์ของหรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรของอาหารสมมติอาหารเนี่ยเราโลโก้สร้างโลโก้ออกมาโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยนะก็มีความเป็นไปได้สูงว่ามันก็จะละเมิดลิขสิทธิ์เพราะตอนนี้มันเรียนแบบสร้างโลโก้สร้างอะไรของบริษัทได้หมดแล้วเราก็ต้องระวังตรงนี้ครับเวลาที่เอาไปพับลิขสิทธิ์ต่อครับถ้าจะให้คำแนะนำคือถ้าไม่จำเป็นอยากไปใช้ AI ที่เป็นโนเนมใน App Store ใน Google Play มีเพียบเลยนะครับรู้ไหม
1: ค่ะ
0: หรือเว็บไซต์ที่ให้บริการ AI เฉพาะเรื่องเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าเราไปใช้ไอ้เครื่องมือที่โนเนมเหล่านี้นะฮะก็มันอาจจะละเมิดลิขสิทธิ์หรือมันอาจจะทำให้เกิดไบแอสนะไม่เหมือนไอ้ตัวหลักๆนะก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจมันนะฮะว่าแม้ว่าที่ผมบอกแล้วว่าจะสนับสนุนให้พยายามใช้ไอ้โดยการเล่นเยอะๆก็จริงแต่เราก็ต้องมีข้อควรระวังนะว่าในเรื่องที่เราทำนะครับมันมีความเสี่ยงอะไร
1: ทีนี้อาจารย์คะอยากทราบบทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะในเรื่องของการดำเนินการด้านธรรมาภิบาล AI ของประเทศไทยอาจารย์ว่าในบทบาทของเอ็ดด้าเนี่ยที่ผ่านมารวมถึงในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
0: ครับก็สิ่งที่ทำมาในอดีตเอ็ดด้าตั้งศูนย์ที่เรียกว่า AI Governance Center เนี่ยมาตั้ง 4-5 ปีที่แล้ว คำว่าธรรมาภิบาล AI หมายความว่าเราจะบริหารจัดการการใช้งาน AI ให้มีหลักที่เป็นไปตามหลักจริยธรรมยังไงซึ่งหลักจริยธรรม AI เนี่ยแต่ประเทศไทยก็มีมาตั้งหลายปีแล้วโดยกระทรวงดีเป็นคนที่ออกนะครับหลักจริยธรรม AI คือเช่นต้องดูเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยต้องไม่แน่ใจนะว่า AI ไม่ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือใช้ AI แล้วไม่ทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติหรือ AI เวลาเอาไปตัดสินอะไรคนเนี่ยต้องอธิบายได้เนี่ยหลักการเหล่านี้เป็นหลักการที่ทั่วโลกเนี่ยนะครับเราได้รับการยอมรับกันทั่วโลกเลยว่าการทำ AI จะต้องใช้ยึดหลักนี้ซึ่งมีประมาณ 5-6 หลักนะครับซึ่งประเทศไทยก็มีที่ผมบอกดังนั้นเนี่ยเอด้าเองก็มองว่าในการที่จะทำให้คนเข้าใจว่าเวลาเอาไปปฏิบัติจริงเนี่ยต้องทำยังไงก็เกิดสิ่งที่เรียกว่า AI governance ง่ายๆคือหลักจริยธรรม AI คือหลักการที่มี 5-6 ตัวส่วนธรรมาภิบาล AI คือแนวปฏิบัติครับนะครับการตั้งกรรมการในองค์กรนะครับการตั้งนโยบายการใช้ AI ในองค์กรว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเนี่ยเหล่านี้เองคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมาภิบาล AI ซึ่งศูนย์ ICC ที่ตั้งมาเนี่ยก็ได้มีการออกคู่มือออกไกด์ไลน์ออกคำแนะนำแล้วก็จัดทำเรื่องของการเทรนนิ่งมาตลอดนะตลอดเลยนะก็ปีนี้ปีนี้นะเขาแต่ว่าน่าจะปีที่4ปีที่5แล้วนะครับนั่นคือบทบาทเอด้าซึ่งใครทุกท่านสนใจก็ไปที่หน้าเว็บไซต์ที่เอด้าได้เลยนะ www.etda.or.th นะตรงนั้นก็จะมีข้อมูลให้ดาวน์โหลดไม่มีค่าใช้จ่ายนะมีไกด์ไลน์มีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะอันนี้คือสิ่งที่เอด้าได้ดำเนินการมาตลอด4-5ปีที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะสุดท้ายนะคะอยากให้ท่านอาจารย์ค่ะฝากถึงคุณผู้ฟังเกี่ยวกับการใช้งาน AI ในยุคสมัยนี้ค่ะ
0: ครับสั้นๆเลยครับอย่าไปกลัวมันแต่ข้อละควรระวัง 2-3 ข้อต้องระวังเสมอฮะอย่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลใส่เข้าไปเด็ดขาดนะครับตรวจผลลัพธ์ที่ AI ให้มาทุกครั้งแล้วก็อันที่3ก็คือก่อนที่จะดาวน์โหลดเอกสารหรืออัปโหลดเอกสารให้มั่นใจเรื่องของไอ้ลิขสิทธิ์นะครับแต่ว่ามีอยู่3เรื่องน่ะหลักใหญ่ๆประมาณนี้ครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านอาจารย์ศักดิ์เสกขุนทศที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA

0: นเตอร์025077555
1: ท่านผู้ฟังคะการประปาส่วนภูมิภาคมุ่งยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการและโครงการพื้นฐานระบบประปาร่วมกับ12หน่วยงานโดยการพัฒนาเครื่องมือและระบบอัจฉริยะในการควบคุมคุณภาพน้ำควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาระบบจ่ายน้ำทั่วประเทศรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ

น้ำประปาถือเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่สำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งที่ผ่านมาการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ได้พัฒนาแนวคิดเพื่อปรับปรุงกระบวนการภายในมาอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงมีข้อจำกัดในการต่อยอดนวัตกรรมเนื่องจากเป็นการดำเนินงานเฉพาะภายในองค์กรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจึงได้นำแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิดมาใช้ดำเนินงานโดยนายนิธิทองสะอาดรองผู้ว่าการกปภ.เปิดเผยว่าการลงนาม MOU ร่วมกับ12หน่วยงานทั้งสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยระดับชาติเช่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติถือเป็นครั้งแรกของกปภ.ในการสร้างเครือข่ายดึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากภายนอกเข้ามาช่วยต่อยอดและขยายผลงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเชิงลึกในระบบประปาอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำในการบริหารจัดการแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำดิบไปจนถึงปลายน้ำคือการส่งมอบน้ำประปาที่ได้มาตรฐานปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดสู่ทุกครัวเรือนทั่วประเทศ

ากการผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำแล้วกปภ.ยังคงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบันทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีดิจิทัลกปภ.จำเป็นต้องปรับตัวและปรับปรุงกระบวนการทำงานเชิงรุกซึ่งความร่วมมือในระยะเวลา5ปีนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวผ่านความท้าทายต่างๆและยกระดับสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

0: องโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาของกปภ.ถือเป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานระบบนิเวศนวัตกรรมที่เน้นการผสานพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการน้ำประปาที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่ให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ตำแหน่งหน้าที่ราชการคือภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ใช่โอกาสสร้างผลประโยชน
2: ์สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณะพงศ์ปูตระกูลนักอาชีววิทยาครับปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในสุขภาพธรรมการเลือกปฏิบัติสองมาตรฐานความไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเป็นปัญหาในทุกภาคส่วนครับทั้งหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนและสายกิจก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าใครมีตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วไม่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีความโปร่งใสขาดการตรวจสอบขาดหลักธรรมาภิบาลหรือแนวโน้มที่ใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์ทั่วไปเพื่อส่วนตนหรือพรรคพวกของตนเนี่ยก็ย่อมส่งผลเสียต่อหน่วยงานนั้นหรือถ้าเป็นหน่วยงานราชการก็ส่งผลเสียต่อประโยชน์สาธารณะครับ
1: ใช้อำนาจเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลตปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: กรมการแพทย์ฉลอง72ปีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเปิดศูนย์ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เติมความหวังเด็กไทยคืนทรัพยากรมนุษย์สู่อนาคตประเทศติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ
4: ท่ามกลางวิกฤตอัตราเด็กเกิดใหม่ของไทยที่ทะลักต่อเนื่องจนปัจจุบันเหลือเพียงประมาณ 400,000 คนต่อปีการรักษาเด็กป่วยให้หายจึงไม่ใช่เพียงการดูแลสุขภาพแต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศในโอกาสครบรอบ72ปีแห่งการสถาปนาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์ได้เปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงอย่างเป็นท

0: จากสองปีนี้ที่อยากจะได้ฝากเป็นนโยบายของกรมแพทย์ให้กับสาธารณสุขเด็กคือการดูแลสุขภาพเด็กครบวงจรต้องพยายามทำให้เด็กที่คลอดออกมาเนี่ยเป็นเด็กที่คลอดออกมาสมบูรณ์มีสุขภาพดีและเด็กเติบโตต่อไปเนี่ยได้รับการพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและเขาจะได้กลายเป็นกำลังสำคัญ
1: ด้านนายแพทย์อิสนันหุ่นนวลหัวหน้าศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงเปิดเผยว่าศูนย์แห่งนี้เปิดให้บริการมาแล้ว1เดือนสามารถปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ให้ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้แล้ว2รายโดยมีเป้าหมายพัฒนาเป็นศูนย์ต้นแบบของประเทศเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงการรักษาเซลล์ต้นกำเนิดในผู้ป่วยเด็กซึ่งมีหลายโรคที่ปลูกถ่ายแล้วสามารถหายขาดได้มากกว่า95%คือโรคธาลัสซีเมียส่วนโรคมะเร็งและการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือสเต็มเซลล์ยังถือว่าดีกว่าการรักษาด้วยเคมีบำบัดตามสูตรปกติเพราะกลุ่มพวกนี้หากมีตัวยีนผิดปกติที่ส่งผลต่อการพยากรณ์ของโรคไม่ดีก็มีโอกาสที่โรคจะกลับมาเป็นซ้ำได้ประมาณ80-90%ในบางราย
2: การรักษาโดยวิธีการปกติเนี่ยเราให้การรักษาแล้วเด็กคนนั้นเนี่ยอาจจะได้รับผลภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาได้แล้วก็ถ้าสมมติว่าเรารักษาโดยวิธีการรักษามาตรฐานไม่หายเช่นให้ยาเข็มบัดไปแล้วแล้วโรคกลับเป็นซ้ำเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าโรคมันค่อนข้างที่จะดื้อยาแต่ว่าการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ต้องกำเนิดเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นการให้เซลล์ใหม่ที่มันเป็นเซลล์ปกติเข้าไปทดแทนเซลล์ที่มันผิดปกติของผู้ป่วยหมายความว่าหลังจากที่ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ไปแล้วผู้ป่วยเนี่ยก็จะได้มีเซลล์ใหม่มาใช้รวมถึงมาทำงานในร่างกายเขาให้เขาหายขาดจากโรคได้ค่อนข้างที่จะดีมากกว่าการรักษาสูตรมาตรฐานสำหรับกลุ่มที่รักษายากและโรคกลับเป็นซ้ำเนี่ย
1: ปัจจุบันศูนย์มีห้องปลูกถ่ายเฉพาะทาง3ห้องรองรับการรักษาได้ประมาณ36รายต่อปีแม้จะยังไม่เพียงพอแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดความหวังให้เด็กไทยที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงให้หายสามารถกลับไปใช้ชีวิตและเติบโตได้อย่างแข็งแรงสมวัยก้าวไปเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคตต่อไปนารุมนอุดมพรรายงาน
3: ปิดท้ายที่ทั่วโลกกำลังเผชิญปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งใหม่หลังก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีความเป็นไปได้สูงที่จะทวีความรุนแรงไปสู่ซูเปอร์เอลนีโญอย่างเต็มรูปแบบในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงช่วงต้นปี2570ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐหรือ NOAA ประกาศว่าโลกได้เผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างเป็นทางการมาวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาโดยก่อตัวขึ้นที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนซึ่งนักพยากรณ์อากาศคาดการณ์ว่ามีโอกาสสูงถึง63%ที่ปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งนี้จะทำให้ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงเกิน 2.0 องศาเซลเซียสและทวีความรุนแรงจนกลายเป็นซูเปอร์เอลนีโญอย่างเต็มรูปแบบในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าเอลนีโญถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุก 2-7 ปีและกินระยะเวลาประมาณ 9-12 เดือนโดยจะส่งผลให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกบริเวณเส้นศูนย์สูตรอุ่นขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศโลกอย่างรุนแรงโดยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมปริมาณน้ำฝนทั่วโลกรวมถึงสภาพอากาศแปรปรวนและพายุที่มีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งจะซ้ำเติมผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอันเนื่องมาจากฝีมือของมนุษย์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วขณะที่ในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนสุดขั้วโดยอังกฤษฝรั่งเศสสเปนและอีกหลายประเทศในยุโรปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่ทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ส่วนบรรดาประเทศในทวีปเอเชียอาทิเวียดนามอินโดนีเซียอินเดียและประเทศไทยกำลังเผชิญกับภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรที่สำคัญเช่นข้าวและปาล์มน้ำมันจนก่อให้เกิดความเสี่ยงของสภาวะขาดแคลนอาหารและทำให้ราคาอาหารปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนอีกด้วยหลายประเทศจึงได้ดำเนินมาตรการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งนี้โดยอินเดีย

0: าการเกษตรหนักที่สุดจากการที่ฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งจนส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงและคุกคามความมั่นคงทางด้านอาหารทำให้รัฐบาลอินเดียจะเตรียมแผนรับมือฉุกเฉินเพื่อให้เกษตรกรให้สามารถรับมือกับภาวะฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติได้ขณะที่ทางการจีนแนะนำให้ประชาชนเตรียมสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เพียงพอเพื่อรับมือกับสภาพอากาศผิดปกติจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทวีความรุนแรงและไม่สามารถคาดเดาได้ส่วนเวียดนามซึ่งกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดอย่างรุนแรงและภาวะดินเค็มทำให้รัฐบาลเวียดนามยกระดับมาตรการป้องกันด้วยการสร้างระบบเขื่อนล้อมพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเค็มไหลเข้าสู่คลองจนส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรทั้งนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญยังเตือนอีกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเขตร้อนเช่นโรคไข้เลือดออกโรคมาลาเรียซึ่งมียุงเป็นพาหะและยังส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวเนื่องจากหลายพื้นที่ในช่วงเวลากลางวันอาจมีอุณหภูมิสูงเกิน40องศาเซลเซียสซึ่งก่อให้เกิดโรคลมแดดนอกจากนี้คลื่นความร้อนรุนแรงยังเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่ารวมถึงปัญหาฝุ่นควันคว้างพรมแดนซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพในวงกว้างสุพรรณสาเพชรเนียมเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
1: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าตีกลับเหลือ 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนโจงเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: ชีวิตจำต้องเผชิญโลกธรรมทั้ง4คู่อยู่ด้วย

ประสบสภาวะแห่งความเสื่อมลาภสูญเสียทรัพย์เสื่อมยศหมดการงานถูกนินทาหรือทุกกายทุกใจใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อนั้นขอให้ท่านจงฉุกใจหันกลับมามองศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่ตนมีซึ่งล้วนเป็นผลจากกุศลที่บำเพ็ญมาในปางก่อนแล้วตระหนักรู้ว่าเราทุกคนล้วนเป็นผู้มีบุญจึงได้เกิดมาเป็นคนได้ใช้ชีวิตอยู่ในสุขติภูมิเพราะฉะนั้นผู้มีบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องไม่สิ้นหวังยอมพ่ายแพ้แก่ทุกข์จนอาจถึงขั้นทำลายชีพตนหากแต่ทุกคนมีหน้าที่ที่จะรักษาชีวิตให้เข้มแข็งทั้งกายและใจสำหรับใช้เป็นอุปกรณ์สั่งสมอบรมคุณธรรมโดยเฉพาะสติและปัญญาเพื่อแก้ไขฟันฝ่าทุกภัยที่เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและเพื่อช่วยเหลือผู้คนซึ่งอาจตกอยู่ในความยากลำบากยิ่งกว่าเราหลาย

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสาร

308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชิญเรา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing

Unboxing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมลsomnet.t@msu.edu.th

ขอต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพนุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโดยติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่คนตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยาวีหาอปปรกู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: เรื่องเมื่อได้ยินเสียงกู่เรียกจากพระธรรมตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ส่วนผู้ที่ได้ยินเสียงกู่เรียกก็เหมือนเดินทางอยู่ในป่าคือจังเดินทางอยู่ในป่ากว้างตรงดาวผู้เดียวสิเป็นเนื้อหรือไตไปทั้งใดเห็ดจมปมมันลงไปหมดเลยไม่รู้ทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้มันอยู่ตรงไหนวนไปเวียนมาป่าดิบดงดำอยู่ตรงนั้นง่วงหัวหายเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เปิ่นหูจูงเขาใส่ทางห้ามมั่วเมาดนไพ่สนแสนซ้ำอาศัยผู้เพิ่นหูคานเอิ่นโกกเอาฟันเหื่อไหวประสงแห่ข่มท้าคนโบราณท่านพูดอย่างนี้ปู่ฟันเหื่อไหวประสงแห่ข่มฟังปู่ขังไหวประสมหยอกเครื่องไหมสารใส่ไหวเงื่อนฝนเสมาหอดเพียนพำไหวต่างให้เติมบุญคนเหล่านี้ที่ได้ยินเสียงกูก็มาเลยส่วนพวกไม่ได้ยินเสียงกูนาเคินข้างนี้จะอยู่ใกล้ๆก็ไม่มีความสนใจจะให้ทานข้าวสักนิดหนึ่งผักสักเส้นเดียวก็ไม่มีก็เป็นคนที่น่าสงสารมากฝรั่งคนนี้อยู่ที่เยอรมันตะวันตกเมื่อก่อนนู่นเวลาอบรมพระนี้แกก็พาแม่ของแกมา 2-3 ครั้งอยากจะให้แม่เข้าใจในทางนี้แล้วพอวันนี้แกก็มาเลี้ยงมาดูผมซื้อเหล้ากินหมดมากกว่านั้นเขาว่าอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยว่าอย่างนี้แล้วซื้อเนื้อซื้อปูซื้อปลาซื้ออะไรมาเติมขันรถมาเลี้ยงชาวบ้านก็ผ่านไปต่อมาวันที่สองคุณยมวิเชียนพุกชมงามแห่งบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีคนนี้ก็ได้ยินเสียงปู่มาขอจองเลี้ยงผู้คนทั้งหลายส่วนวันที่สามมาก็สปอวานนนิวัฒน์ท่านหัวหน้าการพิชิตบ้านตำบลข้าราชการตัวยางเหล่าไม่กินบุหรี่ไม่ซุบไม่แหลนการพนันรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานซึ่งยากนักอย่างน่าจะหาได้บุคคลเช่นนี้ก็พาคณะครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องเพื่อนร่วมงานเข้าทำนองที่เรียกว่ามิตราวาอามัจจาวายาติงวาสะโลหิตาวามิตรก็ดีคนร่วมงานก็ดีอมาตย์ก็ดีญาติก็ดีสายเลือดตนเองก็ดีสมาทเปตภาวินีเสตภาปฏิท่าเปตภาชักชวนแนะนำผ่ำซ้อนให้เป็นผู้สมาทานผู้ตั้งมั่นผู้เซฟทำตีประการนี้เรียกว่าลูกน้องทั้งหลายแม้จะไม่อยากทำก็ทำกับหัวหน้าตายแล้วไปขึ้นสวรรค์โดยไม่ได้ตั้งใจไปพบกันก็จะไปพูดกันไปคุยกันโอ้ยได้ย้อนได้หย่อนหัวหน้าเพิ่นพาเฮ็ดบุญห้องบ่จะเฮ็ดปันได้ก็ได้เฮ็ดนี่มันดีตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าต้นไม้ทั้งหลายอาศัยภูเขาศิลาล้วนในป่าใหญ่ยังต้องงดงามขึ้นมาเป็นต้นไม้ชั้นเจ้าป่าชั้นใดในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันตะเทวะสีละสัมปันเนบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยศีลสัทธังกุลปุตตังอีทักุลบุตรผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลอุปนิสัยวัฒนติบุคคลผู้เข้าไปอาศัยบุคคลเช่นนั้นย่อมเป็นผู้เจริญว่าอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเป็นคนร่วมงานยาติงวามิตาวายาติสังคาจะเยจัสอนุชีวิโนแม้เขาจะเป็นญาติก็ดีเป็นคนร่วมงานก็ดีเป็นผู้เข้ามาอาศัยเลี้ยงชีพเป็นลูกน้องเป็นผู้เข้ามารับจ้างในบริษัทของตนก็ดีได้เห็นหัวหน้าเป็นผู้มีซึ่งมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาก็ย่อมประพฤติตามปัสสมานานุกุปพันติเยภวันติวิจคณาเขาได้เห็นประจักษ์ชัดว่าหัวหน้าเขาประกอบด้วยธรรมอันนี้อีทะธรรมังสุจริตตังเขาได้ประกอบประพฤติปฏิบัติสุจริตธรรมในโลกอันที่เขาเห็นโยนนี้แล้วเขาย่อมเป็นผู้ไปสู่สุขตินันทิโตเทวโลกสามิงเขาจะเพลิดเพลินอยู่ในเทวโลกเพราะเหตุแห่งหัวหน้าพาเขาทำอันนี้ก็น่าอนุโมทนาคุณโยมพิชิตบ้านตำบลสปอวานนนิวานเอาก็พาลูกน้องมารับเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรม800กว่าคนน่าอนุโมทนาชื่นใจยิ่งพวกที่ได้ยินเสียงกู่อีกคนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเอกคณะหนึ่งต่อมาก็พาลงคนยากบ้านตาดคนโยมเงินก้อนดกเอียแล้วก็อาจารย์สาริยาอาจารย์วิทยาวงกาลสินสองผัวเมียก็พาลงชวนกันไปทนห้องสองไอ้หนองถูกๆอย่างๆไปซอยกันย่านแห้งบ่พอได้ห้องเอาบุญมาซั่นพากันค้นอาหารหวานข้าวหลังจากนั้นลูกหลานชาวบ้านแผดบ้านตาดบ้านวังชมพูโนนทับช่างซึ่งน่าอนุโมทนาลูกหลานชาวบ้านตาดนี่มากันผู้สองคันรถมาทำอาหารหวานข้าวทั้งกลางวันทั้งกลางคืนบ้านแผดด้วยบ้านวังชม พูด้วยก็เราไม่มีเงินมีทองมากก็เอาเรี่ยวเอาแรงเรียกว่าถามมาพีมาร่วมกันล้วนแต่ชื่อว่าผู้ได้ยินเสียงกู่เรียกแห่งพระธรรมอันนี้น่าอนุโมทนาลูกหลานนอกจากนั้นพี่น้องชาวบ้านกุจิกโอ้ยมากันนอนเฝ้าตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายเอาไปเอามาไปซื้ออาหารหวานข้าวไปซื้อของบุญจะมาทำบุญรถชนกันแขนหักขาคนไปกันเป็นแถวเลยเอาตำรวจจับรถเข้าไปนู่นไปที่โรงพักก็ไม่รู้จะว่ายังไงเอาว่ากันไปตามกฎหมายจะมาทำบุญด้วยกันนั่นแหละแต่รถมันชนกันเพราะว่ารีบร้อนหรือยังไงอาตมาก็ไม่ทราบแต่ตั้งหลายอย่างจะว่าทำบุญแล้วทำไมรถจึงชนกันนางสามาวดีประพฤติธรรมอยู่บนปราสาทบรรลุความเป็นโสดาบันแล้วถูกนางมาคันธยาเอาไฟเผาตายทั้ง500คนทั้งนั้นที่บรรลุโสดาบันไม่ขาดตัดชีวิตอันนั้นมันเป็นกรรมของเขากรรมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกจอมเป็นไปตามกรรมเพราะนางนั่นแต่ก่อนนู่นพร้อมด้วยบริวาร500เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินไปอาบน้ำอยู่ในฐานน้ำกลับมาเห็นกองฟางอยู่ก็เลยเอาไฟเผาหนังสิงพอไฟมันอ่อนตัวลงก็เอาไม้ไปเขี่ยให้ไฟลุกขึ้นเองให้มันหายหนาวแล้วจะได้อุ่นๆพอเขี่ยแล้วก็เห็นซากของคนดำๆมันตอตะโกนอนตายอยู่ในกองฟางคือพระปัจเจกพุทธเจ้าเข้ามาอยู่ในล้อมฟางแล้วสมาทานอธิษฐานเข้านิโรธสมาบัติ7วันนิโรธสมาบัตินิกายสังขารดับจิตสังขารดับวิจีสังขารดับมันดับมันไม่รู้จักเจ็บจักปวดกายสังขารลมอัศสะปัสสะดับไปวจีสังขารวิตกวิจารความคิดที่จะมาพูดดับไปมโนสังขารจิตสังขารคือเวทนาสัญญาความสำคัญมั่นหมายจำได้ไม่รู้เจ็บปวดหดแล้วเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มีดับไปเหลือแต่ไออุ่นหน่อยหนึ่งนั้นเท่านั้นเองมันผิดกับคนตายตรงนี้ไฟจุดไฟเผาก็ไม่เจ็บก็เลยตายไปเฉยแล้วด้วยบาปกรรมอันนั้นได้สั่งคนงามความดีมาเมื่อสุดท้ายผลกรรมจะต้องมาตามเก็บคิดบัญชีเอสมโควิสุทธิยาหนทางบริสุทธิ์จะเอาคนสกปรกเข้าไปด้วยไม่ได้เพราะเหตุนั้นเขามือทำบุญลดชนการแค้นหักก็มีหน้าแตกหน้าแหบไปหมดเขาก็มีกรรมที่เขาได้ทำไปเหมือนกันส่วนกรรมดีเดี๋ยวนี้ยังไม่ให้ผลไม่ใช่ทำวันนี้มันจะออกผลวันนี้ดำนาวันเดียวยังไม่ได้เกี่ยววันเดียวตกกล่าววันเดียวยังไม่ได้ถอนไปดำวันเดียวมีข่าวดอมีข่าวงันต้องมีการรอคอยเหตุรอคอยปัจจัยให้มันสมดุลกันพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเมื่อกรรมชั่วยังไม่ให้พ้นคนพาลก็หัวเราะเริงร่าเห็นการทำชั่วเหมือนน้ำหวานเหมือนน้ำผึ้งแต่เวลาใดกรรมชั่วมาให้พ้นคนพาลร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้าซอรี่เสียใจเป็นอย่างนั้นอีตอนทำชั่วนั้นหวานชื่นเพราะเห็นนะอย่าได้น้อยอกน้อยใจที่ว่าทำบุญไปแล้วทำไมไม่ได้บุญลดจึงชนกันหลอกเราทุกวันนี้ใจแคบจะเอาไวไวกินดิบดิบจะเอาเดี๋ยวนี้ทำบุญวันนี้อยากจะถูกเลขวันนี้เหตุบุญปันนี้คือบุตรถือเลขเซาซะทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีท้องไปเราเข้าใจกันผิดทั้งนั้นดำนาปลูกข้าวปลูกพืชก็ยังต้องรอคอยไม่ใช่ทำวันนี้จะได้ผลวันนี้บางครั้งทำวันนี้ได้ผลวันนี้ด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันพอเห็นนั้นต้องเข้าใจเอาต่อมาวันต่อมาก็มีอีกพี่น้องชาวบางกุจิกนั้นยืนลงอยู่ตลอด7คืน7วันเลยแล้วยังไม่พอวันนี้รับกันเองวันหลังมาก็มีอีกคือนู่นทีนี้พี่น้องชาวบ้านคอนสวรรค์อำเภอวานรนิวาสนั่นก็หมดทั้งหมู่บ้านเลยมารับเลี้ยงผู้ประพฤติธรรม800กว่าคนไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องน่าชื่นชมอนุโมทนาผู้ได้ยินเสียงกู่เหล่านี้สุตตวาอริยสาวกโกหลังจากนั้นวันต่อมาก็มีพี่น้องจากนู่นท่านสสวิรัตตายางขนนรับผิดชอบคนเดียวอีกเหมือนกันส่งเงินทองมาผมขอเหมา1วันวันสุดท้ายหมอสาธารณสุขท้องถิ่นคือคุณหมอรวมแล้วก็พี่น้องชาวเจริญศิลป์คือคุณโยมณรงค์นี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้มาร่วมคือคุณโยมณรงค์ชัยสาครก็มาร่วมกัน2เรี่ยว2แรงวันสุดท้ายอันนี้เราให้ฟังผู้ที่ได้ยินเสียงกู่ไฟคารวาสผู้ที่จะมาสนับสนุนยิ่งไปกว่านั้นมีครูบาอาจารย์มีหลายท่านมาเห็นแล้วเสียดายแม้ชาตินี้วันนี้ปีนี้ผมทำไม่ทันมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งคืออาจารย์อวยพรที่อำเภอสว่างแดนดินปีหน้าขอจองล่วงหน้าไว้วันหนึ่งจะขอเลี้ยงผู้ประพฤติธรรมหลังจากนั้นก็มีคุณโยมศักดิ์ศรีถาวรอิเล็กทรอนิกส์คำตะกาขอจองไว้อีกวันหนึ่งเป็นอันว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกู่ในปีนี้ได้ยินกันไปไกลการได้ยินเสียงกู่นอกจากนั้นก็มีพี่น้องทั่วสารทิศนำข้าวสารอาหารแห้งมานุ่น คณะหนึ่งมาจากบ้านโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนำด้วยพระเจ้าพระสงฆ์และญาติโยมพุทธบริษัทนำข้าวสารมาเป็นกระสอบนำอ้อยนำมะเขือเทศมะเขือเล่นเงินทองมาร่วมบริจาคเป็นค่าอาหารอาพี่น้องชาวบ้านท่าดอกแก้วทางอำเภอท่าอุเทนบ้านเฮาพุ่นนะทางฝั่งของบ้านท่าดอกแก้วนู่นก็พากันมาครูบาอาจารย์นำเงินนำทองนำอาหารหวานข้าวมานอกจากนั้นก็ทางคำจะอีทางพ้นทางบ้านเป่าบ้านผู้ทางหนองสูงทางวังน่องทางบ้านป้าม่อนบ้านสงเปยมู่มุกดาหารคำจะอีพากันมามืดเอาเงินเอาทองเอาข้าวเอาปลาพากันมามาส่งโอ้ยยังเป็นอ่อนซ่อนเด้เนาะผู้ได้ยินเสียงเอิญได้ยินเสียงกูมันบ่ได้เป็นเฮาจะขี้ร้ายท้ายเป๊ะแท้ๆได้แต่เฮานี่บ่มีคนปึกคนหน้าปานนั้นเนาะหลังจากนั้นก็มีสปอคำตากล้าแล้วก็ท่านนายอำเภอด้วยข้าราชการท่านปลัดร่วมกันมาคนละไม้คนละมือนั่นเห็นไหมแล้วมันก็เลยอยู่กันได้ถ้าเห็นวันนัดพบผู้ฝ่ายธรรมนี้เหมือนศาสนาของเราจะตั้งอยู่ได้ไปยาวนานทีเดียวนอกจากนั้นก็มีมาจากอำเภอสร้างคอมอำเภอสร้างคอมนู่นจังหวัดอุดรธานีนั่นก็คณะหนึ่งนำข้าวปลาอาหารนำอะไรต่ออะไรนอกจากนั้นก็นิคมคำสร้อยมุกดาหารวารินชำราบปากันหลั่งไหลมานอกจากนั้นก็ยังมีอีกทางนู่นทางอำเภอบ้านม่วงนี่ก็ไม่เบาเลยมีอะไรต่ออะไรค้นกันเข้ามาข่าวสารเต็มพันเนินเต็มตึกนี่ฝ่ายที่สั่งสมบารมีทานนี่แหละที่เรียกว่าเราช่วยกันประคับประคองค้ำชูศาสนาของเราคนละไม้คนละมือนักซอยกันหาบหยาบซอยกันเองอย่าโยมพี่น้องบ้านแผดบ้านบางชมพูบ้านแผดน้อยแผดใหญ่บ้านปาดบ้านนนทับช้างไม่ได้ประมาทไม่ได้มองข้ามพากันลังไลมันลูกหลานกันค่ำกันคืนจึงเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเอาไว้ได้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้นำซ้ำยังจองกันล่วงหน้าไว้อีกตั้งเยอะเลยเนี่ยตั้ง2วันแล้วนี่ทำให้อาตมาคิดเห็นว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกู่เหล่านี้นั้นก็คือบุคคลผู้รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่มองข้ามสิ่งเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าสุตตวาอริยสาวโกอริยสาวกผู้ได้ยินเสียงกู่แล้วย่อมมุ่งหน้าเข้าไปสู่ประตูแห่งพระนิพพานซึ่งพระนิพพานนั้นเรายังไม่ปรารถนาก็ตามเมื่อเราเข้าไปสู่ประตูเข้าไปสู่ข้างในแล้วเราจะเกิดความพอใจเองฉันใดก็ฉันนั้นผู้มีธรรมตีประการตถาสิงจาคะปัญญาเป็นโสตปฏิยังคะบุคคลบุคคลผู้ประกอบด้วยองค์แห่งโสดาบันถึงกระแสแห่งทำแล้วย่อมปฏิโสตคามีทวนกระแสทวนกระแสกระแสของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงมันมีมากจะทวนมันขึ้นไปทวนมันก็จะมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงในที่สุดก็จะถึงจุดทิตโตผู้ดูในภาวะอันตั้งมั่นไม่ต้องฟื้นความรู้สึกในทางชั่วให้ทางดีจิตใจมันเป็นธรรมดาที่จะไม่ทำชั่วเป็นธรรมดาที่จะทำดีโดยไม่ต้องฝืนเดี๋ยวนี้ทำดีก็ต้องฝืนทำเพราะความชั่วมันชักจูงลงที่ต่ำเว้นจากชั่วก็ต้องฝืนเพราะจิตใจมันอยากชั่วอยู่แล้วแต่เราฟื้นมาทำดีไม่ทำชั่วอย่างนี้เรียกว่าปฏิโสตคามีบุคคลผู้ทวนกระแสจะทำดีมันไม่อยากทำกลัวเสียดายเงินเสียดายทองเสียดายเวลาเสียดายความสนุกสนานไปทำดีอย่างนั้นเสียดายก็ฟื้นความเสียดายไปทำดีทำดีเรียกว่าปฏิโสตคามิงทวนกระแสกิเลสไปทำดีทวนกระแสกิเลสเว้นความชั่วในที่สุดจิตใจนี้ก็จะถึงความเคยชินไม่ต้องฝืนทำดีโดยไม่ต้องฝืนใจทำเว้นจากชั่วโดยไม่ต้องฝืนใจเว้นมันเป็นอัตโนมัติของมันเรียกว่าทิตัตโตผู้ถึงภาวะอันมั่นคงแล้วไม่ต้องฝืนการมั่นคงต่อไปก็ทำคุณงามความดีละเว้นปล่อยวางกันไปเรื่อยในที่สุดก็จะถึงติโนปราคโตผู้ก้าวพ้นถึงฝั่งโดยไม่ต้องปรารถนามันเลยมันก็จะเป็นของมันเองขอให้เราได้ยินเสียงกู่ที่นี้ฝ่ายพี่น้องทั่วสารทิศที่มาบวชกันเจ็ดวันกินข้าวครั้งเดียวตื่นตีสองในกะละมังอันเดียวอยู่อย่างนี้800กว่าคนพระสงฆ์องค์เจ้าสามเณรประมาณ200กว่านอกจากนั้นก็เป็นฝ่ายญาติโยมประมาณ500กว่ารวมกันเข้าก็จะเห็นได้ชัดว่านี่คือผู้ที่ได้ยินเสียงกู่อาศัยผู้เพิ่นเอิ่นขานห้องกูกเอาก็เลยพากันมาปีหน้าอาตมาคาดว่าคงจะมีกันเยอะที่นี่มีบางท่านนะมีจำนวนมากว่าเฮ้ยการปฏิบัติสมาธิภาวนามันหมดยุคหมดสมัยหมดสมัยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แล้วไปซะคันได้หอก็ให้อาศัยนี่เด้อเพิ่นว่าเด้โดยเฉพาะคำพูดเช่นนี้มักจะมีกับหมู่พระสงฆ์องค์เจ้า พระผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังมีบางท่านมันสิได้ห่ออยู่บ่เดี๋ยวนี้ประพฤติทำทำสมาธิภาวนาคันได้ห่อก็ให้แขนหางในเด้อสาธุพูดจากคล้ายๆเยาะเย้ยฉากฐานการประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยน่าสมเพชเวทนาน่าสงสารที่พระพุทธเจ้าว่าอสุตวาปุถุชโกปุถุชนปุถุชนคนหนาผู้ไม่ได้ยินเสียงเอิ้นเสียงกู่นี่ท่านทั้งหลายลองคิดดูให้ดีนะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้คนมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะเหาะได้ไปเปิดพระไตรปิฎก 21,926 หน้าจักไม่พบไปเปิดอรรถกถา 28,000 กว่าหน้าก็ไม่เคยมีภิกษุทั้งหลายเธอจงมาประพฤติธรรมเพื่อเหาะได้เถิดมีตรงไหนอยากจะทำแต่ท่านจะบอกอยู่เสมอว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมอันเราตถาคตพระผู้มีภาคเจ้าที่ตัดไว้แล้วดีแล้วนี่ท่านทั้งหลายจงมาประพฤติธรรมเถิดเอหิภิกขุปสัมปทาเธอทั้งหลายจงบวชเป็นภิกษุเสียถ้าใครอยากบวชหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าพรหมจริยังจรหิจะอันโตทุกขสะอันตกิริยายะจงมาประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ให้ความทุกข์มีในจิตในใจเราให้ความทุกข์มันหมดไปไม่ได้บอกว่ามาประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อจะเหาะได้ดำดินบินบนเห็นเหล็กเห็นหวยป่าผีร้านประชามันไม่มีเราว่ากันเอาเองว่าไปตามกิเลสอย่าบ้องตื่นอย่าโง่เง่าเต่าตุ่มถึงขนาดนั้นเพราะเหตุนั้นผู้ได้ยินเสียงกูย่อมไม่ปรารถนาสิ่งอื่นใดปรารถนาเพื่อจะเว้นจากความทุกข์อย่างน้อยไม่ต้องไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกกับพระอานนท์ว่าอานนท์บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการนี้คือมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาอัตตนาวตานังพยากรยะเขาย่อมพยากรตัวของตัวเองได้ขีณนิรโยมหิขีณปิติวิทโยมหิขีณเตระฉานิโยนิขีณอวินิปาตธรรมโมขีณวินิปาโตอปาโยโสตะอาปโนหะมัสมิเราเขาย่อมพยากรณ์ตัวของตนเองด้วยตนเองได้ว่าเราเป็นผู้มีนรกมีเปรตมีอสุรกายมีวินิบาตมีนรกสิ้นแล้วเราเป็นผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมแล้วอวินิปาตธรรมโมไม่มีทางตกต่ำหัวเด็ดตีนขาชีวิตนี้จักไม่ทำชั่วฉันจะฟื้นกระแสของความชั่วไปสู่ความดีจนตายนิยโตที่ยังแท้สัมโพธิปรายาโนที่จะตัดสรุปในอนาคตเขาจะต้องฟื้นอารมณ์ทำความดีฟื้นอารมณ์เว้นความชั่วจนกว่าจะถึงจุดนั้นเมื่อเข้าถึงกระแสธรรมเรียกว่าโสดาบันโสดาบันจะฟื้นกระแสอารมณ์ที่จะทำดีไม่ว่าอยากทำก็ต้องฟื้นทำฟื้นแม้อยากจะทำชั่วก็ต้องฟื้นเว้นชั่วไปจนถึงสกิทาคาก็เบาลงไปถึงอนาคาไม่ต้องฝืนอะแปลว่าไม่อาคาไม่กลับมาไม่ฟื้นใจทำดีไม่ฟื้นใจเว้นชั่วมันจะเป็นอัตโนมัติเว้นชั่วทำดีโดยอัตโนมัติเป็นธรรมดาของมันเป็นความเคยชินที่ว่าทิตัตโตพูดถึงภาวะตั้งมันแล้วในที่สุดมันก็จะไปถึงปินโนปราคะคาโตเป็นผู้ก้าวพ้นถึงฝั่งแน่นอนนี่เป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นไม่เสียแรงที่เสียงเอิ้นเสียงกู่ดังขึ้นพี่น้องทั้งหลายก็หลากหลั่งไหลมาท่านกำนันผู้หญิงกำนันแหนบทองคำตำบลบ้านสางอำเภอทุกวันมาจังหันมาสนับสนุนนี่กำนันเช่นนี้นะอนุโมทนาแต่มีกำนันบางคนซึ่งอยู่ในตำบลบ้านใกล้ๆกันเนี่ยใจแข็งหน้าชื่นชมความใจแข็งของท่านไม่เคยเฉียดกลายเผยชมหน้ามาในบริเวณนี้เลยนับว่าท่านมีจิตใจเข้มแข็งมากเลยแต่กำนันบ้านอื่นอะไรในอำเภออะไรต่ออะไรท่านพากันมาทั้งหมดในอำเภอวานอนนิวาสแต่ก็มากลางคืนเอาข้าวปลาอาหารอะไรมาช่วยสนับสนุนทั้งในอำเภอคำตะกาในอำเภอวานอนพี่น้องอำเภออากาศอำนวยลังไรกันมาช่วยสนับสนุนแต่มีกำนันบางตำบลในอำเภอคำตะกาไม่เคยเห็นหน้าเลยนับว่าท่านมีจิตใจเข้มแข็งพอสมควรถ้าจะพูดถึงความเข้มแข็งทางจิตใจนี่จะต้องยอมยกให้เลยแต่กำนันหญิงอำพลบ้านสางมาทุกวันมาฟังเทศฟังธรรมมาเอาเทพอะไรในการจัดงานวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมนี้ปรากฏเหตุการณ์อันหนึ่งคือเทพบันทึกเสียงเมื่อปาฐกถาธรรมแต่ละครั้งจบลงกลางจองเทพก็เกิดขึ้นปรากฏว่าเราได้สั่งเทพมาจากกรุงเทพ 2,700 มวลมันได้หมดไปยังไม่ถึงวันสิ้นงานเลยจำเป็นต้อง

0: โทษขออภัยท่านที่ยังไม่ได้และที่สั่งจองไว้ถึงจะต้องส่งต่อไปซึ่งเราก็ให้ในราคา20 บาทไม่ใช่เป็นการค้าขายเอากำไรแต่เป็นการเผยแพร่ธรรมพอยังดำรงทรงตัวอยู่ได้ซื้อเทปเผยแพร่ต่อไปอาตมาเองก็มีวิกฤตการณ์คือตั้งแต่วันแรกเกือบได้หามลงธรรมะปวดท้องปวดหลังอย่างหนักพอเทศจบอดทนไม่ตอนวันใหม่มาก็เข้าไปหาหมอคุณหมอได้เช็คได้ถ่ายขึ้นเอ็กซเรย์เห็นหนู6 ตัวในไตบัดนี้อาตมาขอร้องท่านทั้งหลายที่ฟังรายการนี้ขอรับบริจาคเวลาจะได้มานิมนต์เลยขอให้อาตมามีโอกาสได้ผ่าตัดได้รักษาหนูป้าก็บอกคุณหมอไม่ให้กลับมาเลยให้อยู่ในโรงพยาบาลในห้องแอร์ปรับอากาศห้องพิเศษเห็นแล้วเป็นตะยักไข้อยากหนาวแท้ๆแต่อาตมาไม่มีเวลาต้องขอร้องหมอว่าจุดไม่ได้งานเปิดแล้วจะต้องอบรมประชาชนตายคาธรรมาสน์เอาร่างกายและจิตใจเผาแทนผู้บูชาธรรมพระศาสดานึกถึงพระโสนอุตตรนางสังฆมิตาเทลีพระทั้งหลายในสมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว200 กว่าปีสังขยาครั้งที่3พระโมคคัลเลยบุตรติสะเทระภาพเจ้าอโศกได้รวบรวมพระธรรมวินัยเป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็ส่งพระมาเผยแผ่กล่าวสายได้ร่วมกันประชุมกันอธิษฐานใจโซอหังวจริสามิคามาคามังปูราปูรังนัมสมาโนสัมมาสัมพุทธะโกสนสัสุธรรมตังท่าตุจีลังสตังธรรมโมโลกัมหิสัมมาสัมพุทธะสนังข้าน้อยทั้งหลายจักเที่ยวไปจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากนครสู่นครเฝ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศพระธรรมอันประเสริฐยังพระศาสนาให้สถิตสถาพรคู่โลกนี้ชั่วกาลนานปรากฏว่าพระโสณอุตตระได้เดินด้วยเท้าลงเรือสำเภาแท่งเต่งในอ่าวมัตตมันทะเลอันดามันฝ่าขึ้นลมอันโหดร้ายขึ้นมาประเทศไทยประกาศสัจธรรมที่นี่ท่านตายที่ประเทศไทยไม่มีโอกาสได้กลับมาตุภูมิของท่านเลยการเสียสละของท่านเหล่านั้นได้เกิดมาเป็นพุทธศาสนาถึงเราในพื้นแผ่นดินไทยเหมือนพี่น้องชาวคริสเตียนพวกมาธดอมเขาไปเผยแผ่ในกรุงโรมในฝ่ายโรมันถูกเข้าฆ่าตายเป็นจำนวนมากเป็น100-200ยอมตายเพื่อพระผู้เป็นเจ้า The blood of the martyrdom that is the cheese of the church นี่เป็นคำขวัญเช่นเดียวกันว่าเลือดทุกหยดหยาดของมาธดอมชีวิตทุกชีวิตที่ตายไปจะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งโบสถ์แห่งเชิญก็เกิดเป็นวาติกันขึ้นมาจนได้เพราะเหตุนั้นอาตมาเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาไม่จะเข้าไปผ่าตัดเอานิ้วออกเพราะพี่น้องนิมนต์ล่วงหน้ากันยาวไกลเลยไม่รู้จะทำอย่างไรที่นี่ถ้าหากไม่ไปก็จะหาว่าโกหกมุทเทศได้รับแล้วไม่มาถ้าหากไม่รับที่มานิมนต์ไม่ก็หาว่าแม้เล่นตัวเหลือเกินอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่อาตมาไม่รู้จะวางท่าทีอย่างไรเดี๋ยวนี้มองก็ขอร้องแล้วขอร้องอีกอาตมาก็ยังหยุดไม่ได้ที่นิมนต์ค้างๆไว้ต้องทำถ้าหากที่ไหนอาตมาไปไม่ได้ก็ต้องขออภัยท่านวันนั้นเป็นวันที่อาตมาหมดเรี่ยวหมดแรงหรือไปไม่ได้เพราะอาพาธอันเกิดจากนิ้วไต6 ตัวนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังทำงานอยู่เพราะเหตุนั้นก็ต้องขออภัยต่อท่านทั้งหลายที่ยังไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อในการนิมนต์ไปแสดงธรรมหรือที่รับนิมนต์ไปแล้วถ้าเกิดไม่ได้ไปก็ต้องขอขมาเหมือนกันขอโทษเพราะมันไม่ไหวจริงๆแต่ก็จะพยายามที่สุดช่วงนี้ก็ยังมีงานล้นมืออยู่งานพระศาสนาแม้จะยังอยู่ในวัดสักวันหนึ่งก็หาไม่ได้เลยวันหนึ่งเดือนหนึ่งนี่มี30 วันอาตมาแสดงธรรมไม่น้อยกว่า60 กันเพราะเหตุนั้นอันนี้ก็เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังการที่เราจัดงานนัดพบผู้ใฝ่ธรรมขึ้นมานี้ไม่เสียแรงที่ได้จัดขึ้นมาแม้จะตายวินาทีนี้ก็ขอเอาร่างกายจิตใจบูชาพระธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่พระราชวิมลมุนีพระอาจารย์มหานิธิอาจารย์มหาเลิศพรพระครูบริหารสกลกิจพระครูวิจิตรสกลการท่านพากันมาเยี่ยมอนุโมทนาสาธุการมาแสดงธรรมช่วยโปรดญาติโยมแม่ชื่นใจจริงๆมีตาธรรมจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างน้อยก็ยังรู้สึกว่าไม่อ้างวางว้าเวเดียวดายยิ่งไปกว่านั้นบริษัทไทยวัดปั๊มชัยวัดชัยวัดสกลนครและร้านสอการช่างได้นำอาหารหวานข้าวมาก่อนเพื่อนเลยมาสนับสนุนพร้อมด้วยเงินทั้งหมู่คณะ1,600 บาทยังไม่พอซื้อเทปโดยเฉพาะร้านสายวัดเนื้อชัยวัดปั๊มชัยวัดเมื่อก่อนก็ซื้อเทปไอว่ามาให้ครึ่งหนึ่งมาบันทึกเสียงมันได้พังไปแล้วเพราะมันได้ทำงานหนักวันนี้เดี๋ยวนี้ก็ได้มาซื้อมาอีกรู้สึกจะเป็นชันโยซึ่งอาตมากำลังใช้เป็นเครื่องบันทึกเสียงตัวในขณะนี้น่าอนุโมทนาคนที่มีศีลมีธรรมได้ยินเสียงกูมีสตามีศีลมีจาคะปัญญาแม้จะร่ำรวยก็จะต้องเป็นเศรษฐีใจบุญถ้าขาดธรรมเหล่านี้เขาจะ ป็นนายทุนหน้าเลือดคนยากคนจนแม้ไม่ร่ำรวยเมื่อได้ยินเสียงกู่อย่างนี้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาเขาก็จะเป็นสัตตบุรุษผู้เฉียบแหลมถือเอาประโยชน์แห่งตนดังที่พระศาสดากล่าวว่าศรัทธายะสิเลนะจะโยปวัตตาติบุคคลใดเจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยศีลมีศรัทธาจาเคนะปัญเยนปัญเยนะสุเตนะจุพยังเป็นผู้มีปัญญาสดับศึกษาอยู่มีการเสียสละโซตาติโซสปุริโซวิจักโนบุคคลผู้เป็นสัตตบุรุษผู้เฉียบแหลมเช่นนั้นอาทิยติสาลมิเทวะอัตโนเขาย่อมถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้หลังจากนั้นสรุปบทให้คิดว่าอัจเชวะกิจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวใครจะรู้ความตายที่จะมาถึงแม้วันพรุ่งนี้ชีวิตที่ยังมีอยู่ควรจักสร้างคุณงามความดีภาคเพียรในสิ่งที่ดีที่งามนะฮีโนสังกรันเตนะมหาเสเนนะมัตุนาไม่สามารถพัดเพี้ยนต่อความตายได้จะต้องตายได้ทุกเมื่อการกระทำเช่นนี้การเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนอาทิยติปาลมิเทวะอัตโนถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้ไม่ว่าเกิดมาในโลกชาติหนึ่งก็ถือเอาประโยชน์ประโยชน์นั้นคือประโยชน์อย่างยิ่งเรียกว่าปรมัตถะประโยชน์อย่างยิ่งก็จะได้รับจากการเป็นผู้มีธรรมอันนี้และผู้ที่มีธรรมอันนี้ย่อมมั่นใจว่าเรานี้ไม่มีโอกาสที่จะตกนรกมั่นใจว่าเราไม่มีโอกาสเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องมั่นใจถึงกับตายแล้วเดี๋ยวนี้เราเป็นเปรตได้ถ้าไม่มีธรรมเรามีความโลภจนสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเรียกว่าเราเป็นเปรตไม่ทานุเปรตเปรตหิวกระหายอำนาจอย่างเราหิวกระหายอำนาจตำแหน่งแห่งที่เป็นผู้แทนเป็นอะไรต่างๆเสียเงินเสียทองซื้อจ้างเนี่ยเป็นเปรตแล้วมึงไม่ได้เพราะเป็นยักษ์ฆ่าใครก็ได้เพราะแย่งอำนาจแย่งกันกินแย่งทิ้งกันอยู่แย่งขู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตถ้าหามีธรรมเหล่านี้มันจะยินยอมได้ให้อภัยได้คัดผลประโยชน์แค่ไหนไม่สามารถจะฆ่าใครได้โกรธแค่ไหนไม่สามารถจะฆ่าใครได้ให้ตนเองเดือดร้อนในจิตในใจติดคุกติดตารางเพราะการกระทำของตนเองเพราะเหตุนั้นผู้มีธรรมอันนี้ท่านจึงกล่าวว่าอะวินิปาตะธรรมโมเป็นผู้ไม่มีทางตกต่ำคือจิตใจจะต้องสูงอยู่ในระดับธรรมดาแล้วสูงขึ้นไปเลยไม่มีทางที่จะตกต่ำลดความดีลงมาเพื่อสนองตอบความพอใจในความชั่วอย่างไม่พอใจคนนี้ฆ่าคนนี้ที่มีโอกาสฆ่าได้ฉันไม่เอาหรือมีโอกาสโกงได้เป็นหมื่นล้านมันจะไม่โกงอะวินิปาตะธรรมโมไม่มีทางตกต่ำคือจิตใจไม่ตกต่ำถึงขนาดนั้นถึงขนาดที่จะต้องไปโกงบ้านโกงเมืองเพราะเหตุนั้นทำอันนี้แหละที่สังคมกำลังขาดแคลนโลกมนุษย์กำลังขาดแคลนสงครามอ่าวเปอร์เซียระเบิดขึ้นเพราะเขาขาดทำอันนี้จิตใจเขาจึงต้องตกต่ำลงมาทั้งเค้นฆ่ากันยอมกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่ได้ยอมใครไม่ได้คนคนเดียวเท่านั้นซึ่งมีความยึดมั่นถือมั่นทางตัวตนทางศักยภาพมากเขาไม่มีจาคะไม่มีการเสียสละความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราผู้เก่งกล้ามีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสยอมเสียสละได้คำว่าจาคะจาคะจาคะตัวนี้แปลว่าการเสียสละอารมณ์ของตนเองมื้อที่พอใจแต่มันไม่ถูกต้องแม้จะถูกใจแต่ไม่ถูกต้องยอมเสียสละอารมณ์ที่ถูกใจโกรธแค่ไหนแต่มันไม่ถูกต้องยอมเสียสละความโกรธนั้นออกไปเพื่อความสงบร่มเย็นแก่ตนเองแก่ผู้อื่นพอเห็นนั้นคำที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าอะวินิปาตะธรรมโมเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดานั้นไม่ได้หมายถึงตั้งแต่ตายแล้วหมายถึงเดี๋ยวนี้ผู้มีศรัทธามั่นใจในศักยภาพของตนเองในจิตใจของตนเองควบคุมตนเองได้ด้วยศีลแล้วก็ปล่อยวางได้ด้วยจาคะรู้เท่าทันได้ด้วยปัญญาบุคคลเช่นนี้จะยอมให้จิตใจถลำลงที่ต่ำที่ชั่วย่อมเป็นไปไม่ได้ไม่พลาดโอกาสที่จะสร้างคุณงามความดีอยู่เรื่อยไปจึงทำให้จิตใจนี้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนไปถึงทิฏฐโตภาวะที่ตั้งมั่นแห่งจิตใจไม่หวั่นไหวอีกเลยเดี๋ยวนี้ยังต้องข่มใจที่จะไม่ทำชั่วเดี๋ยวนี้ต้องข่มใจที่จะทำดีเรียกว่าปฏิโสตคามีทวนกระแสทวนกระแสทวนกระแสของความรู้สึกจนไม่มีโอกาสที่จะตกต่ำหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงสรุปว่านิยโตเที่ยงแท้สามโพธิปรายโนเที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้บรรลุธรรมในอนาคตในเบื้องหน้าไม่เกิดเจ็ดชาติเพราะเหตุนั้นในวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมดังกล่าวมาแล้วผู้ได้ยินเสียงกู่ทั้งหลาย800กว่าคน และผู้ได้ยินเสียงกู่ฝ่ายผู้สนับสนุนมาทำบุญทำทานเลี้ยงดูมีกันเป็นหลายๆพันคนได้หลั่งไหลกันมาก็นับว่าในสภาวะการเช่นนี้สถานภาพเช่นนี้เป็นเครื่องวัดได้ว่าเมื่อพุทธศาสนาของเราจักเจริญรุ่งเรืองกันต่อไปไม่ควรจะหมดได้ในเวลาอันสั้นถ้าหากอยู่ในสภาวะเช่นนี้สังเกตได้จากการนำเทปบางคนมาเอาเทปไปให้แม่เฒ่าฟังดูเคยบางคนบอกโอ้ยแม่เฒ่าผมบอกเขาวัดเขาว่ามีแต่ด่าตั้งแต่เช้าคุ้งแรงย่ำแรงคุ้งเช้าตื่นมาเล่าด่าลวดไปวัดไปว่าสาธุกันมันไปให้ลดมันความตายยังมีบางคนนะมาซื้อเทปไปให้แม่เฒ่านับว่าเป็นลูกเขยแก้วเลยคือชักชวนให้แม่เฒ่ารู้จักบาปบุญคุณโทษอย่างนี้มันก็มีเพราะเหตุนั้นผู้ได้ยินเสียงกู่ของเรามีจำนวนมากน่าอบอุ่นใจปีต่อไปวันที่10มกราถึงวันที่17มกรา2535คงจะต้องพบกันอีกผู้ได้ยินคำเอิ้นเดี๋ยวนี้เอิ้นล่วงหน้าไว้เลยปีใหม่ก็เตรียมตัวไว้ก็เลยกันแล้วก็ยังมีอีกงานหนึ่งวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมชุมชนชาวอีสานปฏิบัติการวัดเคลื่อนที
1: ่เรื่องบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
0: สาธโวดูก่อนท่านสัปปุริสะสัตตบุรุษสาธุชนคนดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้ใฝ่ในคุณงามความดีทั้งหลายวันนี้โอกาสนี้เป็นวันพิเศษปารภเหตุอภิลักขิตสมัยวันสำคัญยิ่งของพวกเราพี่น้องชาวพุทธที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันเสียสละเวลาอันมีค่าหยุดการทำงานทำการการดิ้นรนกระเสือกกระสนวันนี้เราเข้ามาสู่วัดวาอารามมุ่งไม้จะมาทำบุญทำทานทักษิณานุปทานนกิจอุทิศส่วนกุศลแก่ปู่ย่าตายายพ่อแม่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ววันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายน่าชื่นตาบานพร้อมหน้าพร้อมตากันมายังวัดวาอารามไม่ว่าที่ไหนทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางภาคอีสานของเราในวันนี้เราเรียกกันว่าวันบุญข้าวประดับดินแล้วหลังจากช่วงนี้ไปอีก15วันเราก็จะมีบุญข้าวสากในช่วงระยะเดือน9ดับจนถึงเดือน10เพ่นตลอดถึงเดือน10ทั้งหมดทั้งเดือนนี้เป็นเดือนที่เราจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตโอที่คือความเป็นผู้รู้จักบุญคุณของปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเพราะนั้นในอภิรักขิตสมัยในวันพิเศษเช่นนี้อาตมาภาพก็ถือเอาเหตุนี้มาปรารภกันจึงขอแสดงธรรมมิกถาปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาเกี่ยวโยงกับพิธีประเพณีในทางพระพุทธศาสนาในวันทำบุญข้าวประดับดินหรือว่าบุญปู่ย่าตายายบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษของเราจึงขอให้ท่านทั้งหลายสาธโวสัตตบุรุษผู้มีจิตใจอันเป็นบุญเป็นกุศลผู้ใฝ่คนงามความดีทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปในวันนี้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจนไม่ต้องตีเกาะเคาะไม้กำนันผู้ใหญ่บ้านรัฐบาลไม่ต้องประกาศไม่ต้องมีใครบอกถ้าจะว่าไปแล้วงานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญจนรู้จักกันโดยสามัญสำนึก

ช่นเดียวกันโดยไม่ต้องมีใครมาบอกมากล่าวพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยพากระทำกันมาถ้าจะเอาบุญกฐินหรือว่าบุญพระเวสสันดรจะต้องตีเกาะเคาะประชุมประชุมกันแล้วประชุมกันอีกจะเป็นกฐินสามัคคีหรือว่าบุญพระเวสสันดรใครจะออกมาทลายขาดนั่งขาดละครใครจะค้ำบ้านไหนอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปแต่ส่วนบุญข้าวประดับดินบุญเดือนสิบบุญข้าวสากบุญปู่ย่าตายายนี่เราไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องตีคล้องร้องเปล่าตีเกาะเคาะประชุมอะไรรู้จักกันดีนี่แสดงว่างานนี้สำคัญมากแต่ก็นั่นแหละในสมัยนี้โลกได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ได้ก้าวมาไกลถึงขนาดนี้นับวันที่ลูกหลานจะไม่เข้าอกจะไม่เข้าใจกำลังจะเสื่อมจะคลายจะจืดจะจางร้างลาเหยหายไปจากจิตจากใจอาตมาภาพก็ขอถือเอาอภิลักษิตสมัยในวันนี้มากล่าวในเรื่องราวอันนี้ให้ท่านทั้งหลายฟังการทำบุญเดือนสิบนี้เป็นประเพณีเก่าแก่แต่โบราณของภาคอีสานยันภาคใต้บ้านเราภาคเหนือลานนาภาคกลางทั้งหมดนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราทำเรียกตามภาษาทางปักใต้บ้านเรานู่นเรียกว่าทำบุญตายายส่วนทางอีสานของเราเรียกว่าทำบุญข้าวประดับดินบ้างทำบุญให้เพศบ้างเพศก็คือเปรตนั่นเองเพราะนั้นทางเมืองเหนือก็เอาเหมือนกันเรียกว่าบุญกินเปลือยข้าวสากทั้งหมดนี้เราควรจะต้องมาทำความเข้าใจกันบ้างทำไมจึงต้องมาเอาบุญนี้กันยิ่งใหญ่มโหฬารรู้กันไปทั่วบ้านทั่วเมืองโดยไม่ต้องตีเกาะตีเคาะประชุมอะไรกันรู้กันดีนี่คือวัฒนธรรมของความเป็นผู้เจริญรู้จักบุญคุณของปู่ย่าตายายเมื่อวันที่12สิงหาผ่านมาเรามีวันแม่วันแม่เพิ่งจะเกิดมีในประเทศไทยไม่กี่ปีมานี้คือวันที่12สิงหาวันเกิดของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของแม่ของตนเองแล้วก็แม่ของชาติแต่คนโบราณมีมานานแล้วมีมานานแล้วคือวันบุญข้าวประดับดินตลอดทั้งบุญข้าวสากทั้งหนึ่งเดือนของเดือนสิบนี้คนโบราณเรียกว่าบุญปู่ย่าตายายบุญบรรพบุรุษปู่ย่าตายายนั่นคือพ่อแม่ของพ่อของแม่อีกทีหนึ่งนี่มันไกลมันเข้มข้นเมื่อไม่ลืมปู่ย่าตายายแล้วมันก็ไม่ลืมพ่อลืมแม่ดีๆนี่ตลอดเดือนเลยทั้งเดือนคนโบราณของเราทำเรามีวันแม่เพียงวันเดียวแต่คนโบราณมีวันปู่ย่าตายายทั้งเดือนเลยในเดือนสิบนี้เราน่าจะต้องมาทำความเข้าใจการกระแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของมนุษย์นั้นไม่ใช่ลัทธิบูชาผีสางวิญญาณเทวดาประกาศใดพิจารณาดูโดยละเอียดแล้วก็พอจะเห็นได้ว่าเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมของคนไทยดั้งเดิมแล้วก็มาผสมกับวัฒนธรรมของอินเดียที่เข้ามาพร้อมกันเรียกว่าก่อนพุทธศาสนาจะเข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมินี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วความนับถือบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั้นเข้มข้นในสายเลือดของคนไทยคนลาวสองฝากฝั่งโขงจะว่าไปแล้วก็ขอถือโอกาสนี้พูดในท่านทั้งหลายได้ฟังได้เข้าใจกันหน่อยพื้นแผ่นดินสุวรรณภูมิที่เราอยู่ทุกวันนี้โดยเฉพาะสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีตอันยาวนานก่อนพุทธศาสนาจะเกิดขึ้น 3,000-4,000 ปีมาแล้วบริเวณที่นี้เป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยอารยธรรมไม่แพ้ที่ไหนในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสองฝากฝั่งไทยลาวอีสานและก็จากประเทศลาวจากเหนือจากซําเหนือถึงปักใต้ถึงจำปาสักตีทันดอนปากเซเนินกับเศษดงคันตุงท่าแตงตะละวันนี่ถึงซําเหนือนู่นเคยเป็นอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันรุ่งเรืองมาด้วยกันแต่ก่อนเรามีชื่อว่าอาณาจักรพนมชาวจีนเรียกว่าฟูนั่น

0: ท้องฟากฝั่งของนี้เจริญมานานมานานกว่าที่ไหนในสวรรณภูมินี้คือเราน่าจะได้ภาคภูมิใจแต่เราก็ลืมไปหมดแล้วลูกหลานสมัยใหม่ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในโลกได้เผยแพร่พุทธศาสนา45ปีในชมพูทวีปในประเทศอินเดียเดี๋ยวนี้และสุดท้ายในค่อนพุทธกาลในประชิมพุทธกาลก่อนที่พุทธเจ้าจะปรินิพพานได้มีจารึกในอุรังคนิทานได้เล่าเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านได้เสด็จมาสู่สวรรณภูมิอยู่ในอาณาบริเวณที่เราเป็นอยู่สกลนครนครพนมนี่แล้วก็สองฝากฝั่งของได้มาเยียประทับรอยพระบาทไว้ที่พระบาทโพนสันพระบาทเบินป่าสุดท้ายก็ได้มาเยียบชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุมที่วัดพระธาตุเชิงชุมเมืองสกลนครของเราและก็เสด็จที่ดอยแท่นคือที่ภูเพชรแล้วก็ได้ตรัสเป็นพินัยกรรมกับพระกัสสปะและพระอานนท์บอกว่าดูก่อนกัสสปะเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพัทธกัปนี้ตั้งแต่กุกุสันโธโกนาคามโนกัสสโตมาถึงเรากุกุสันทะโกนาคามนะกัสสปะมาจนถึงเราผู้โคตมะจะต้องมาประชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุมและเมื่อเราดับขันปรินิพพานแล้วจะต้องเอาอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของเรามาบรรจุไว้ที่ภูกำพร้ากับปณะคีรีที่ดอยเข็นใจภูกำพร้าเข็นใจคือที่พระธาตุพนมเรานี้หลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จกลับสู่ชมพูทวีปแล้วก็ปรินิพพานดับขันปรินิพพานเมื่อพระมหากัสสปะมหาสาวกผู้ใหญ่ผู้เฒ่าได้เสด็จไปได้ไปถึงไปถวายพระเพลิงนั่นพวกเหล่ามลกษัตริย์พยายามที่จะถวายพระเพลิงเผาเท่าไหร่ก็ไม่ไหม้7วันที่มกุฏพันธนะเจดีเสร็จแล้วพระมหากัสสปะไปถึงก็ไปอธิษฐานว่ากระดูกอุรังคธาตุส่วนใดที่จะให้ข้าพระองค์นี้นำไปประดิษฐานที่ภูกำพร้าขอจงได้เสด็จออกมาหลังจากนั้นพระอุรังคธาตุก็เสด็จออกมาแล้วก็เกิดไฟธาตุไหม้ลุกขึ้นมาเองพระมหากัสสปะก็ได้นำเอาอุรังคธาตุมาสู่สวรรณภูมิที่ดอยกำพร้าเข็นใจคือริพธาตุพนมของเราเมื่อพ.ศ.8และณที่นี่เองเป็นที่ชุมลงแห่งรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพัทธกัปนี้และสุดท้ายก็ได้นำเอาอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาประชุมกันจากภูน้ำรอดเชิงชุมจนถึงภูกำพร้าพระนมรวมแล้วณที่นี่ตั้งแต่รอยพระบาทจนถึงกระดูกหัวอกของพระพุทธเจ้าทั้ง4พระองค์ได้มารวมกันณบริเวณที่นี้และบริเวณที่นี้จึงมีชื่อสมบูรณ์แบบว่าเมืองสีโคตมะปุระสีแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญโคตมะแปลว่าพระสมณะโคดมปุระปุรีแปลว่าเมืองสีโคตมะปุระแปลว่าเมืองที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระสมณะโคดมและพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาทำให้มันเต็มให้สมบูรณ์นั่นก็ให้เราทั้งหลายได้เข้าใจว่าเมืองสีโคตบูรณ์บ้านพ่อเมืองแม่ของเราแผ่นดินพ่อแผ่นดินแม่บรรพบุรุษของเรานี่ในเจริญรุ่งเรืองมายาวนานมีชื่อว่าพระนมชาวจีนเรียกว่าฟูนันทั้งพระนมและฟูนันนั้นแหละรวมกันคือสีโคตมะปุระต่อมาพวกเราพูดเร็วๆพูดเร็วข้าวสั้นข้าวก็เลยเหลือแต่คำว่าสีโคตบูนสีโคตบูนสีโคตบูนนี้เป็นดินแดนที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระสมณะโคดมสองฝากฝั่งโค้งไทยลาวอ้ายน้องตลอดสุดแดนแผ่นดินอีสานแล้วก็ตลอดทั้งสุดแดนประเทศลาวจากสำเนื้อลงจนถึงจำปาสักนู่นก็ ็คืออาณาจักรลูกหลานของชาวสีโคตรตะบูนขอให้เข้าใจไว้แล้วก็ภาคภูมิใจอย่าได้ลุ่มหลงอย่าได้ลืมเลือนว่าพวกเราคือสายเลือดของบรรพบุรุษชาวสีโคตรตะบูนพุทธศาสนาได้อย่างรากฝังลึกสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจซึมซาบอาบรดลงสู่จิตตู่ใจชาวสีโคตรตะบูนตั้งแต่สมัยพ่อพระเจ้าสุวรรณพิงคานพระเจ้าสีโคตรตะบูนนู่นเราก็เลยมีพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราพูดอะไรพูดสั้นๆตั้งแต่บุญข้าวสากนี่ที่เราจะเอากันนี่ที่เราเอาบุญเข้าสากกันในเดือนสิบนี้ภาษาเต็มว่าบุญฉลากกับพัดเข้าสลากฉลากฉลากนะพูดเร็วๆเข้าก็เลยเหลือแต่เข้าสากขอให้เข้าใจอย่างนี้คนภาคกลางไม่เข้าใจว่าเอ๊ะบุญเข้าสากได้มันสากอะไรเอาสากตำข้าวมาแล้วก็ใส่ข้าวเอาข้าวติดมากับสากหรือยังไงความจริงคนอีสานเราพูดสั้นรัดข้าวฉลากกับพัดนั่นเหลือแต่ข้าวสากพวกเราเมื่อได้รับพุทธศาสนาเมื่อพระศาสดามาประทับรอยพระบาทเมื่อมรณภาพดับขันปรินิพพานได้นำอุรังคธาตุมาบรรจุไว้ที่ธาตุพนมนี่โดยความมุ่งหมายเห็นว่าณบริเวณถิ่นนี้อาณาจักรถิ่นนี
1: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลบรรณารสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: อร์แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์

0: สำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสังวาลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดตรอยมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสังวาลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกร

0: ราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชดาโดยมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลและนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีและบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีประธานฝ่ายคารวาสพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรและมีพระสงฆ์จำนวน20รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและตึกไทยคู่ฟ้าขณะที่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัตสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
1: ายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัตสมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัตสมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทนำไปไว้ในงบกลางเพื่อปรับการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจเร่งด่วนของภาครัฐ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้ภายหลังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แล้วจะพิจารณากระทู้ถามหลายประเด็นเช่นการแก้ไขปัญหาโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีการบูรณะอาคารสารกลางจังหวัดหลังเก่าและแนวทางการผันน้ำจากแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีขณะที่วาระสำคัญเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานหรือโครงการที่มีความจำเป็นน้อยกว่าไปสู่ภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ให้สอดคล้องกับ
3: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดช

ังเสียงพินเสียงซออ่อนตามล่มมาวีวอนอ่อนซ่อนเดเสียงซอดังอินอ้อยอินอ่อยคืออ้อยเอิญสู่สวรรค์

คือหอดเด้คือหอดกับสังคมเก่ามาล่างเข้าคือหอดดงดอนนาแต่แก้วกินยังกวงคือหอดเด้คือหอดปวงคนเฒ่ามาล่างเข้าตั้งแต่เก่าขวดเขียกินเลี้ยงลูกเต่าแปลงสางหอดเส้นเข้า

ทั้งเสียงมวยมวยของเจ้าหัวหำตีกองแรงทั้งพองตีกองเด็กบอกเตือนให้เฮาหูสังฆนาตองกังสดานอยู่นี่น้ำนี่นำบอกให้หูกำหายยาสิทำ

มีน้องเอ้ยแสนสิทุกพลอยสั่นเฮาได้เกิดเป็นคนก็ดีแล้วบุญกุศลหลวงหลายอย่าได้ไล่ลืมเนื้อข้าหาบุญเฮาหน่อยปางหลังบ่ไม่มากแสนสิทุกอยากหายบุญหน่อยให้เติมเอา

ขึ้นถือบนเฮาหน่อยปางหลังบ่ไม้มากแสนสิทุกข์ยากหายบุญหน่อยให้เติมเอาพี่น้องเอ้ยแสนสิทุกข์ท้อฟ้าเฮาได้เกิดเป็นคนบ่ได้เป็นน้ำสัตว์ก็หักบุญหลายแล้วเฮามาพากันสร้างกุศลแห่เฮียงห่วมกันเนาะคุณกับพี่นี่กันน้องบุญป่องเข้าใส่กันหักเอ้ยหักเอ้ย

มาบาดเหลื่อมพ่ายผากภูมิสวรรค์พุ่นเยอะเทพผ้าพายพอแหล่ลิงเกียงทึ่งสวรรค์พุ่นหากมีตาแต่ลิงลำพี่น้องเอ้ยคว่ำสวดีและหายพ่ายฝ่าเพิ่นเบิ่งแง่งเฮามาละเหล็กเว้นกำบาปนานักพี่น้องเอ้ยมาเอาบุญเป็นสายห่วมเฮือนเฮียงสอนเฮามาพากันสร้างบุญสมภารสืบต่อกันเนาะเก็บเธอเหล็กกำเธอหน่อยโฮมเขาได้ตื่นกันพี่น้องเอ้ย

ห้องละเลิกเว้นกำบาปนานักพี่น้องเอ้ยมาเอาบุญเป็นสหายห่วมเฮือนเฮียงสอนเฮาว่าพากันสร้างบุญสมภารสืบต่อเก็บเธอเหล็กกำเธอน้อยห่มเขาได้ตื่มกันพี่น้องเอ้ยผู้เพิ่นมีมากล้นแน่นอังสมบัติอุดมโดยเงินทองหางมีตีใดไปทางใดมีคนหุ่มตามตอมแฮนแฮย้อนว่าบุญเพิ่นสร้างมาล่างพุ่น

ื่อเฮาปลูกต้นใหม่เพียรพำแพ่งหักษาหลายวันคืนดนไปสิใหญ่สูงเป็นต้นโดนน่านเขาสิจอจีจูมดอกพี่น้องเอ้ยหลายพำมือเพ่งทวนมากสิเป็นสันแล้วดนน่านได้สมบูรณ์กระบวนเหตุก็เลยสุขเฮิมพร้อมเป็นต้นล้นเหลืองนี่ฮะคำเนียมแท้บุญกรรมน้ำแต่งพี่น้องเอ้ยไผได้น้อหอนจักลบหลีกหลีกรรมใดส่งผลพี่น้อง

มาบมาบเหลื่อมพ่ายผ่าภูมิสวรรค์ผุนเอ้อเทวาภายพอแล่ลิงเยี่ยมทึ่งสวรรค์ผุนหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยเฮาสวัสดีและหายพ่ายฝาก

ำบายตีพ่อแม่อายน้องที่หักเพลงสุขุสุคนถอยคำสำนวนกรของอีสานบ้านเฮาเว้าภาษาลาวอ้อยอิงลอยมาตามสายลมผสมประสานกับเสียงพิณเสียงซ้อเสียงของดังมาห้วนห้วนเป็นเสียงเอิญให้ลุกปุ๊กให้ตื่นเตือนบอกพ่อแม่อายน้องที่หักเพลงส่วนไปสั่งน้ำทำบุญสั่งคุณงามความดีเฮาเกิดใดใหญ่มาห่วมศาสตร์ห่วมเส้นห่วมศาสนาบุญสมภารเฮาสั่งมาห่วมกันมาเด้อพี่น้องกินเขาห่วมผ้ากินปลาห่วมถ้วยกินกล้วยห่วมวีกินปีห่วมกาบอาบน้ำห่วมวังฟังธรรมห่วมวัดฟัดเขาห่วมล้านประสานจิตประสานใจสร้างคุณงามความดีห่วมกันบ้านเฮาเมืองเฮามื้อนี้ถามมาพี่เอาเหือเอาแห้งดาดเหือแห้งงานมาเป็นทานห่วมกันปลูกต้นใหม่รักษาป่าดงพงไพ่ปลูกป่ารักษาดงคืนไพ่พงให้แผ่นดินพ่อแม่ของเฮาเลี้ยงมาผ้าใหญ่ขวดเคียกินในดินในหญ้าขูดหัวเอียงเลี้ยงชีวิตชีวาหาใส่ลั่นกักบังกินปลากั่งปูหินตามหอมหวยเฮาเขาเฮ็ดปุกปุกปากปากด้วยน้ำไห้น้ำหน้าเลี้ยงงัวสุ่มสุ่มหากใหม่ไงเขียดหมูแกงใส่ผักตำนินกินแล้วนอนสุกยาทวนทวนควรอูดเทียงควรเกี่ยวงอนคือไปใดยังนอเหนือเทิกเอิกลายทั้งใดนอสิได้เมื่อเลี้ยงมามตนเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าใหญ่กานาบานให้ใหญ่มากสมัยก่อนผลสังคมเก่าเดิมดาพ่อแม่เฮาอยู่กับทงกับทากับป่ากับเขาหักหลางทางพงทางป่าทางดงจนหาเป็นเตียนเอิดเติกย้อนว่าหามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าจนได้เป็นบ้านเป็นเมืองขันหากเบิดเส้นใหม่ผัดมาได้เส้นคนพี่น้องเอ้ยบัดนี้ดงดอนใหม่นี้ไก่บ่ได้สั่งเลยว่ายังห่วมห้องดงกว่างกระเป๋าเป็นย้อนว่าพ่อแม่ของเฮาเพิ่นพากันทางป่าทางดงขวดเคียกินจนเล็บเหี้ยนเล็บกุดย้อนเลี้ยงพวกเฮาใหญ่กาหน้าบ้านกรรมอันนั้นเวรอันนั้นสิตกอยู่จากพ่อจากแม่เฮาแล้วก็ตามมาถึงเฮาเพิ่นว่ากรรมพันธุกรรมหักเป็นพี่น้องเที่ยวยื้อยองยามกรรมท่าญาโทกรรมนี้สิเป็นผู้ให้มูลมั่งสังขยาซึ่งกันและกันหน้าเมื่อฟุ้งสัดเสียงสูญสำชีวิตหัวพ้อยก็สูญเสียบ่หอนหวนเห็นใดยังทออัฐิเบื้องอังคารเท่าทานพี่น้องเอ้ยทางทมทวมแผ่นเพื่อนให้เฮาได้หุงเห็นส่วนวันน้ำโคตรเสือเสียงสื่อศักดิ์สกุลบ่ห่อนสูญหายไปจากโลกากว่างทั้งพ้องบุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานแท้แล้ว

ข่มเว้าข่มว่าวังกี้นี่เป็นการบอกกล่าวชี้แจงทะแหลงไขเว้าให้พ่อแม่อายน้องได้ยินได้ฟังพ่อแม่โบราณของห้องเพิ่นเว้าฝากฝ่าฝากดินฝากลมฝากแหลงถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเมืองยามเมื่อคนผู้ใดผู้หนึ่งล้มหายตายไปเบิดเส้นใหม่ได้เส้นคนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเฮาสรรสร้างบุญกรรมน้ำแตงอันใดก็ตามเพิ่นว่ายังทอบุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานบัดนี้พ่อแม่ของเฮาเลี้ยงเฮามาพาเฮาใหญ่ทางป่าทางดงฮักหลางทางพงป่าดงพงไผ่เป็นเอิดเติดพี่น้องเอ้ยกรรมอันนั้นเลยตกมาสู่เฮาพระพุทธเจ้าของเฮาเคยได้ตอบปัญหาเทวดาผู้หนึ่งในยามขอนสิแจงเศรษฐวันมหาวิหารอารามของเศรษฐีชื่ออนาถบิณฑิกเศรษฐีคืออารามของตาสุทัศน์ส่วนของนายเชษฐ์เทวดาไปถามว่าคนในโลกนี่เขาสิเฮ็ดบุญสุนทรทานแนวใดน้อจังสิได้บุญหลายสายยาวตายแล้วสิได้ขึ้นสวรรค์ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นว่าวนโรปาอารัมมโรปาเยชนาเสตุกรกาปปัญจอุทปานัญจะเยทะทันติอุปสยังเตสังลัตโตจะทิวาจะสทาปุญญังปวัตติธรรมทาศิลสัมปันนาเยชนาสักขามิโนโอ้ยขอโทษขออภัยผู้ขาเจ้าหัวปาเยคู่ดงข้อเว้าภาษาบาลีข่มเว้าข่มว่าข่มปากข่มจาอินอ้อยอ้อยเว้าสู่พระธรรมเป็นคำเว้าคำจาพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าสังยุตตนิกายสาขาทวักเล่มที่15วรรณโรปสูตรข้อที่146หน้า46พี่น้องเอ้ยบ่ได้เว้าเอาซื่อความบอกความว่าวังกีนี่แปลเป็นภาษาไทยภาษาลาวเฮาได้ความว่าผู้ใดปลูกป่าผู้ใดรักษาดงผู้ใดคืนไผ่พงแห่งแผ่นดินผู้ใดสร้างน้ำปลูกป่าโดดน้ำถึงฝ่าซับน้ำในดินสร้างบนอยู่บนเศร้าให้คนทั้งหลายได้พึงพาอาศัยเตสังลัตโตจะทิวาจะสถาปุญญังปวัตติบุคคลมูนันสิได้บุญทั้งกลางเว้นกลางคืนบุญเจริญกับข้าเจ้าทุกเมื่อทุกยามธรรมัฏฐาศีลสัมปันนาเยชนาสักขามิโนคนจังสันแล้วเสวาตั้งมั่นในศีลเป็นอยู่ในธรรมตายแล้วไปสวรรค์แน่นอนบุคคลผู้ใดทางป่าจูดดงทางพงจูดเราให้สัตว์สาว่าสิ่งหล่มหายตายไปให้ต้นไม้ทิพย์หายไหวบอดหื่นสร้างเทวดาเบิดไปอารามอันหล่มเรือนเหมาะสมแก่การเพ่งพินิจคิดธรรมของพระโพธิสัตว์พระสัพพัญญูพระอริยเจ้าบ่มีบรรยูบรรเศร้าบ่มีผู้ใดสิไปตัดสรุปอยู่ทั้งปราสาทอยู่ทั้งวิมานล้วนแต่เขาป่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายยอมตัดสรุอยู่ในป่าพระพุทธเจ้าทุกองค์เกิดอยู่ในป่าตัดสรุในป่าเทศซ้อนกันในป่าตายกันในป่าไต่ห่มใหม่กลางผืนแผ่นดินผู้ใดไปทางป่าจุดตรงทางพงจุดเหล่าเตสังลัตโตจะทิว่าจะสถาป่าปังประวัตติบาปกินหัวผู้นั้นทั้งกลางเว้นกลางคืนบาปกินหัวผู้นั้นทุกเมื่อทุกยามคนผู้นั้นเสื่อว่าบ่ตั้งมั่นในศีลบ่กินอยู่ในธรรมตายแล้วก็ตกน

ย่ามาฟุ้งซัดเสียงสูญซ้ำชีวิตหูพ้อยกระสูญเสียบ่หอนหวนเห็นใดทั้งพ้องอัฐิเบื้องอังคารเท่าทานพี่น้องเอ้ยนี่แต่ถมแผ่นผืนแผ่นดินให้หุงเห็นส่วนว่าน้ำโคตรเสือเสียงสื่อสัตว์สกุลบ่ฮอนซูนหายไปจากโลกากวงทั้งพ้องปุ่นกุศลเบื้องป่าปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานพี่น้องเอ้ย

ความเว้าความว่าบางกี่นี้เป็นความเว้าให้เฮาได้เห็นภาพพดในจิตในใจพ่อแม่เฮาทางป่าจูดดงทางพงจูดเราเป็นการสร้างบาปสร้างกรรมแลกเอาชีวิตชีวาของลูกเต่าล้านเลนให้ใหญ่กาหน้าบ้านเบิดเส้นใหม่แล้วจังได้เส้นคนบาดนี่บาปทั้งกลางเว้นบาปทั้งกลางคืนอันนั้นตกเมื่ออยู่น้ำไทยเฮาลูกหลานที่พ่นเว้าวังกี่นี้บุญกุศลเบื่องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานบาปที่พ่อแม่ทำไว้เพื่อไทยเอาชีวิตของลูกหลานก็เลยมาตกข้างกับเฮาแผ่นดินไว้ผู้เขาไฟระเบิดเกิดขื่นแห่งคว่ำหอนน้ำในทะเลทั้งตอนเนื้อหนังแข็งได้เปื่อยลงมาเฮ็ดให้น้ำทะเลสูงขึ้นแล้วป่าใหม่เบิดไปคว่ำหอนสูงขึ้นพี่น้องเอ้ยคว่ำเจริญสมัยใหม่เฮ็ดให้ฝนตกมากก็มีผิดมีภัยว่ามันฝนหาแก้วตกแล้วพัดหากินตกลงมานี่โลกมีไพ่ต้นใหม่กูดนิดงอสัตว์ทั้งหลายอยู่ในน้ำเป็นบาดเป็นแพ้ตาบอดตาเจ้าตายไปหนอนว่าบ่มีต้นใหม่ดูผิดสับไพ่ทั้งหลายบาปอันนั้นตกลงมาถึงเฮาเฮามาพากันปลูกป่าปลูกดงรักษาพงรักษาป่าปลูกต้นใหม่ไปแล้ว200กว่าไร่เมื่อนี้เข้ามาซอยกันโลกหญ้าขาหุ่นวรรณรูปป่าอารามรูปป่าปลูกป่ารักษาตรงรักษาพงรักษาเหล่าไทยบาปไทยกรรมไทยวีนที่พ่อแม่เข้าได้เหตุได้ทำการที่เข้าเหตุเมื่อนี้การปลูกป่าปลูกดงพระพุทธเจ้าว่าได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนบุญมูนีก็สิตกทอดต่อไปสู่ลูกสู่ล้านปะกุมสุมเย็นดูดฝ่าดึงฝนพี่น้องเอ้ยบ่แม่นว่าเจ้าหัวป่าเนี่ยคู่ดงนี่เว้าเล่นซื่อๆเด้ส่วนพี่ส่วนน้องเอาเหือเอาแห้งห่วมจิตห่วมใจกันเนาะเฮาในทุกข์ยากให้เพิ่นขาดเพิ่นค่ำแม่นบ่มีของหลายดังผู้เพิ่นเป็นเศรษฐีไทยขาเฮาก็มาเอาถามมาพี่ให้แห่งงานออกมาซอยพี่น้องเอ้ยทางแห่งงานเธอนี่เว้นให้พ่อแม่เฮา

มีชนบทแห่งหนึ่งในประเทศจีนตั้งเชิงเขาเป็นภูมิประเทศที่สงบอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ต่างๆมีห้วยน้ำลำธารไหลผ่านหมู่บ้านต้นไม้ทุกต้นใบสดมีนิ้วขจีในทุ่งนาที่สะพรั่งด้วยต้นข้าวที่ชูรวงเป็นสีทองตัดกับท้องฟ้าสีขาว

าชีพทำไร่ทำนาผู้อยู่เรือนก็ปั่นควายห่อผ้าต่างก็มีความสุขมีฐานะมั่งคั่งไกลห่างออกไปจากหมู่บ้านไม่ไกลมากนะทางด้านที่ตะวันตกมีอารามอันร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์มีกระท่อมน้อยเป็นกระต๊อบเป็นกุฏิของพระภิกษุสงฆ์องค์ขสามเณรผู้อยู่เจริญจำศีลภาวนากระท่อมหลังเล็กๆซ่อนอยู่ตามใต้ร่มเงาแห่งแมกไม้นานาพันธุ์ในหมู่บ้านแห่งนั้นมีกระท่อมน้อยหลังหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสองแม่ลูกแม่นั้นแม้จะมีอายุย่างเข้าสู่วัยชรากาศแต่นางก็ยังแข็งแรงพอที่จะรับจ้างเขาทำงานหาเลี้ยงลูกได้บุตรของนางนั้นเป็นเด็กหนุ่มไม่เอาการเอางานดื้อด้านไม่เชื่อถ้อยฟังคำของมารดาไม่สนใจในความเหนื่อยยากลำบากของคุณแม่ที่ตรากตรำทำงานหนักเอาแต่เที่ยวเตร่สนุกสนานเฮฮาถึงกระนั้นนางก็รักเขาเอาอกเอาใจไม่ให้อนาถรวันหนึ่งเข้าแลเห็นเพื่อนหล่าพระพุทธรูปก็นึกในใจว่าการที่เพื่อนของเรามีฐานะดีคงเป็นเพราะมันกราบไหว้พระพุทธรูปนี่ก็มาเย็นวันนั้นเขาเลยนึกขึ้นมาได้ว่าเราควรจะต้องมีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้เมื่อเขานึกได้อย่างนั้นแล้วเขาก็มุ่งหน้าไปที่อารามอยู่ทางเบื้องที่ตะวันตกของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่อาศัยของพระภิกษุสามเณรเป็นอารามที่ร่มรื่นไปด้วยร่มเงาแห่งหมู่มวลเมฆไม้นานาพันธุ์

เย็นวันนั้นเขาก็เลยเข้าไปหาพระภิกษุในกระท่อมหลังเล็กๆในอารามแห่งนั้นเขาได้กล่าวกับพระภิกษุว่าเขาอยากจะได้พระพุทธรูปเพื่อจะไปกราบไหว้นมัสการเพื่อความมั่งมีสีสุขขอให้พระภิกษุนั้นจงได้หาพระนั้นให้แก่เขาบ้างเพื่อจะได้มั่งคั่งเหมือนคนทั้งหลายพระภิกษุได้ฟังก็กล่าวว่าหวังก่อนเจ้าเมนี้อยากจะแก้จนด้วยการกราบไหว้พระนั้นไม่สำเร็จหรอกป่วยการกล่าวในเมื่อที่เรือนของเจ้าก็มีพระอยู่แล้วจงเคารพบูชาท่านเถอะเจ้าจ

ูจางเหงได้ฟังดังนั้นก็ชะงนอุทานว่าที่บ้านของกระผมนะไม่เคยมีพระเลยสักองค์เดียวกระผมยากจนนักหนาจึงอยากได้พระไปไหว้บูชากับเขาบ้าง

าภิกษุก็ยืนการว่ากลับไปเถิดเหม็งพระเฝ้ารออยู่ที่บ้านเจ้าแล้วกลับถึงบ้านคืนนี้มีเจ้าเคาะประตูถึงจะออกมาเปิดรับเจ้าอย่างรีบร้อนผีผามเสียจนใส่รองเท้ากลับข้างเสื้อที่สวมก็กลับด้านนอกเป็นด้านในไปสิเหม็งกลับไปหาพระที่บ้านเถิด

นี่ถึงแม้ไม่ฟังดังนั้นก็สำเพยินนะนมัสการลาพระภิกษุหนุ่มนั้นกลับฝ่าลมหนาวและอองน้ำค้างมาตลอดทางกว่าจะถึงบ้านก็เปียกโชกไปทั้งตัวทันทีที่เขาเคาะประตูกระท่อมผู้ที่เปิดประตูรับเขาก็คือมารดาของเขานั่นเองหญิงสังเกตเห็นนางสวมรองเท้ากับข้างเสื้อที่ใส่ก็กลับข้างนอกไปข้างในพอเห็นลูกชายเท่านั้นนางก็เอ่ยขึ้นว่าเหม็งเจ้าอยู่ไหมลูกหายไปไหนมาแม่เป็นห่วงกลัวว่าลูกจะไปเป็นอันตรายแม่ตั้งตาคอยเจ้าตั้งแต่หัวค่ำจนดึกอ้าวนั่นลูกเปียกปอนหมดทั้งตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสิลูกแล้วไปฝืนไฟที่หน้าเตาแม่จะไปเอา

ิ่งที่หลั่งออกมานั้นนุ่มนวลนะเปี่ยมล้นไปด้วยความรักและความห่วงใจความเมตตาปราณีที่บริสุทธิ์ใจเข้าวันละลึกถึงคำของพระภิกษุหนุ่มบนที่อารามโน้นก็ประจักษ์แจ่มชื่นในบัดนั้นเองว่าแม่นี้แหละคือพระของลูกพระที่อยู่ใกล้ตัวมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแต่เขาเองละเลยไม่เอาใจใส่เที่ยวสามเลเทเมาดูดดมยาเสพติดต่างๆนานาแม่เท่านั้นที่จะให้ความรัก

ม่เท่านั้นที่จะเสียสละให้ลูกได้ทั้งชีวิตและเลือดเนื้อมุ่งหวังแต่จะให้ลูกมีความสุขความเจริญแม่เป็นผู้มีแต่ให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนจากลูกแต่ตัวเรานี่สิมีแต่จะรับเอาฝ่ายเดียวนับแต่นั้นมาข้าก็บำเพ็ญตนอยู่ในโอวาทเธอทูลเคารพบูชามารดาของเขาเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้แหละคือพระแม่

แม่ลำบากตรากตรำทุกขั้นเช้าหนักก็เอาบาก็ซื่อไม่รู้หนีแม่เหน็ดเหนื่อยที่ล้าทั้งตาเปียกแม่ยอมเพลียชีวิตอีกจิตใจก็เพื่อลูกปลูกพันกระสันรักแม่ดวงตาแม่รักควักให้ได้เมื่อลูกโศกแม่เล่ายิ่งเศร้าใจทั่วแดนไตร

ั้งใจจะได้นู่นเจ็ดพันผู้เทพเจ้าเฝ้าวอนขอคอยถามเลิกและดูปีใดดีพอหวังให้ก่อเกิดลูกถูกเลิกยามคล้ำมาดูเอิบอาบไม่ทราบซ้ำสมุทฐานทานตั้งดังสอบถามเมื่อแพ้ท้องคลองทุกโรคคุกคามแต่ใจงามเพราะความรักปักลูกน้อยเมื่ออุ้มคันวันแล้วก็วันเล่ากำหนดก้าวเดินกว่าหน้าท้อถอยพอลูกคลอดปลอดภัยสมใจคอยแม่ก็พลอยเริ่มต้นเป็นชนเมงยามทารกตกใจร้องให้จ้าแม่จะมากล่อมหอมแก่สีให้ดื่มนมสมนามโตเสนปีผู้ปลาเนีปลอบขวัญให้มั่นใจกล้าวลมแรงแสงแดดแผ่เผากล้าเด็กจะรู้เดียงสาก็หาแม่แม่เท่านั้นวันระวังไม่ห่างไกลจึงเรียกได้ไม่ลำเอียงผู้เลี้ยงดูทรัพย์ของแม่และพ่อต่อกันเข้าแม่จะเฝ้าคุ้มครองปกป้องอยู่ด้วยใจหวังหวังปลูกลูกเชิดชูให้ก่อกู้สกุลวงดำรงมาไม่ลำบากยากเข็นจนเย็นค่ำทุกวันพร่ำให้สำเนียกคอยเรียกขานอย่างนี้ลูกอย่างโน้นลูกที่ถูกตาไม่รำคาญ

าลูกตัวโตใหญ่วัยแรกรุ่นเที่ยวหมกมุ่นมักชู้สู่สมัครทุกยามเย็นไม่เห็นมาล่าช้านักแม่ก็ชักเดือดร้อนก่อนใครใครเพราะฉะนั้นบัณฑิตคิดขุนแม่ทุกวันแลควรสักการท่านยิ่งใหญ่ด้วยเสื้อผ้าอาหารการลูบไหล่อาบน้ำให้ล้างเท้าให้เข้านอน

นะของพระพุทธเจ้าของเราหลังเสวยพระชาติเป็นดาบทชื่อโสนบัณฑิตได้ประกาศแก่มวลกษัตริย์ในชนพูทวีปโดยมีใจความเรียกขานสมนามของแม่ไว้มากมายกายกองอย่างน้อยที่สุดก็6ชื่อทีเดียวซึ่งเป็นนามของแม่ชื่อแรกที่ท่านได้ประกาศให้ทราบมีชื่อเป็นภาษาบาลีว่าสุหัตถาแปลว่าผู้มีใจดีคือมีจิตใจจดจ่ออยู่กับลูกดีใจว่าจะได้ลูกเมื่อรู้ว่าตั้งท้องแล้วแม่ก็ดีใจและใจดีเสมอสำหรับลูกเมื่อลูกคลอดออกมาจะขี้ราดยศจะขี้คอยันหัวยังไงก็ตามเถอะแม่ก็ให้อภัยสำหรับลูกแต่สำหรับคนอื่นแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้เลยชื่อที่สองมีชื่อว่าโทหะลินีแปลว่าผู้มีใจสองคือเมื่อแม่มีครรภ์ย่อมมีอาการแพ้ท้องย่อมแบ่งหัวใจคือความรักออกไปรักลูกที่ถือปฏิสนธิในครรภ์เมื่อก่อนนั้นแม่เคยรักพ่อสุดหัวใจเมื่อแต่งงานใหม่ๆยอมทุ่มเทความรักทั้งหมดให้แก่พ่อแต่เมื่อมีลูกออกมาแม่ก็มีนามว่าโทหะลินีผู้มีใจสองคือแบ่งหัวใจรักให้กับลูกเมื่อวันใดวันหนึ่งมีการทะเลาะวิวาทบ้านแตกสลายขาดตกลงกันไม่ได้ถึงกับหย่าร้างแยกทางกันไปแม่ซึ่งเคยรักทั้งพ่อและลูกบัดนี้ความรักนั้นถึงแม่จะห่างหายเลิกร้างกับพ่อแต่ความรักลูกไม่สั่งสาจะยากดีเมจนแม่ก็อุ้มลูกแยกทางจากพ่อเพื่อไปต่อสู้ชีวิตในวันข้างหน้าจึงมีชื่อว่าโทหะลินีผู้มีใจสอง

พ่อลูกแล้วไม่ได้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าชนะยันตีแปลว่าผู้ยังลูกให้เกิดทั้งสองชื่อชนะยันตีและชนีตีแปลว่าผู้ให้กำเนิดลูกนั้นเป็นชื่อรวมกันได้ทั้งพ่อและแม่ซึ่งเราเรียกกันว่าชนกและชนีทั้งสองท่านเป็นผู้ยังลูกให้เกิดและเป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูกรวมกันจึงมีชื่อว่าชนะยันตีและชนีตีอีกชื่อต่อมาพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าโตเสนตีแปลว่าผู้ปลอบโยนคือให้ลูกมีความร่าเริงเมื่อลูกร้องไห้แม่ก็ให้ดื่มนมร้องเพลงกล่อมเหยให้ลูกนอนเปให้ลูกหลับระหว่างทันกกกอดลูกให้ได้รับความปกของแม่และมีชื่อตามมาอีกชื่อหนึ่งว่าโปเสนตีแปลว่าผู้เลี้ยงดูคอยดูแลลูกด้วยใจห่วงคอยรับขวัญด้วยหทัยอันรักสนิทคอยชะเง้อดูว่าโอ้ลูกแม่ลมจะโกรกแดดจะส่องมดจะไต่ไรจะตอมแม่ยอมเก็บหอมรอมริบเงินทองทั้งที่เป็นส่วนตัวทั้งที่เป็นส่วนของบิดารักษาไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อลูกและคอยเอาใจใส่แนะนำพร่ำสอนให้สำเนียกว่าอย่างนี้สิลูกอย่างโน้นสิลูกเมื่อลูกเจริญวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวมัวเมาเพลิดเพลินสนุกสนานเย็นค่ำยังไม่กลับบ้านแม่ยอมคอยชะเง้อหาคอยวันกลับมาของลูกเป็นห่วงลูกสุดหัวใจไม่ว่าลูกจะดีหรือจะชั่วจะชั่วก็ลูกจะเสียก็เลือดจะเฉือนแก่เชื่อก็ไม่ได้

่านอนาถบิณฑิกะแปดเถรมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากท่านมีบุตรคนหนึ่งชื่อว่ากาละนายกาละนั้นเป็นผู้ไม่ปรารถนาจะไปสู่สำนักพระศาสดาเลยแม้พ่อจะสร้างวัดใหญ่โตมโหฬารพระสงฆ์องค์เจ้าพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายเต็มเกลื่อนไปหมดในอารามแต่นายกาละก็ไม่ปรารถนาที่จะไปสู่สำนักไม่ปรารถนาที่จะเห็นในเวลาพระศาสดามาสู่เรือนไม่ปรารถนาที่จะฟังธรรมไม่ปรารถนาที่จะขวนขวายแก่สงฆ์แม้จะถูกบิดาห้ามไม่ให้ทำเช่นนั้นก็ไม่ฟังท่านเศรษฐีจึงไม่ตกว่าถ้านายกาละถือทิฏฐิเช่นนี้แล้วต่อไปในภายหน้าจะต้องได้รับความลำบากแน่ท่านเป็นพ่อไม่ควรนิ่งดูดายจึงคิดอุบายทำลายทิฐินั้นด้วยการจ้างลูกไปฝัง

ท่านเศรษฐีให้นายกาละเป็นผู้ไปรักษาอุโบสถไปสู่วิหารฟังธรรมด้วยค่าจ้าง100กหาปณะนายกาละรับคำบิดา3ครั้งแล้วเป็นผู้รักษาอุโบสถด้วยดีแต่ในขณะที่ไปนั้นนายกาละไม่เคยที่จะสนใจใฝ่ฟังพระสัทธรรมเทศนานายกาละไปสู่วิหารไม่ได้ฟังธรรมกลับไปนอนตามความสำราญของตน

ช้านายการะรีบกลับบ้านท่านเศรษฐีดีใจให้คนใช้นำอาหารมาต้อนรับนายการะไม่ยอมบริโภคอาหารนั้นขอรับค่าจ้างก่อนเมื่อได้รับค่าจ้าง100กหาปณะนั้นไว้ด้วยมือแล้วจึงยอมบริโภคอาหาร

ในวันต่อมาเศรษฐีได้คิดว่าลูกของเรานั้นไปจำศีลหลายวันแล้วก็ไม่เห็นได้มีอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจนิสัยใจคอก็ยังแข็งกระด้างไม่เห็นจะสนใจใฝ่ฟังในเรื่องพระธรรมเลยถ้าอย่างนั้นเราจะต้องใช้ทรัพย์ของเราให้เป็นประโยชน์ก็เลยได้บอกว่ามีกาละลูกพ่อบัดนี้พอจะให้เจ้าไปจำศีลแต่เจ้าจะต้องจำบทพระธรรมมาสักหนึ่งบทพอจะให้เจ้า 1,000 กหาปณะเชียวนะลูกนะนายกาละไปสู่วิหารแล้วก็ตั้งใจจะเรียนบทพระธรรมเพียงบทเดียวก็รีบกลับบ้านไปรับข้าจ้างแต่พระศาสดาได้ทรงทำอาการคือการกำหนดไม่ได้นายกาละไม่สามารถที่จะกำหนดจดจำบทพระธรรมก็เลยตั้งใจจะกำหนดบทต่อไปคิดอยู่ว่าจะเรียนให้ได้ดังนี้เรื่อยไปในที่สุดก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลในขั้นต้น

เศรษฐีจึงนำค่าจ้าง 1,000 กหาปณะออกมาให้นายกาละต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้านายกาละนั้นละอายอยู่ไม่กล้ารับค่าจ้างแม้บิดาบอกให้รับก็ไม่ยอมรับทางเศรษฐีจึงเล่าเรื่องต่างๆที่จ้างลูกไปฟังธรรมจ้างลูกไปจำศีลต่อพระศาสดาแล้วทูลถามถึงอาการของนายกาละในวันนี้ว่าทำไมลูกของกับผมจึงไม่ยอมรับเอาค่าจ้างในวันนี้พระพุทธศาสดาทรงอธิบายให้ฟังว่าโสดาปัตติผลนั้นที่นายกาละได้รับนั้นประเสริฐแม้กว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิท่านได้กล่าวว่าปฐพาเอกรัชเชนะสักขสักขมเนนวาสัพพะโลกาอธิปัจเจนะโสตาปัตติพลังวังยิ่งกว่าเอกราชใดๆในแผ่นดินยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกว่ายิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆนั้นคือการเข้าถึงกระแสแห่งธรรมยิ่งกว่าการไปสู่สวรรค์ซะอีก

ท่านผู้เป็นพ่อและแม่นั้นย่อมต้องการและปรารถนาอยู่เสมอให้ลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เป็นลูกดีของสังคมของบ้านเมืองของประเทศชาติความสุขอันใดเล่าจะยิ่งไปกว่าลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เช่นเดียวกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีแม้จะมีเงินไม่จำนวนมากสามารถสร้างอารามเชตวันมหาวิหารขึ้นมาด้วยเงินตั้ง80 กว่าแต่ท่านก็ยังพยายามที่จะใช้เงินให้เป็นประโยชน์ในการจ้างลูกไปฟังเทศจ้างลูกไปจำศีลถ้าหากพ่อแม่ของเราท่านมีทรัพย์สมบัติท่านมองเห็นความสำคัญในด้านนี้ท่านคงจะต้องจ้างเราไปฟังเทศกันบ้างลูกหลานสาธุชน

ในสมัยแผ่นดินช้องมีขุนนางผู้ใหญ่ตำแหน่งท้ายสื่อผู้หนึ่งมีนามว่าเพ่งเทียมแซ่อึ้งหรือสมัญญาว่าชาญกูเป็นชาวเมืองกังไสมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บังเกิดกล้ายิ่งนักแม้เขาจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งมีอำนาจวาสนายิ่งใหญ่เป็นที่เคารพยำเกรงของคนทั่วไปก็หาได้ละเลยหน้าที่ปฏิบัติบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาของเขาผู้ตาบอดทั้งสองข้างอย่างหาที่ติไม่ได้คำสั่งใดๆของมารดาเขาจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเวลาอาหารก็จะเฝ้าดูแลไม่ให้ขาดตกบกพร่องคอยสอบถามความต้องการทุกเช้าค่ำจะเข้าไปไต่ถามหาความสุขความทุกข์ของคุณพ่อของแม่หาชนะรองรับอุจจาระปัสสาวะของพ่อของแม่ของเขาเขาจะนำไปชำระล้างด้วยมือของเขาเอง

พื่อนข้าราชการด้วยกันค่อนขอดว่านี่แน่ท่านท่านเป็นถึงขุนนางผู้ใหญ่ควรใช้บ่าวไพร่ให้ปรนิบัติมารดาของท่านมีเงินมีทองสักอย่างจ้างลูกจ้างมาเทกระโถนขี้กระโถนเยี่ยวอุจจาระปัสสาวะก็ควรที่ท่านจะทำได้ไม่ควรเลยที่ท่านจะต้องมาเทมาล้างถังอุจจาระปัสสาวะด้วยตัวเองเช่นนี้ไหมเพ่งเกียนตอบว่ามารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาด้วยตนเองหาได้ใช้ผู้อื่นให้เลี้ยงแทนไม่ท่านให้ข้ากินนมเลี้ยงข้ามาด้วยมือของท่านไม่ได้จ้างใครเลี้ยงฉะนั้นข้าพเจ้าต้องปลนนิบัติท่านด้วยตนเองดุจกันจึงจะคุ้มค่าสาสมแก่การเลี้ยงดูของท่าน

คนไม่ได้เกิดจากโพรงม้านแต่เกิดมาในโพรงเล็กๆคือในคันโพธรของมารดาด้วยการร่วมมือของบิดาเกิดมาแล้วมีชีวิตอยู่ได้และจะเริ่มเติบโตต่อไปบนความศีลสละของบิดามารดาและของคนทุกคนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอันจำนวนมากเนื้อที่จะขนาดนั้นบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นยกบิดามารดาขึ้นเป็นบุคคลแรกในเรื่องนี้ก็เพราะว่าเป็นบุคคลแรกในการให้กำเนิดให้ปัจจัยเป็นเครื่องอย่างชีพให้วิชาความรู้ให้การอบรมบ่มนิสัยที่ดีและอื่นๆที่เป็นผลดีอีกมากมายการซึมซาบในพระคุณของบิดามารดานั้นจึงเป็นความกตัญญูหมายเลขหนึ่งของคนทุกชาติทุกภาษาในโลกนี้และโลกอื่นทุกๆโลกผู้ที่ไม่รู้คุณของบิดามารดาย่อมถูกจัดไว้ในฐานะเป็นบุคคลที่ใครๆไม่ควรไว้ใจได้ในโลกนี้แทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดถึงบุตรจะให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในความเป็นพระราชาเป็นอิสระที่บอดีผู้เป็นใหญ่ยิ่งในแผ่นดินถึงบุตรจะให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในความเป็นพระราชาเป็นอิสระที่บอดีผู้เป็นใหญ่ยิ่งในแผ่นดินอันใหญ่หลวงนี้อันบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ดีก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดข้อนี้เพราะเหตุใดเพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีคุณมากคือเป็นผู้ทำบุตรให้เติบโตเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรเป็นผู้ทำให้บุตรได้เห็นโลกนี้ส่วนผู้ใดได้ทำให้มารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาทำมารดาบิดาผู้ไม่มีศีลให้เป็นผู้มีศีลทำมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ให้เต็มไปด้วยการศีลสละแบ่งปันบุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดและได้ยิ่งกว่าคุณที่มารดาบิดาได้ทำให้แก่ตนบุคคลผู้ทำให้บิดามารดาผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีการบริจาคเป็นผู้ตระหนี่กลายเป็นผู้มีศรัทธาผู้มีศีลมีการเสียสละบุคคลผู้นั้นแหละได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำบิดามารดาให้เกิดโดยเกิดภาวะทางใจจากจิตใจที่ขุ่นมัวเร่าร้อนกลายมาเป็นจิตใจอันสะอาดสว่างสงบก็เท่ากับว่าได้ดึงจิตใจของบิดามารดาอันมืดมนกระวนกระวายในห้วงแห่งนรกเข้ามาสู่สวงสวรรค์พระพุทธเจ้าท่านจึงกล่าวว่าผู้ใดจะสามารถให้บิดามารดานั่งบ่าสองข้างขี่ราชเดียวรถหรือจะให้บิดามารดาเป็นพระราชามหากษัตริย์อิสราที่บดียิ่งใหญ่ในแผ่นดินบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ยังตอบแทนบุญคุณให้สิ้นสุดไม่ได้เพราะยังไม่สามารถทำให้บิดามารดาได้เกิดบนสวงสวรรค์หมายถึงเกิดจิตใจอันจะนำไปสู่สวรรค์นั่นเอง

ลูกคืนด้วยผมกรมหลายท่องยามลูกท่องลูกโศกไม่โยกกว่ายามลูกหายแม่ห่วงดังดวงตายามลูกมาแม่หมดลดห่วงใจยามมีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับชายยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษายามถึงคราวล่วงลับดับชีวาหวังให้เจ้าเฝ้าปิดตาเวลาตาย

มารดาของข้าพเจ้ากำลังป่วยท่านชรามากแล้วขอโปรดอย่าทำให้ท่านตกใจเลยเสื้อผ้าข้าวปลาอาหารและทรัพย์สินทุกอย่างที่มีอยู่ท่านปรารถนาสิ่งใดจงขนเอาไปเถิด

หัวหน้าโจรได้ฟังดังนั้นก็ซาบซึ้งในความกตัญญูกตเวทีของเขาหันไปกล่าวกับพวกสมุนโจรว่าบุรุษผู้นี้ห่วงมารดายิ่งกว่าสิ่งของใดๆทั้งสิ้นที่เขามีอยู่ความกตัญญูเป็นที่ประทับใจยิ่งนักสุดวิสัยที่เราจะร่วงเกินท่านได้ว่าแล้วก็ชวนกันถอยออกจากบ้านไปดูเอาเถิดแม้แต่โจรผู้ใจอมหิตโหดร้ายก็ยังสะทกสะท้านอ่อนไหวเพราะแรงแห่งความกตัญญูกตเวทีนี้เอง

แม่คำนี้มีความหมายมีพระคุณมากมายหลายสถานแม่เป็นได้หลายสิ่งหลายประการเป็นธนาคารเป็นพระพรหมเป็นร่มไทรเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยเป็นผู้ให้ความการุณอุ่นกายใจเป็นผู้ให้อะไรอะไรไม่รามือลูกเก็บไข้แม่ก็ให้การรักษาลูกเติบโตแม่ก็ส่งเรียนหนังสือลูกต้องการตำราแม่หาซื้อลูกปรึกษาหาหรือแม่ยินดีลูกคนใดกระทำกรรมแก่แม่สุดเลวแท้ชั่วช้าสิ้นราศีลูกด่าแม่ตีแม่ลูกกาลีลูกไม่ดีทำแม่ช้ำน้ำตารินน้ำตาแม่รินไหลเมื่อลูกร้ายน้ำตาแม่เป็นสายเมื่อลูกหมิ่นน้ำตาแม่หลั่งลงรถแผ่นดินเมื่อได้ยินลูกเสเพลเนรคุณโอ้แม่จ๋าพระคุณแม่แผ่ปกเกล้าโอ้แม่จ๋าผู้เฝ้าข้าวเกื้อหนุนโอ้แม่จ๋าผู้เมตตาผู้การุณโอ้แม่จ๋าผู้ค้ำจุนไม่ห่างไกลโอ้ดวงใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งดวงใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนดวงใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดดวงใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ๋ย

เด็กชายคนหนึ่งอายุ8ขวบเป็นผู้กำพร้าแม่มาตั้งแต่อายุ8ขวบบิดาของเขาเป็นคนยากจนเที่ยวรับจ้างทำไร่ทำนาแม้ว่าง้อแม้จะยังเด็กเมื่อเห็นบิดาต้องทำงานหนักเขามีความรู้สึกสงสารบิดาเขามากก็ไม่ได้นิ่งหยุดเฉยออกป่าเก็บผักหักฟืนมาขายช่วยแรงบิดาแม้กระนั้นก็ยังไม่บรรเทาความยากจนลงได้ในฤดูร้อนยุงชุมพ่อลูกต้องนอนตากยุงเพราะไม่มีเบี้ยสำหรับจะซื้อมุ้งมากางนอนโง่แม้เห็นบิดาถูกยุงกัดนอนกระสับกระส่ายก็เปลื้องเสื้อผ้าที่สวมออกคุมตัวให้พ่อแล้วตนเองก็ไปนอนเปลือยกายล่อให้ยุงกัดแม้ยุงจะกัดสักเท่าไหร่เขาก็ไม่ปัดเป่าไม่ไล่ปล่อยให้มันกัดกินเลือดของเขาจนอิ่มเพื่อมันจะไม่ได้ไปกัดพ่อของเขาเขาปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำจนตัวลายพร้อยจนล่วงรู้ไปถึงคนทั้งหลายต่างก็พากันสรรเสริญว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความกตัญญูกตเวทียิ่งนัก

ต่อมาบิดาของเขาล้มป่วยหนักลงชาวบ้านต่างก็สงสารว่ายากจนทั้งนั้นทำอย่างไรดีทั้งนิยมคุณธรรมอันสูงส่งในจิตในใจของเขาพากันเอาทรัพย์มาช่วยเป็นค่ายาค่ารักษาคนละเล็กคนละน้อยแต่อาการป่วยของพ่อของเขาก็ไม่ได้ทุเลาลงเลยสมัยนั้นมีหมอวิเศษคนหนึ่งชื่อเต็งหนีได้ยินกิตติศัพท์ความเป็นอยู่ของสองพ่อลูกก็สงสารเดินทางมาช่วยรักษาจนหายเป็นปก

หมอเต็งหนีเห็นว่าโง่แม้ยากจนแต่สูงส่งด้วยความกตัญญูกตเวทียังไม่มีวิชาความรู้ต่อไปเบื้องหน้าจะลำบากจึงออกปากชักชวนให้ไปหยุดด้วยและก็เรียนวิชาหมอโง่แม้ยินดีมอบตัวเป็นศิษย์ทันทีนับแต่นั้นมาเขาก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความอุตสาหะหมอเต็งหนีก็สอนวิชาให้จนหมดสิ้นเป็นเวลา3ปีเมื่อเห็นสิทธิ์เชี่ยวชาญดีแล้วก็ให้ออกรักษาผู้เจ็บป่วยจนเป็นที่ยกย่องโดยทั่วไปว่าโง่แม้เป็นหมอวิเศษเสมอด้วยอาจารย์เสียงเล่าลือไปทั่วในสมัยราชวงศ์จิ้นเขาก็เลยเป็นบุคคลที่สังคมเรียกร้องต้องการเรียกร้องหาโง่แม้อยู่เป็นประจำนี่แหละคือคุณงามความดีอันเกิดขึ้นมาจากกตัญญูกตเวทิตาอันเป็นคุณธรรมอันล้ำค่าในจิตใจของมนุษยชาติ

ในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อแปะยู่แซ่ฮังเป็นคนเข้มแข็งอดทนประกอบด้วยความกตัญญูกตเวทีอย่างแรงกล้าวันหนึ่งเขาได้ทำความผิดถูกมารดาเคี่ยนสั่งสอนเขาร้องไห้สะอึกสะอื้นเขาเป็นคนกำพร้าไม่มีพ่อเขาอยู่กับแม่ที่ยากจนส่วนมารดาได้เห็นเช่นนั้นก็ประหลาดใจจึงถามว่าแต่ไหนแต่ไรมาแม่เขียนไม่เคยเห็นเจ้าร้องไห้ฉะไหนวันนี้เจ้าจึงร้องสะอึกสะอื้นถึงป่านนี้เหมือนกับจะขาดใจล่ะแปะยู่ตอบว่าโธ่แม่แต่ครั้งก่อนๆโน้นแม่เขียนลูกเจ็บมากเพราะแม่แข็งแรงมีสุขภาพสมบูรณ์แต่มาวันนี้แรงไม้เรียวที่แม่ปวดตีลงไปบนหลังของลูกไม่รู้สึกเจ็บปวดเหมือนแต่ก่อนความชราแก่เท่าแต่ทำให้กำลังวังชาของแม่ลดน้อยถอยลงจนเป็นสิ่งที่น่าวิตกจนไม่รู้จักเจ็บเมื่อแม่ตีแม่คงนับวันที่จะหมดแรงด้วยความแก่เท่าโธ่แม่ล่ะลูกร้องไห้เพราะเหตุนี้แรงไม่เรียวของแม่ไม่มีอีกแล้วพ่อแม่แก่เฒ่านับวันที่แม่จะจากลูกไป

นรกหรือสวรรค์ของพ่อแม่อยู่ที่ลูกขอให้พวกเรามีความสำนึกไว้ในใจว่าถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วเราเกิดมาไม่ได้เมื่อเราเกิดจากพ่อแม่พ่อแม่ก็มีความรักต่อเราเลี้ยงดูเราให้เจริญห้ามไม่ให้กระทำความชั่วแนะนำให้ประพฤติแต่คุณงามความดีให้มีการศึกษามีวิชาความรู้พอหาคู่ครองที่สมควรให้เมื่อถึงเวลามอบทรัพย์ให้ไปตั้งเนื้อตั้งตัวอันนี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ทุกคนได้กระทำแก่ลูกๆมาแล้วพวกเรามาโรงเรียนมีสตางค์ใช้มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมีหนังสือเรียนทุกประการเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เกิดจากน้ำใจของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้มีความรักเราสงสารเราต้องการให้เราดีต้องการให้เราเจริญต้องการให้เราเป็นผู้ช่วยตัวเองได้ท่านจึงจัดให้พวกเราได้รับความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างเราที่เป็นลูกก็ต้องสำนึกในบุญคุณของพ่อของแม่ควรจะได้ทำตนให้พ่อแม่สบายใจอย่าประพฤติสิ่งใดที่พ่อแม่เดือดเนื้อร้อนใจการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่ดีที่สุดก็คือการประพฤติตนไม่ให้พ่อแม่เดือดเนื้อร้อนใจลูกคนใดทำให้พ่อแม่ร้อนอกร้อนใจก็เรียกได้ว่าทำให้พ่อแม่ตกนรกนรกของพ่อของแม่ก็คือความร้อนอกร้อนใจเพราะว่าลูกประพฤติในสิ่งที่เสียหายสวรรค์ของพ่อของแม่ก็คือความสบายใจที่เกิดจากการประพฤติที่ดีที่งามของลูกเพราะฉะนั้นลูกหญิงลูกชายทุกคนจะต้องคอยเตือนตัวเองไว้เสมอว่าเราจะทำหน้าที่ที่จะให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจอย่าขี้เกียจอย่าเลวไหลอย่ามัวแต่เที่ยวแต่เล่นเพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเดินเล่นเพื่อเลวไหลเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ตัวแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราต้องคิดอย่างนี้เสมอ

จารย์ที่คอยเป็นเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองนอกจากครูบาอาจารย์แล้วเราก็ยังมีเพื่อนร่วมโรงเรียนเพื่อนร่วมบ้านเพื่อนร่วมสังคมเราไม่ได้อยู่เดียวดายคนเดียวในโลกกว้างแต่ว่าเราเหมือนคนคนหนึ่งอยู่ท่ามกลางบุคคลที่อยู่ล้อมรอบพ่อแม่อยู่เบื้องหน้าเป็นคนแรกที่เรารู้จักเป็นคำแรกที่ลูกทุกคนที่เราทุกคนพูดออกมาได้ว่าแม่เราทั้งหลายเคยสังเกตเห็นไหมน้องของเราพูดคำแรกจะพูดคำว่าแม่แล้วก็มีคำว่าพ่อและมีคำอื่นตามมาแม่จึงเปรียบเสมือนผู้ที่อยู่เบื้องหน้าที่เรารู้จักต่อมาก็คือครูบาอาจารย์อยู่เบื้องขวาเมื่อเราจะล้มจะเซก็ทำไปทางขวาครูบาอาจารย์คอยเป็นผู้ชี้แนะบอกทางถูกบอกทางผิดบอกความชั่วความดีบอกให้เรารู้สอนให้เราเข้าใจในวิชาความรู้หลังจากนั้นเราก็ยังมีเพื่อนซึ่งอยู่ทางซ้ายจะเซไปทางนี้เพื่อนก็คอยตักเตือนเพื่อนคอยช่วยเหลือในสิ่งที่จะช่วยเหลือกันได้แล้วเบื้องหลังตามมาในวันข้างหน้าเราก็จะมีสามีภรรยาสามีภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังคือผู้ที่ตามมาทีหลังพบพ่อมีแม่มีครูบาอาจารย์มีเพื่อนมีฝูงร่วมโรงเรียนร่วมบ้านร่วมสังคมแล้วก็จะมีคู่ครองซึ่งตามมาทีหลังเหมือนเดินทางไปพบกันลักษณะเช่นนี้จึงเหมือนเราอยู่ตรงกลางเราจึงต้องเป็นลูกดีๆของพ่อของแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนแล้วก็จะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดีของพระศาสนาเราจึงต้องพร้อมทั้งสามอย่างอย่างน้อยกตัญญูหมายเลขหนึ่งคือคุณพ่อคุณแม่กตัญญูหมายเลขสองคือบุญคุณของครูบาอาจารย์กตัญญูหมายเลข3ก็คือเพื่อนบ้านประเทศร่วมสังคมร่วมประเทศชาติเดียวกันลักษณะเช่นนี้เราจะต้องรู้จักให้ได้ซะก่อนแล้วกตัญญูต่อมาก็ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดีของพระศาสนาอย่างนี้ต้องตระหนักต้องสำนึกอยู่เสมอในสมัยพุทธกาลโน้นมีบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าสาลีบุตรได้บวชในพระพุทธศาสนาท่านองค์นี้มีสติปัญญารุ่งเรืองมากไม่มีพระสาวกองค์ใดที่จะมีปัญญามากเหมือนกับพระสาลีบุตรองค์นี้ถึงกับกล่าวว่าเป็นธรรมเสนาธิบดีเป็นจอมทหารแห่งธรรมเป็นอัครสาวกองค์เอกที่สุดที่พระพุทธเจ้ายกย่องท่านพระสาลีบุตรนั้นท่านเป็นคนมีกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ต่อคุณพ่อคุณแม่และต่อบุคคลที่มีบุญคุณต่อท่านพระสารีบุตรเนี้ยยึดมั่นในความกตัญญูท่านได้เรียนธรรมะครั้งแรกจากพระอัสสิเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะนอนนี่ต้องเอาหัวไปทางพระอัสสิเสมอเช่นสมมติว่าพระอัสสินอนอยู่ทางทิศตะวันออกท่านก็หันหัวไปทิศตะวันออกเวลาท่านเดินไปต่างเมืองท่านนึกว่าอาจารย์ของท่านอยู่ทางทิศตะวันตกหรือทิศเหนือทิศใต้ท่านก็หันหัวไปทางทิศนั้นเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ต่อมาพระภิกษุทั้งหลายก็ได้ซุบซิบนินทากันว่าเอ๊ะท่านเสนาบดีสารีบุตรนิทาจะถือทิศเห็นเดี๋ยวนอนหันไปทางทิศโน้นเดี๋ยวหันหัวไปทางทิศนี้ซุบซิบนินทาความดังไปถึงพระภูมิพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกประชุมพระทั้งหลายแล้วถามขึ้นว่านี่สาลีบุตรได้ข่าวว่าเธอนอนหันหัวไปทางทิศโน้นบ้างทิศนี้บ้างไหวทิศบูชาทิศตามอย่างไสยศาสตร์นอกเรื่องนอกราวเหมือนพวกศาสนาอื่นเขาหรือพระสาลีบุตรกราบทูลว่าหาไม่ได้พระเจ้าค่ะข้าพระองค์นึกถึงพระอัสสชิซึ่งเป็นอาจารย์เพราะได้รู้ธรรมะได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็เพราะท่านพระอัสสชิข้าพระองค์เคารพบูชาครูบาอาจารย์พระเจ้าค่ะนี่พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าสาธุดีแล้ว
เราได้รู้แจ้งธรรมะได้วิชาความรู้จากท่านผู้ใดพึงเคารพท่านผู้นั้นเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนพราหมณ์ผู้บูชาไฟพระสารีบุตรท่านมีวิชามีความรู้เปลืองปากเก่งกว่าอาจารย์เป็นร้อยร้อยเท่าแต่ท่านก็เคารพครูบาอาจารย์คนเก่าไม่เคยดูถูกนินทาเคารพสุดหัวใจนี้แหละยอดกตัญญูอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ากตัญญูหมายเลขสอง

ขบูชาไฟเขาเคารพไฟพระองค์บอกว่าผู้มีความกตัญญูนั้นพึงนึกถึงครูบาอาจารย์แล้วทำการบูชาเหมือนกับพราหมณ์ผู้บูชาไฟถ้าอย่างนี้พระสารีบุตรท่านเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งราธพราหมณ์เป็นคนยากไร้อาภัพขับแค้นไม่เคยทำคุณงามความดีแต่วันหนึ่งขอทานมาได้ได้ตักข้าวทัพพีหนึ่งใส่บาตรให้แก่พระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านจำไว้ไม่เคยลืมต่อมาเมื่อตอนแก่ราธพราหมณ์ต้องการจะบวชไม่มีใครเป็นผู้รับรองบวชให้เพราะไม่มีคนรู้จักพระพุทธเจ้าเสด็จมาประชุมถามว่าใครนึกถึงอุปการะของคุณราธพราหมณ์คนนี้ได้ปะพระสารีบุตรลุกขึ้นตอบทันทีว่าข้าพระองค์ระลึกได้พราหมณ์นี้เคยให้ข้าวแก่ข้าพระองค์ทัพพีหนึ่งแล้วก็เลยรับรองบวชให้แก่ราธพราหมณ์คนเรานะใครทำอะไรให้แก่เราแม้เล็กน้อยต้องจำเอาไว้เราจะทำอะไรให้ใครใหญ่โตเท่าหูเขาอย่าไปจำมันไว้ไม่จำก็ได้เสียเวลาไม่ต้องจำเพราะไม่จำเป็นอะไรแต่ถ้าผู้อื่นทำอะไรให้แก่เราเราต้องจำไว้จำไว้เพื่ออะไรเพื่อจ่ายคืนเขาเพื่อตอบแทนบุญคุณเขาคนดีนั้นต้องตอบแทนบุญคุณที่ผู้อื่นทำไว้แก่ตนเสมอจึงจะชอบเรื่องภาษาลีบทเนี่ยท่านเป็นคนไม่ลืมบุญคุณคนเรียกว่ากตัญญูต่อเพื่อนร่วมโลกร่วมสังคมตลอดกาล

0: ในครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตท่านพระสารีบุตรเมื่อวันที่ท่านจะตายท่านก็ยังพยายามที่จะตอบแทนบุญคุณแม่ของท่านซึ่งแม่ของท่านนั้นไม่ได้นับถือพุทธศาสนาอยู่ในศาสนาอื่นเป็นอัญญะเดรัจฉีลัทธิอื่นทีนี้ท่านจะปรินิพพานท่านจะตายแล้วท่านรู้ว่าท่านจะนิพพานท่านจะตายก็เลยไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าขอลาพระพุทธเจ้าไปนิพพานไปตายพระองค์ถามว่าเธอจะไปนิพพานที่ไหนท่านบอกว่าจะไปนิพพานในห้องที่ข้าพระพุทธองค์ประสูติข้าพระพุทธเจ้าเกิดจะไปปรินิพพานที่บ้านเกิดทำไมจึงไปนิพพานที่นั้นต้องการจะไปโปรดคุณโยมแม่ไปพูดให้แม่ฟังไปเทศให้แม่ฟังก่อนตายเผื่อแม่จะได้เข้าใจได้บรรลุมรรคผลเสียก่อนในที่สุดก็เลยตะเกียกตะกายกลับบ้านท่านเป็นโรคลำไส้ลากเลือดถ่ายเป็นเลือดไปด้วยแล้วก็ไปนอนที่ห้องท่านเกิดแล้วก็ไปด้วยอาการเจ็บไข้แม่ก็สงสารลูกเป็นธรรมดาลูกก็เลยพูดธรรมะเทศให้แม่ฟังลากเลือดไปด้วยเทศไปด้วยในที่สุดจิตของแม่ก็มีความรักลูกผูกพันอยู่กับลูกเมื่อได้ฟังธรรมะจากลูกก็เลยปลงใจหันมานับถือพระพุทธศาสนาได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วลูกก็สิ้นใจตายพระสารีบุตรยอดกตัญญูท่านได้สิ้นใจตายในวันนั้นพร้อมกับความบรรลุโสดาบันของแม่ก่อนที่จะตายยังนึกถึงคุณโยมแม่ไปโปรดก่อนแล้วจึงตายและก็สิ้นใจนี่เป็นตัวอย่างที่เราทั้งหลายควรจะคิดว่าบัดนี้เราจะทำอะไรบ้างแก่พ่อแก่แม่อย่างน้อยต้องเชื่อฟังคำพูดของแม่ของพ่อไม่ทำให้พ่อแม่ตกนรกเพราะการกระทำชั่วของเราแล้วพยายามในวันหนึ่งข้างหน้าหากมีโอกาสตอบแทนทำจิตใจพ่อแม่ให้สู่สวรรค์ให้ท่านมีศีลมีศรัทธามีปัญญารู้จักเหตุรู้จักผลไม่ตกจมอยู่ในกองทุกข์ไม่มืดมนอยู่ในความชั่วเรียกว่าดึงจิตดึงใจจูงพ่อจูงแม่จากนรกสู่สวรรค์ไม่ใช่รอจูงเวลาตายตายแล้วโกนหัวบวชฟ้องชั่วโมง3ชั่วโมงจูงศพพ่อจูงศพแม่ไปทิ้งในป่าเขาแล้วก็ศึกมาตามเคยไม่มีประโยชน์อะไรเขาเรียกว่างมงายที่ไม่มีเหตุผลเราจะต้องจูงอย่างมีเหตุผลเหมือนพระสารีบุตรท่านได้จูงแม่ของท่านจนจะสิ้นใจยังตะเกียกตะกายไปจูงแม่ดึงจิตดึงใจแม่ออกจากความเห็นผิดเหมือนดึงขึ้นสู่สวรรค์จนเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็สิ้นใจตายส่วนพวกเราก็เช่นเดียวกันจะต้องศึกษามีวิชาความรู้เป็นอภิชาตบุตรบุตรที่ยิ่งกว่าบิดามารดาแล้วจูงจิตจูงใจของท่านที่มืดมัวเร่าร้อนให้กลับสู่สภาพที่ถูกต้องที่ดีงามเหมือนเชิญพ่อเชิญแม่ขึ้นสู่สวรรค์
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสาร

ารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะ

ลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คนคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กระผมภรเดชคเชนรำขอขอบคุณครับ

0: ึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลบรรพสมภารเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงิน 10,000 ล้านบาทใน
1: ที่รักษาการของเวเนซุเอลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งติดกันใกล้กรุงการากัสนักแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเตรียมแข่งขันรายการเอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลบรรพสมภารเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อเวลา 7:30 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภรรยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลบรรพสมภารเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยมีเสด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่โหรตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้จุดธูปเทียนทำและปิ่นโตพัตตาหารแด่พระสงฆ์ทอดพระไตรบังสุกุลและเจตพระกุศลจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภรรยาพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน20รูปณหน้าตึกสันติตึกไทยคู่ฟ้ากรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลบรรพสมภารเพื่อถวายเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในโรงรังสีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตอนนี้ข้าราชการบุคลากรกรุงเทพมหานครและประชาชนร่วมพิธีณลานคนสำหรับอาคมประหลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยบุคลากรและประชาชนตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลและความสงบพร้อมเพรียงกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลบรรพสมภารแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธานีนายนรงเทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลบรรพสมภารเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมพระเจ้าลูกเธอเจ้าเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดศรีอุบลรัตนารามสมุทรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลบรรพสมภารอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลา100ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารคอนศรีธรรมราชโดยมีข้าราชการและประสบการณ์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีและที่จังหวัดพัทลุงนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีและศาสตร์เจ้าคณะจังหวัดพัทลุงฝากอำนาจเป็นประธานอัดสงทัพตัวราชที่และประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพัทลุงนำผู้ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์

0: ราษฎรเพื่อตั้งเป็นงบกลางรองรับวิกฤตและเหตุฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
1: ตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นะผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมได้พิจารณาวาระให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ของหน่วยรับงบประมาณบางรายการไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน18,065,100 บาทโดยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมพร้อมงบประมาณพ.ศ. 2569ประเทศไทยเผชิญวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศส่งผลกระทบธุรกิจเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยที่ผ่านมาได้สำรองจ่ายเงินมาตรการต่างๆจนวงเงินที่ตั้งไว้อาจไม่เพียงพออีกทั้งยังอาจเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสาธารณภัยในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณการสำคัญเพื่อเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทันต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพยืนยันว่ารัฐบาลคำนึงถึงการบริหารงบประมาณในไตรมาสที่3และ4กิจพื้นฐานของรัฐการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมการสร้างงานสร้างรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่ายต่างๆยังสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
2: ที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาที่ตั้งไว้จำนวน 99,000 ล้านบาทมีไม่เพียงพอรวมทั้งอาจมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นที่อาจจะที่เหลือของปีงบประมาณ 2,569 จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบางรายการไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดังกล่าวรวมทั้งกรณีมีเหตุฉุกเฉินอื่นๆหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
1: จากนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ทยอยลุกขึ้นอภิปรายต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอาทินางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเห็นว่าการโอนงบประมาณในภาวะวิกฤตเป็นแนวทางที่สามารถดำเนินการได้แต่ได้ตั้งข้อสังเกตถึงประสิทธิภาพและการจัดลำดับความสำคัญของการใช้งบประมาณขณะที่นายกรจาติกะวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าการโอนงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญทางกฎหมายแต่การดำเนินการที่ล่าช้าทำให้วงเงินโอนลดลงจากเป้าหมายเดิมอย่างมากพร้อมเสนอให้รัฐบาลบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการโอนอย่างรอบคอบชวิสาปทุมมารายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่น
3: นายวรศิษย์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีข่าวพลเรือนติดตั้งสอบถามที่1กรกฎาคมตรงหลักว่าวันนี้จะมีการประชุมกองกลางเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการโดยผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วก่อนหน้านั้นยังคงสถานะเดิมสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการในขณะนี้คือการตรวจสอบเพื่อแยกผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องและไม่กระทบสิทธิของผู้บริสุทธิ์ขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน7วันซึ่งการพิสูจน์ตัวบุคคลทั้งหมดว่ามีผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทุจริตบ้างนั้นอาจต้องใช้เวลาพอสมควรเนื่องจากต้องดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดโดยในระดับนโยบายได้มีการสั่งการให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดสำหรับการขยายผลการตรวจสอบทีมตรวจสอบได้เห็นถึงพฤติกรรมและพฤติการของขบวนก็มีผู้ใดเกี่ยวข้องบ้างโดยต้องมีการขยายผลต่อเนื่องไปยังพื้นที่อื่นๆด้วยเนื่องจากการทุจริตในครั้งนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นอกจากนี้ยังได้หารือกับปลัดกระทรวงมหาดไทยให้มีการรวบรวมข้อมูลจากผู้เสียหายเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขยายผลต่อไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ากรณีที่มีผู้เกี่ยวข้องบางรายชิงลาออกไม่มีผลต่อการดำเนินคดีแต่อย่างใดหากพบว่าการกระทำความผิดจริงแม้จะลาออกตามกฎหมายเสือวันช่วยเท้ารายงาน
0: กรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีฟอเร็กซ์เป็นคดีพิเศษโดยจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคมนี้พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนคดีฟอเร็กซ์ว่าขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเรื่องเป็นคดีพิเศษแล้วฐานอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามเนื่องจากมีธุรกรรมทางการเงินที่ต้องตรวจสอบจำนวน 70,000 ธุรกรรมจึงต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์พยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบแต่ตั้งแต่วันที่16มิถุนายนที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้รวบรวมพยานหลักฐานได้เป็นจำนวนมากทั้งเอกสารและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมเพื่อให้กระบวนการดำเนินไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นอายให้รายงานความคืบหน้าทุก15วันและได้มีการเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ปากคำในภาพรวมรวมถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดยกำหนดให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคมนี้และหากสะดวกสามารถเข้าพบได้ทันทีสำหรับกรณีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุในลักษณะที่อาจเป็นการชักชวนให้ลงทำระบุว่าการพิจารณาว่าเป็นการเชิญชวนได้หรือไม่นั้นเป็นดุลยพินิจของศาล

0: ไม่มีนโยบายให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจฟอเร็กซ์หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ
1: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ชี้แจงกรณีการประกอบธุรกิจให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ที่เป็นประเด็นอยู่ว่าที่ผ่านมาธปท.ไม่มีนโยบายในการให้ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจดังกล่าวดังนั้นการประกอบธุรกิจ Forex รวมถึงให้บริการรับส่งเงินเพื่อชำระธุรกรรมทั้งในและต่างประเทศมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช2485มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือทั้งปรับทั้งจำนอกจากนี้บุคคลนิติบุคคลที่โฆษณาประกาศหรือชักชวนประชาชนให้ลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพื่อเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนหรือเทรดฟอเร็กซ์จะเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนพุทธศักราช2527มีโทษจำคุก 5-10 ปีและปรับตั้งแต่ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทและปรับอีกไม่เกินบรรลุ 10,000 บาทตามระยะเวลาที่กระทำความผิดส่วนกรณีที่เป็นกระแสข่าวเกี่ยวกับธุรกิจ Forex ที่มาใช้ช่องทาง Payment Gateway นั้นธปท.อยู่ระหว่างการร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อพิจารณาการประกอบธุรกิจว่าเข้าข่ายการกระทำผิดหรือไม่โดยหากพบความผิดจะระงับการเข้าถึงเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มดังกล่าวและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอย่างไรก็ดีหากประชาชนพบเบาะแสการประกอบธุรกิจ Forex ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์การใช้บัญชีธนาคารหรือบัญชี e-money เพื่อรับส่งเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Forex หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือร้านค้าที่รับชำระเงินด้วยเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนธปท.หมายเลข1213โดยธปท.จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานงานกับงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ DSI เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามสแกมเมอร์และพนันออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลก2026อย่างต่อเนื่องพบมีเงินหมุนเวียนรวมกว่า 3,300 ล้านบาท
2: นางสาวพลอยชลีและสมุทรแสงจันทร์เอาโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ปราบปรามสแกมเมอร์และพนันออนไลน์อย่างเข้มข้นโดยศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเฝ้าระวังช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อเนื่องได้ดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์และปฏิบัติการปราบปรามเจ้าของเว็บไซต์บัญชีม้ารวมถึงผู้เล่นการพนันอย่างเด็ดขาดค้นเฝ้าติดตามและตรวจสอบเว็บพนันออนไลน์ตั้งแต่วันที่6ถึง20มิถุนายนที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มเว็บพนันฟุตบอลโลกจำนวน388 URL ต้นมือจำนวน135รายและผู้เล่นจำนวน 1,363 รายพบเงินหมุนเวียนจำนวนกว่า 3,300 ล้านบาทพร้อมเป็นหน้ายกระดับในการปรับตามเว็บพนันออนไลน์ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนระยะเวลา3เดือนจะจับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์ที่ปรากฏอยู่ตามหน้าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆในอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องป้องกันประชาชนไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายนอกจากนี้ยังกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือต่อส่องตรวจสอบกลุ่มเปราะบางหรือเหยื่อสแกมเมอร์กรมทั้งเร่งปราบปรามเว็บพนันออนไลน์และเร่งรัดการปิดกั้นเว็บพนันออนไลน์ทุกชนิดเพื่อไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อสูญเสียเงินหากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดการชักชวนเล่นพนันออนไลน์ขอความร่วมมือแจ้งสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติโทร191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงอดิษฐ์นาถขวัญแสงสุขรายงาน

0: ณะทำงานแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำขับเคลื่อนมาตรการระยะยาวกำจัดปลาหมอคางดำเร่งหาแนวทางปรับวิธีจัดการน้ำป้องกันการแพร่ระบาดในบ่อเลี้ยงเกษตรกรนายธีรชัยแสงแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าและกำหนดแนวทางลดจำนวนประชากรปลาหมอคางดำในระยะยาวโดยได้หารือถึงแนวทางการจัดการน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรภาคประมงเพื่อป้องกันการรุกรานของปลาหมอคางดำในบ่อเพาะเลี้ยงเกษตรกรที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตสัตว์น้ำได้นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบถึงผลการดำเนินการกำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งพบว่าภาคเอกชนได้มีการเปิดรับซื้อปลาหมอคางดำในราคากิโลกรัมละ 8-10 บาทในหลายพื้นที่เพื่อนำไปผลิตปลาปนส่งผลให้สถานการณ์ปลาหมอคางดำธรรมชาติเบาบางลงและยังได้เน้นย้ำที่ประชุมเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เกิดการลักลอบเพาะเลี้ยงอีกทั้งยังส่งเสริมการขับเคลื่อนแนวคิดการปล่อยปลาผู้ล่าอย่างต่อเนื่องเช่นปลากดและปลาดุกเพื่อลดจำนวนปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำ
1: ที่จะต้องแก้ให้เต็มที่เลยนั้นก็คือการปรับเปลี่ยนวิธีการของเกษตรผู้ประกอบอาชีพประมงโดยการนำน้ำจากแหล่งธรรมชาติเข้ามาในหมอเลี้ยงในพื้นที่ส่วนตัวหรือวังไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงกุ้งเลี้ยงสัตว์น้ำอะไรธรรมชาติเนี่ยเราพยายามในการปรับเปลี่ยนวิธีการไม่ให้ปลาหมอคางดำได้เข้ามาอยู่ในนี้ให้ได้เพราะว่าเราสืบทราบได้ว่าจากการรายงานนะครับว่าตอนนี้โดยธรรมชาติปลาหมอคางดำที่เราสำรวจได้ก็คือว่ามีโรงงานปลาปนรับซื้อนักล่าโดยธรรมชาติก็เขามีเป้าหมายโรงงานปลาปนที่อยู่แถวสมุทรสาครสมุทรสงครามนี่นะก็ล้านตันและสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จจะทำสัญญาต่อนะครับ
0: ด้านกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบกรณีพบปลาหมอคางดำบริเวณร่องน้ำเดินเรือที่ระดับความลึกประมาณ12เมตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมเร่งเฝ้าระวังป้องกันกระทบระบบนิเวศทางทะเลและลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจาย
2: นายกิณศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงกรณีมีการแจ้งพบปลาหมอคางดำบริเวณร่องน้ำเดินเรือที่ระดับความลึกประมาณ12เมตรห่างจากชายฝั่งไม่เกิน1ไมล์ทะเลบริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกบางสะพานอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาว่าศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงระหว่างวันที่22ถึง23มิถุนายนจุดที่มีการแจ้งการพบปลาหมอคางดำอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ800เมตรซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สำรวจตามพิกัดที่ได้รับแจ้งด้วยเรือไดหมึก2ไฟล่อทั้งช่วงน้ำขึ้นและน้ำลงผลการสำรวจไม่พบการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำบริเวณดังกล่าวและพบสัตว์น้ำชนิดอื่นได้แก่ปลากระบอกปลากระทงปากแดงปลากระทงเหวปลาปักเป้าหมึกกล้วยและแมงกระพุนลอดช่องขณะที่จากการสอบถามชาวประมงและเจ้าหน้าที่ท่าเรือน้ำลึกในพื้นที่พบปลาหมอคางดำมีการแพร่กระจายอยู่บริเวณดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า7ปีส่วนใหญ่พบกระจายตัวในพื้นที่ชายฝั่งโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้สำรวจเพิ่มเติมในพื้นที่ใกล้เคียงพบการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำในบริเวณจุดสำรวจที่1 2และ3แต่ไม่พบในจุดสำรวจที่4ซึ่งเป็นพื้นที่ระบบนิเวศแนวปะการังใกล้ชายฝั่งได้พบสัตว์น้ำชนิดอื่นร่วมด้วยได้แก่ปลาบู่ทรายปลาสลิดหินปลาหางควายปูหินก้ามฟ้าและปลาสลิดทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นปลาหมอคางดำหรือการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่ชายฝั่งสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเลโทร1362ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเร่งรัดมาตรการเพื่อกำจัดกุ้งก้ามแดงในกวางพะเยามั่นใจสถานการณ์จะคลี่คลายภายใน2เดือน
3: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์กุ้งก้ามแดงในกวางพะเยาโดยสำนักงานประมงจังหวัดรายงานว่าจากการสำรวจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวประมง9รายพบกุ้งก้ามแดงในกวางพะเยาเฉลี่ยวันละ 1-2 กิโลกรัมต่อคนโดยจังหวัดมีมาตรการให้เร่งจับกุ้งออก กจากแหล่งน้ำธรรมชาติและย้ำเตือนประชาชนห้ามปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำโดยเด็ดขาดทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้นำการจัดการปลาหมอคางดำมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาผ่าน6มาตรการหลักทั้งการควบคุมการเพาะเลี้ยงการกำจัดในแหล่งน้ำธรรมชาติรวมถึงการประสานร้านอาหารให้นำกุ้งกล้ามแดงไปประกอบเมนูเพื่อเร่งลดจำนวนประชากรกุ้งกล้ามแดงให้เร็วที่สุดประมงจังหวัดพะเยายืนยันว่าปัจจุบันสถานการณ์สัตว์น้ำในกว้านพะเยายังอยู่ในเกณฑ์ปกติและด้วยมาตรการเชิงรุกที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดและลดปริมาณกุ้งกล้ามแดงให้หมดไปจากแหล่งน้ำธรรมชาติภายใน2เดือนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบกุ้งกล้ามแดงให้นำไปประกอบอาหารหรือจำหน่ายและแจ้งสำนักงานประมงจังหวัดทันทีวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
0: กรมการค้าภายในผนึกกำลังทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งส่งเสริมการบริโภคในประเทศและขยายตลาดส่งออกพร้อมผลักดันสร้างแบรนด์กุ้งไทย
2: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดกุ้งในพื้นที่ภาคใต้พร้อมหารือร่วมกับสมาคมกุ้งไทยผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหอการค้าจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดชะลอตัวซึ่งจากการหารือกรมการค้าภายในเตรียมเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยในประเทศเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและพยุงราคากุ้งเกรด A และ B ควบคู่กับการเร่งเจรจากับประเทศมาเลเซียเพื่อฟื้นการส่งออกกุ้งไทยให้กลับสู่ภาวะปกติรวมถึงสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งและเตรียมเสนอแนวทางช่วยเหลือด้านราคาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนากุ้งและผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ยังเตรียมผลักดันการสร้างแบรนด์ไทยชริมเพื่อยกระดับภาพลักษณ์และเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยวางแผนประชาสัมพันธ์ในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญเช่นจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ตลอดจนขยายการทำงานผ่านเครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศรวมทั้งได้ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่งรายใหญ่เพื่อเพิ่มการรับซื้อกุ้งไทยจากแหล่งผลิตภาคใต้และกระจายจำหน่ายทั่วประเทศทั้งนี้คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยเร่งดูดซับผลผลิตกุ้งออกจากตลาดพยุงราคาที่เกษตรกรได้รับเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการพัฒนาแบรนด์กุ้งไทยซึ่งจะช่วยเสริมรายได้และความมั่นคงให้แก่ผู้เลี้ยงกุ้งไทยในระยะยาวปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณเดินหน้าปราบปรามปุ๋ยและเคมีพันธุ์ภาคการเกษตรผิดกฎหมายเพื่อคุ้มครองเกษตรกรและยกระดับมาตรฐานการเกษตรไทย
4: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าตรวจยึดปุ๋ยเคมีและวัตถุอันตรายต้องสงสัยไม่มีทะเบียนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ภายหลังตรวจพบปุ๋ยเคมีไม่มีทะเบียนจำนวน9รายการประกอบด้วยปุ๋ยชนิดน้ำและปุ๋ยชนิดเกล็ดและชนิดนอกจากนี้ยังพบวัตถุอันตรายไม่มีทะเบียน6รายการรวมมูลค่าของกลางทั้งหมดกว่า4ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจอายัดของกลางทั้งหมดพร้อมเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางวิชาการก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไม่ยอมให้การลักลอบนำเข้าผลิตหรือจำหน่ายสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและไม่ได้มาตรฐานซึ่งเป็นการเอาเปรียบเกษตรกรและสร้างผลกระทบต่อระบบการผลิตของประเทศพร้อมเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยการดำเนินการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายด้านสินค้าเกษตรเพื่อคุ้มครองเกษตรกรผู้บริโภครักษาความมั่นคงทางอาหารและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทยชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขเปิดปฏิบัติการเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61เบิร์นฟอร์เบเตอร์เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าทำลายยาเสพติดรวมกว่า77ตันนายนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางเพื่อนำไปเผาทำลายโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.กระทรวงสาธารณสุขครั้งที่61จัดขึ้นณบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการต ภายใต้แนวคิด Burn for Better เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าโดยนายนรินทร์กล่าวว่ายาเสพติดถือเป็นภัยร้ายแรงที่สั่นคลอนรากฐานประเทศรัฐบาลจึงกำหนดให้เป็นวาระชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันทำงานป้องกันและปราบปรามเชิงลึกลงถึงระดับชุมชนเพื่อตัดวงจรให้เด็ดขาดและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับสังคมยาเสพติดที่นำมาเผาทำลายวันนี้จาก 54,097 คดีน้ำหนักรวมหีบห่อกว่า 77,897 กิโลกรัมรวมมูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาทเป็นบทสรุปความมุ่งมั่นของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมว่ายาเสพติดจะถูกทำลายไม่ถูกนำไปหมุนเวียนกลับไปทำร้ายสังคมอีกสำหรับงานวันนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งของอย.และภาคีเครือข่ายที่ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องโปร่งใสซึ่งตลอดงานวันนี้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยังได้สนธิกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีร่วมปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยดูแลจนกว่ายาเสพติดในสุดท้ายจะถูกเผาสิ้นและดูแลไปจนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการพิสูจน์เท่าหลังการเผาว่าไม่มีสภาพเป็นยาเสพติดอีกต่อไป
5: ตำแหน่งหน้าที่ราชการคือภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ใช่โอกาสสร้างผลประโยชน
6: ์สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณะพงศ์ปูตระกูลนักอาชีววิทยาครับปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในประเทศไทยทำทางเลือกปฏิบัติสองมาตรฐานความไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเป็นปัญหาในทุกแง่มุมครับทั้งหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนและสายกิจก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าใครมีตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วไม่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีความโปร่งใสการตรวจสอบการรับสมัครบาลตัวนี้แนวโน้มจะใช้อำ

0: 強さ、
1: ザラーカス
0: 最強なเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ปนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศ
3: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสาร

ะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: ื่องจริยธรรมผู้บริหารตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ตั้งอยู่ในธรรมมันเป็นระบบมันเป็นระบบเลยเป็นซิสเต็มของมันเลยเมื่อพ่อค้าคือหบดีพราหมณ์ทั้งหลายผู้ร่ำรวยตั้งอยู่ในธรรมประชาชนโดยทั่วไปก็จะตั้งอยู่ในธรรมเมื่อคนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมแล้วพระอาทิตย์พระจันทร์ก็โคจรอย่างสม่ำเสมอมันเกี่ยวโยงกันแม้กระทั่งสุริยะจักรวาลเกี่ยวโยงกันไปการกระทำของมนุษย์ในโลกเนี่ยมันเกี่ยวโยงแม้กระทั่งระบบโซลาร์ซิสเต็มระบบการหมุนเวียนของจักรวาลไปในตัวจึงบอกว่าพระอาทิตย์พระจันทร์สุริยะจันทิมาปริวัตตันติสมังพระอาทิตย์พระจันทร์ก็โคจรอย่างสม่ำเสมอถ้าหากผู้คนไม่มีศีลมีธรรมพระอาทิตย์พระจันทร์ก็วิสมังปริวัตตันติวิสมังโคจรไม่สม่ำเสมอหลังจากนั้นดวงดาวแม้แต่โลกเนี่ยโลกนี้ก็คือดาวดวงหนึ่งก็จะโคจรไม่สม่ำเสมอเพราะวันนี้เรากำลังเรียกร้อง return nature to the nation คืนธรรมชาติสู่แผ่นดินนะเพราะประจักษ์ชัดแล้วว่าดาวดวงนี้คือโลกนี้กำลังเสียสูญมันกำลังปริวัตตันติวิสมังกำลังเดินไม่สม่ำเสมอละเมื่อดาวนักขัตตานิปริวัตตันติวิสมังดวงดาวทั้งหลายโคจรไม่สม่ำเสมอแล้วลมก็จะหลงทางวาตาวายันติวิสมังลมก็จะพัดไม่สม่ำเสมอเมื่อลมพัดไม่สม่ำเสมอแล้วฝนก็จะตกไม่สม่ำเสมอตกไม่ต้องตามฤดูกาลหลังจากนั้นเมื่อฝนตกไม่ต้องตามฤดูกาลแล้วผลหมากรากไม้ก็ออกลูกออกผลมาไม่สม่ำเสมอโรคภัยไข้เจ็บก็มากขึ้นผู้คนทั้งหลายอายุสั้นตายไปนี่พูดมาเป็นลำดับตั้งแต่ชั้นบนลงมาตั้งแต่ผู้บริหารลงมาเมื่อวานนี้เมื่ออาตมาเดินทางกลับมาจากเมืองขอนแก่นไปอบรมชาวขอนแก่น3วัน3คืนเหนื่อยนักก็มาถึงบ้านมืดฝนตกไฟดับก็มีรถมารับไปเอกไปบ้านสร้างฟ้ากลางคืนอาตมานี่เหนื่อยมากนะทำงานมากไปบ้านสร้างฟ้าแล้วก็มีคนอีกคนหนึ่งเป็นคนลาวแกบอกว่าผมไม่เชื่อหรอกว่าทางป่าและฝนมันแรงมันไม่เกี่ยวกันเลยแกบอกบ้านเขาหน่อยประเทศลาวป่าพืชวะสันฝนก็แรงขึ้น3ปีนี่วะสันเสียมาบอกอย่างเมืองไทยวะสันแต่อาตมาก็เลยบอกว่าสกลนครบ้านข่อยเนี่ยบ่แรงบ่ลื่นแรงไปยังจะบ่แรงตกดีไปยังเนี่ยวันนี้ตกมากเลยตั้งแต่คืนมาทางทางน้ําหลากแกงไปหมดแถบอากาศหน่วยทีนี้ประชาชนผู้ไม่ได้รับการศึกษารู้เท่าทันเนี่ยเขาก็จะสรุปเอาเองเท่าที่เขาเห็นเขาบอกว่าทำไมว่าทางป่าแล้วฝนไม่ตกยิ่งปีนี้อุตุนิยมเตือนจะพบกับความแห้งแล้งมากผิดปกติแต่ปรากฏว่าฝนตกมากเลยเห็นไหมแต่ไม่ใช่ว่ามันตกทั่วไปนะจังหวัดอื่นอาจจะแล้งจริงๆคือวาตาวายันติวิสมังปริวัตตันติเริ่มตั้งแต่โลกหรือว่าดวงดาวหมุนไม่ปกติตรงนี้มันเคยแล้งอาจจะท่วมตอนนี้เคยท่วมอาจจะแรงเหมือนกับหูช้างรถยนต์แต่ก่อนรถเราไม่มีแอร์มาเราเปิดหูช้างไว้อย่างนี้รถวิ่งไปลมก็จะมาตรงนี้พัดแรงมากแต่ถ้าเราบิดหูช้างมาทางนี้ล่ะลมจะไปไหนลมก็ไปอีกทางหนึ่งในโลกนี้ประกอบด้วยภูเขาต้นไม้แหล่งน้ำลมมันพัดมานี่ตามช่องทางมาปะทะภูเขาลูกนี้มันจะมาตรงนี้นำฝนนำฟ้ามานี่ตรงนี้ถูกดูดถูกอะไรที่ได้เกิดไปถางต้นไม้ตัวนี้ออกเกิดไปทำลายภูเขาลูกนี้เจาะระเบิดเสียลมมันเคยพัดมานี่ปะทะมานี่ฝนมาตกตรงนี้อาจจะบางแต่ที่นี้ฝนอาจจะตกหนักมากตรงนี้แต่ตรงนี้อาจจะไม่มีก็ง่ายๆว่าโลกมันก็เสียศูนย์เป็นเหมือนกันเหมือนกับรถยนต์นั่นแหละการถ่วงล้อไม่ได้ถ่วงเข้าจะจัดมันก็วิ่งเสียศูนย์ตรงไหนเป็นภูเขามันเคยหนักเราไปทำลายเสียมันเบาตรงไหนที่มันเคยเบาเราไปสร้างเขื่อนใส่มันหนักลมก็หมุนเอียงกูเลงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่านักขัตตานิปริวัตตันติวิสมัง ดวงดาวทั้งหลายก็จะโคจรไม่สม่ำเสมอมันอาศัยกันทั้งหมดนั้นเกิดมาจากฝีมือของมนุษย์ผู้ที่เข้าไปทำลายตัวธรรมชาติเพราะอะไรเพราะความไม่มีธรรมะมีความโลภมากปรารถนาลามกแสวงหาเหมือนกับตนเองจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นพันปีคิดดูเราสร้างบ้านสร้างช่องกันอยู่ทุกวันนี้เหมือนจะอยู่500 600ปีจึงจะตายจากบ้านหลังนั้นใหญ่โตเอามากๆเลยลักษณะเช่นนี้แหละมันค่อยๆเป็นไปเราต้องมองไปไกลๆทีนี้ท่านสรุปขออภัยก็ขอบทสรุปนี้คือมันเริ่มที่หัวหน้าท่านก็เลยสรุปคงจะต้องพูดเป็นภาษาบาลีสักนิดนึงถ้าว่าขวัญเจตลมานานังอุชุงคัตฉันติปุงคาโบสัพพาตาอุชุงคัตสตินิเตอุชุงคัตเตสติเอวะเมวะมนุสเซสุโยโหติเศรษฐสมโตโซเจธมิกังจรติปะเคว ะอิตราประชาสัพพังลัทธังสุขขังเสติราชาเจโหติธมิโกเมื่อฝูงโคข้ามไปหัวหน้าของมันไปตรงลูกฝูงของโคทั้งหมดก็ไปตรงตามเส้นทางที่หัวหน้ามันพาไปเอวะเมวะมนุสเสสุโยโหติเศรษฐสมโตในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมุติเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรม

ก็ต้องมามองถึงบุคคลที่เป็นชั้นแนวหน้าผู้บริหารบ้านเมืองหัวหน้าส่วนหัวหน้าหมวดผู้แทนราษฎรรัฐบาลคณะบริหารหัวหน้าพรรครัฐมนตรีอะไรต่างๆอยู่กับบุคคลเหล่านี้ถ้าบุคคลเหล่านี้มีคุณธรรมมีจริยธรรมระบบมันจะถูกเปลี่ยนระบบมันจะถูกเปลี่ยนอย่าลืมว่าตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยถูกระบบกืนกินหมดระบบกืนกินหมดอาตมาขออภัยเมื่อวันก่อนวันที่8วันที่7 8 9ที่เมืองขอนแก่นวัดอารามหลวงวัดพระธาตุใหญ่ๆพระธาตุหนองแหวงท่านเจ้าคุณท่านได้ฟังเทศท่านได้ฟังเทศเอ๊พระองค์นี้ท่านเทศอย่างไรฟังแล้วรู้สึกจะเข้าใจดีเราน่าจะนิมนต์มาเทศเมืองขอนแก่นดูแต่ก่อนท่านเคยนิมนต์พระนิกรธรรมวาทีอะไรนายนิกรนะแล้วก็ไปจัดไปทำกันอยู่หลายครั้งสุดท้ายก็มีเรื่องมีราวอย่างนี้ท่านก็มานิมนต์ให้อาตมาเนี่ยไปแสดงธรรมอาตมาบอกว่าไม่พอหรอกครับไปแสดงธรรมธรรมดาเนี่ยครั้งเดียวสองครั้งเนี่ยมันก็เหมือนไฟไม่ฟางเสร็จแล้วก็หายไปสังคมทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมมันเป็นพิษเป็นภัยแก่จิตแก่ใจคนยากมากคนที่จะเข้าถึงธรรมอย่างน้อยผมต้องไปอยู่ตรงนั้น3วัน5วัน7วันจัดการอบรมกันขึ้นมาท่านก็บอกเอาอย่างนั้นก็ได้เอาอย่างนั้นก็ได้ทางนี้ก็ยกวัดไปเรียกว่าวัดเคลื่อนที่ไปถึงท่านก็มอบวัดให้บอกให้ท่านว่าเราเคยมีอำเภอเคลื่อนที่จังหวัดเคลื่อนที่แพทย์เคลื่อนที่แต่เราเคยมีบ้างไหมวัดเคลื่อนที่พระพุทธเจ้าเคลื่อนที่ท่านเจ้าคุณลองไปเปิดพระไตรปิฎกเพศขันธกะมหาวรรคภาค2เล่มที่5ตั้งแต่ข้อที่38ไปหาไปเลยเป็นร้อยๆหน้าในนั้นนะพระพุทธเจ้าเดินไปทีละ1250รูปพร้อมด้วยญาติโยมนุ่งขาวห่มขาวตามอีก500เป็น 1,700 อ้าวอย่างนั้นก็มีเหรอบอกมีเพราะนั้นแหละคือวัดเคลื่อนที่ของโบราณแล้วก็ได้ไปทำให้มหาชนได้เข้าใจธรรมะแม้แต่คนต่างศาสนาได้เปลี่ยนใจอันนี้คือวัดเคลื่อนที่ท่านก็มอบวัดมอบอะไรให้เสร็จทีนี้พอมอบเสร็จปั๊บก็เลยบอกว่าท่านมอบไม่ใช่มอบธรรมดานะระบบทั้งหมดผมต้องจัดใหม่หมดป้าก็ว่าต้องได้เถียงกันยกหนึ่งกับพระในวัดของท่านพระเนรในวัดของท่านมีเป็นร้อยบอกว่าต้องฉันเวลาเดียวต้องตื่นตีสองพ่อยตายว่าไงตายขาขักบาดเนี่ยว่าฉันให้ภาวนาพุทโธเนี่ยต้องเลือดจะปาดทั่วว่าฉันเพราะเป็นพุทโธเลยบาดเนี่ยปาดทั่วจะบ่ตายพอบ่ได้ขาขักขับว่าฉันพระนี่แหละพูดมาก่อนว่าบ่ได้ขาขักเป็นยังสิบ่ได้มันบ่ได้อยู่เนี่ยมันเคยชั้นสองเถื่อมันเคยตื่นสวยๆต้องฝึกอันนั้นเราตามใจกิเลสมันทรมานโพดอาตมาบอกไม่ใช่ทรมานคนทรมานกิเลสกิเลสมันทรมานเรามาหลายแสนชาติแล้วตอนนี้จะปฏิวัติมันละถ้ามิฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เอาไปมาหลายยกท่านก็ยอมยี่ห้องก็พาทำมันต้องเปลี่ยนระบบเลยเช้ามาก็พาตื่นตีสองญาติโยมมากันหลายแห่งมหาสารคามชุมพงชุมแพมามัดธาตุใหญ่ๆท่านสร้างหมดตั้ง20-30ล้านมาเจริญสมาธิภาวนาเช้ามาฉันข้าวก็สายๆฉันเวลาเดียวห้ามต้มข้าวต้มให้พ่อแม่ครัวยกมือท่วมหัวโอ้ยจะเป็นดีเด้ว่าท่านบ่ได้เฮ็ดหยังคนบ่กินหลายว่าซั่นญาติโยมวันหนึ่งพอเข้าวันที่2เข้าอยู่ได้เขาบอกว่าโอ้มันดีกว่ากันท้องไส้ก็เบาตัวตนก็เบาง่วงนอนก็น้อยสบายควรจะทำอย่างนี้มานานแล้วเดี๋ยวระบบมันก็เปลี่ยนไปมันอยู่ที่ผู้นำอยู่ที่บริหารนั่นนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยสรุปว่าเมื่อฝูงโคข้ามไปหัวหน้าโคไปตรงลูกฝูงของมันก็ไปตรงในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมุติว่าเป็นหัวหน้าตั้งมั่นในธรรมผู้คนทั้งหลายเขาก็ตั้งมั่นในธรรมเมื่อคนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมแล้วรัดและแว่นแคว้นก็ประสบกับความสุขเพราะเหตุแห่งหัวหน้านั้นตั้งอยู่ในธรรมในที่นี้บอกว่าเพราะพระราชาตั้งอยู่ในธรรมคำว่าพระราชานั้นมาจากภาษาบาลีราชาแปลว่าพอใจผู้ใดกระทำให้มหาชนพอใจในถิ่นหนึ่งเขาพอใจขึ้นมาท่านก็เป็นพระราชาน้อยๆอย่างในสกลนครท่านผู้ว่าราชการของเราเนี่ยท่านทำตัวให้มหาชนพอใจมากพอใจจริงๆการ

0: ของท่านผู้นี้ท่านก็เป็นพระราชาน้อยๆในอำเภอหนึ่งนายอำเภอก็เป็นพระราชาในเขตอำเภอลงไปถึงตำบลทั้งหมู่บ้านก็เป็นราชาเพราะความเป็นมาของธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นหัวหน้าตั้งมั่นในศีลในธรรมลูกน้องทั้งหลายก็ง่ายที่จะตั้งมั่นในศีลในธรรมอาตมามองไปเห็นคนหนึ่งเรียกท้ายๆขออภัยออกชื่อคุณกฤษดาสุภาพไพบูลย์หัวหน้าอุทยานห้วยหวนอาตมาเดินทุดงไปไม่เคยรู้จักพอออกพรรษาปั๊บอาตมาก็ปิดวัดรับกฐินภายใน7วันในรับกฐินเสร็จก็พาพระเนนขึ้นภูเขาไม่รู้จะมีที่เลือกที่ไหนเพราะอำเภอคำตะก้าวันนอนนิวาสอากาศอำนวยบ้านม่วงแถบนี้ภูเขาไม่มีสักลูกป่าดิบดงดำไม่มีจึงกำลังปลูกต้นไม้สร้างป่าขึ้นมาออกพรรษาพระอาตมาก็พาพระเนรขึ้นภูเขาหลบหลีกเพราะในช่วงนี้ลมเหนือล่องลงมาท้ายฤดูฝนต้นฤดูหนาวหนุ่มสาวเขาสนุกสนานร่าเริงจิตใจเขาเบ่งบานด้วยความรักเอนเตอร์เทนมีแต่เสียงขับเสียงรำพระหนุ่มเนรน้อยเป็นเพอเวอร์เฮเวมันอยากซิกต้องพาขึ้นภูเขาไปซ้อมรบในป่าอาตมาก็บอกไปนะไม่ต้องไปกินข้าวกินมาม่าคนละสองห่อต่อหนึ่งวันปีก่อนๆปีหลังมาเอาใหม่กินข้าวเปล่าๆดีกว่ามาม่ามาม่ามันมีวิตามินต้มข้าวเปล่าๆกินเลยก็ได้วันละครั้งทำความเพียรคอมนิดเข้าไปอยู่ในป่าใครหาข้าวไปเข้ากินอยู่กันตั้งหลายปีมีแต่คนจะฆ่าจะแกงพวกเราไปไหนมีแต่คนกราบไหว้ไปไกลๆหมู่บ้านให้พ่อขาวต้มข้าวให้กินพ่อดีไปที่ห้วยหวนคุณกฤษดาสุภาพไพบูลย์ที่นั่งอยู่ท้ายๆก็พบเข้าพาลูกน้องบริวารมาทำบุญพอดีวันนั้นใกล้ๆวันเฉลิมพระชนพรรษาแกก็พาบริวารมาทำบุญแล้วมานั่งสมาธิมาฝึกสมาธิลูกน้องเหล่านั้นถือศาสนาคริสต์มากกว่า 50% พุทธน้อยๆเขาก็จำใจต้องทำเพราะหัวหน้าเขาหาทำหัวหน้าเขาหาทำไม่อยากทำก็ต้องทำถ้าขึ้นสวรรค์หัวหน้าดีๆเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่อนุเคราะห์คลุมครองให้ประโยชน์แก่ลูกน้องบริวารในชีวิตนี้ในโลกนี้เลยนะแม้แต่ตายแล้วได้ขึ้นสวรรค์เพราะหัวหน้าดีๆพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสเคยเล่าภิกษุทั้งหลายเทวดาทั้งหลายย่อมสาธุการแซ่สองเมื่อเทวดาใหม่ขึ้นสวรรค์เทวดาเก่าก็ต้อนรับน้องใหม่เหมือนพวกเข้าสู่มหาวิทยาลัยแล้วเทวดาเก่านี่ก็จะถามว่าทำบุญอะไรจึงได้มาอยู่สวรรค์กับพวกเราดีจังนะพวกท่านทำบุญอะไรและมีเทวดาใหม่บางพวกว่าอายไม่อยากพูดมีบุญน้อยไม่กี่วันก็จะจากสวรรค์ไปเพราะอะไรอายไม่อยากพูดทำบุญอะไรเขาก็เล่าเพราะถูกขยันขยอมมากก็เล่าทำบุญอย่างโน้นอย่างนี้ไม่อยากทำดอกแต่หัวหน้าพาทำหัวหน้าบังคับไม่ทำก็ไม่ได้ก็เลยทำแล้วมันได้ขึ้น
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับนิธิพรบานเย็นครับคณะกรรมาการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงกรณีปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: ่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลก

0: ธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คณะกรรมการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงกรณีปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
2: คณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนางสาวปุณวลีนพอมรบดีสสพรรคภูมิใจไทยเป็นประธานการประชุมพิจารณาผลการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มิถุนายน2566โดยเชิญหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องผู้ทรงคุณวุฒิและอดีตผู้บริหารอุทยานแห่งชาติเข้าชี้แจงข้อมูลในการประชุมนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานชี้แจงว่าการแก้ไขปัญหาพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานควรพิจารณาบนพื้นฐานของข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ไม่ควรยึดเพียงมติคณะรัฐมนตรีหรือข้ออ้างเรื่องการเข้าครอบครองพื้นที่ก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติเพียงด้านเดียวเสนอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถือครองและการเปลี่ยนมือที่ดินรวมถึงประเด็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างรอบด้านและไม่เห็นด้วยกับข้อมูลที่อ้างว่ามีการผนวกพื้นที่กว่า 80,000 ไร่เข้าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติทับลานต้องมีการตรวจสอบอย่างชัดเจนกรณีพื้นที่ที่มีการทับซ้อนกับเขตเมืองกว่า 50,000 ไร่ควรพิจารณาตามข้อเท็จจริงและยอมรับความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นแต่ในส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตหรือการซื้อขายเปลี่ยนมือโดยกลุ่มทุนควรได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายชวิสาปทุมมารายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันไม่ได้ส่งฝ่ายกฎหมายดำเนินคดีฟ้องร้องนางสาวอิงฟ้าวราหะจากการแสดงความคิดเห็นปัญหาพื้นที่ทับซ้อนผืนป่าอุทยานแห่งชาติทับลาน
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวชี้แจงกรณีนางสาวอิงฟ้าวราหะและคณะแสดงความคิดเห็นปัญหาพื้นที่ทับซ้อนผืนป่าทับลานว่าไม่ได้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการฟ้องร้องบุคคลใดเพียงแต่ก่อนหน้านี้ฝ่ายกฎหมายได้มาหารือประเด็นดังกล่าวตามหน้าที่แต่ส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วยกับแนวทางการดำเนินคดีเนื่องจากเห็นว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่าการตอบโต้หรือดำเนินคดีกับบุคคลใดหากมีการดำเนินการใดๆของฝ่ายกฎหมายในอดีตหรือในระดับหน่วยงานเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่เคยดำเนินการมาไม่ได้เกิดจากนโยบายหรือคำสั่งของรัฐมนตรีแต่อย่างใดจึงขอให้ประชาชนรับทราบข้อเท็จจริงและไม่หลงเชื่อข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้นำสหรัฐยินดีที่จะสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ทางการเวเนซุเอลาในการตอบสนองต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐยินดีที่จะสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ทางการเวเนซุเอลาในการตอบสนองต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และแผ่นดินไหวตามหรือ Aftershock ขนาด 7.5 ในประเทศเวเนซุเอลาเมื่อช่วงบ่ายของวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งส่งผลให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างขณะเดียวกันนางเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลายืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาอย่างน้อย32รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า700รายอย่างไรก็ตามสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS เตือนว่ามีแนวโน้มที่จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอาจสูงกว่า 10,000 ถึง 100,000 รายปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.
5: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz

าศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์ไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอย่างมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ full time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมลsomnet.t@msu.ac.th

0: ขอต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพนุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้ถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยาวีหาอปพรกู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ
1: อันนั้นอันวสาขาไม่มีใบกระยันต่างกันได้ใบหนึ่งวิเศษแท้ธรรมพระเจ้าอยู่นำอันนี้ก็เป็นความโบ้ความว่าของท้าวอินทิยานเพิ่นสอนลูกสาวเพิ่นในโลกเฮานี่ธรรมชาติบรรดากบไม้ใบหญ้าผึกษาทั้งหลายย่อมมีกิ่งต้านสาขาหน้าใบแตกต่างกันดังเดียวกันกับคนเฮานี่เองถึงแม้ว่าจะเกิดห่วมอุทธรก้อนเลือดจากท้องแม่ท้องพ่อเดียวกันก็ตามแต่จิตใจในใส่ใจขอจิตสำนึกความหมักความพอใจและรสนิยมในชีวิตนั้นก็แตกต่างกันจังสันต้องหู้จักใจเขาใจเฮาหู้จิตศาสตร์ของแต่ละบุคคลเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ผูกหักแพงสามัคคีและปลูกสร้างมิตรไมตรีที่ดีต่อกันใบหนึ่งวิเศษแท้ธรรมพระเจ้าอยู่นำหรือว่าพระธรรมเจ้าอยู่นำแท้แล้วโอ้โหกวานี้ก็หมายถึงใบไม้วิเศษในสุภาษิตนี้ก็ได้แก่ใบลานซึ่งเป็นวัตถุได้มาจากกบลานด้วยกรรมวิธีจัดแจงแต่งตัดเป็นอย่างดีนักปราชญ์อาจารย์ลาวแต่โบราณการเพิ่งได้เขียนเป็นวรรณคดีก่อนการเป็นบทกวีจากจังหวะเต้นแห่งหมกหัวใจลงสู่คมอันแหลมลึกของเล็กจานจานจาลึกพระธรรมคำตั้งสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่นได้เขียนไว้ในใบลานหนังสือผูกหนังสือก้อนหนังสือใบลานแต่เก่านั้นเขียนไว้พระธรรมวินัยไตรปิฎกกฎหมาย โบราณวรรณคดีโหราศาสตร์ดาราศาสตร์ตำนานพื้นเมืองตำรายาต่างๆผมสวดานบังจุ้งมูนี่เขียนใส่ใบลานกายสืบทอดอย่างต่อเนื่องมาหลายร้อยปีแล้วนู่นแนวนั่นจึงถือว่าใบลานเป็นใบไม้วิเศษที่บันทึกมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไว้เพื่อลูกหลานอนุสนได้สืบทอดต่อมาจนสมนี้อันว่าธรรมชาติเสื้อสุมป่าพนาเขียวเกี่ยวกอดพันทันแถวโนแนวหนาไม่มีใบสันใบสันหี่ยาวหน่อยแกวกพี่น้องเอ๋ยแงกสาขาหนาก้านสามเกี่ยวก็ต่างกันเตือนบอกบันประสานส่วนสัมพันธ์ขันคอดแพงพงสหายบ่อนายแหน่งถนอมไว้หู้ใจเขาใจเจ้าใจเฮาให้ขัดแน่บ่แม่นเห็นแก่ได้ภัยคัดเคินตอบโต้ประโถอ้างอวดแต่โตบ่ดีเด้ออันหนึ่งไม่ต่างไม่ใบต่างบ่คือกันทานเอ้ยแต่ใบลานคือใบวิเศษคูณของคำจารึกธรรมถลงไว้วิสาสูงสินประสาทอย่าได้ประมาทมากอย่าปล่อยวางหวานทิมอย่าไหลล่างห่างประธรรมแท้

าไม่ล้ำเดียวป้องก็ต่างกันหลายห้ามก็เป็นพี่น้องใจเลี้ยวก็หากมีพอแล้วความโม้ความบาของนักปราชญ์อินทิญาณเมื่อ 3-400 ปีผ่านมาได้สั่งสอนลูกสาวเพิ่นความนี้ก็เลิกเลี่ยบให้เฮาได้คิดได้อ่านว่าไม่ภัยล้ำหนึ่งหนึ่งมีหลายป้องแต่ละป้องก็หากมีลักษณะแตกต่างกันคือกันกับคนผู้หลังคนบ่ซื่อสัตย์คิดขดคิดทรยศปากบิดใจห้านนักปราชญ์อินทิญาณเพิ่นสอนลูกสาวเพิ่นต่อไปว่าลูกเอ้ยต้นไม้แต่ละสนิดนั้นสิมีกิ่งก้านกิ่งงาสาขาบ่คือกันมีงาคดงางูงาน้อยงาใหญ่ไม่ไผลำเดียวก็หางยังตักป้องมีป้องใหญ่ป้องน้อยป้องสั้นป้องยาวป้องที่มีแมงมาลีแทรกซ้อนซ่อนอยู่ไหนก็มีเปรียบได้ดังพี่น้องเกิดมาห่วมสายเลือดพ่อแม่เดียวกันบางคนก็ดีบางคนก็ร้ายบางคนก็คิดโลภเลี้ยวขดในของงอแงในกระดูกเห็นแก่เนื้อแก่ตัวอิจฉาพยาบาทบังเบียดข่มเหงผู้อื่นนั่นเหตุนั้นจึงต้องตั้งใจภาคเพียรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีมีสติตื่นตัวระวังตัวอย่างรอบคอบพร้อมทั้งมีจริยธรรมศีลธรรมประจำใจอย่าได้เป็นคนขี้โหดสามานคือพวกที่บดีทั้งหลายเด้อลูกเด้อนี่เป็นความเว้าความว่าของนักปราชญ์อินทิญาณ

สาขาไม่ตั้งไม่ในป่างูเงี้ยงูเงี้ยบิดเบียงบางเบื่อเบี้ยวลำเดียวมีหลายป้องบะปองดองสอดคองปุ่นเปียบพงพี่น้องเกิดมาเฮียงกลุ่มท่องส่องบ่อเกี้ยวก้อมเขียวเท่ดายลามคนขีดขดเลี้ยวเป็นเกี้ยวส่องคมคมเครียดเคืองคนิ่งพิษโพดผ่านผ่าให้ควรที่หมายมโนให้เห็นทางเที่ยวใหม่โลกกดหลงละได้โต๊ะอยู่ใส่กระหอง

งสาขาไม่มีใบหุ่มก็ต่างใบหนึ่งวิเศษแท้เงาเงื่อมเหม็นโผต้นไม้ใหญ่แต่ละลำแต่ละต้นย่อมมีหุ่มหุ่มเงาเยือกเย็นแต่ว่าหุ่มเงาแต่ละต้นก็หากแตกต่างกันไปตามชนิดของพันธุ์ไม้คือมีหุ่มน้อยหุ่มใหญ่หุ่มหนาหุ่มบางนั่นเองถึงจะได้ยี่กระตามก็ยังมีหุ่มไม้พิเศษชนิดหนึ่งที่สาวขุดทั่วโลกให้ความเคารพบูชาคือหุ่มต้นโพจึงมีคำว่าว่าหุ่มหนึ่งวิเศษแท้เงาเงื่อมนั่นเป็นโพเป็นยังจึงสื่อว่าหุ่มต้นโพเป็นหุ่มไม้วิเศษที่พุทธนิยมนับถือว่าหุ่มต้นโพเป็นหุ่มต้นไม้วิเศษนั้นก็นิยมว่าไม้โพเป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหมายความว่าพระพุทธเจ้าได้สำเร็จการเป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ก้องหุ่มต้นโพแล้วก็ออกเผยแผ่สัจธรรมแก่คนทั้งหลายเพื่อความสุขสงบห่มเย็นแก่สาวโลกได้สั่งสอนให้คนทั้งปวงละเว้นความชั่วสร้างแต่ความดีแล้วก็สำละสะล่างสวยจิตสวยใจให้บริสุทธิ์ขาวสะอาดงามมีเมตตากรุณาหักแพงผูกพันสันทวะไม่ตีบ่เบียดเบียนขาฟันซึ่งกันและกันพร้อมกันนั้นกระสางโลกมนุษย์ไทยมีแต่ความสุขสันติภาพต้นโพวิเศษแท้ทั้งโลกเหลือเสียงมนพุทโธทงตัดส่องงานอย่างลำและลำปุ่นปุ๊บเอิญเสริญส่วนมนุษย์ศาสตร์เหตุจิตใจสะอาดอ้างวางกิเลสแห่งๆสี่เห็นแจ้งคู่สุอันแท้ร้ายหุ่มโพคือหุ่มต้นธรรมะใสแสงเงี้ยงส่งถึงจิตใจห่วงวิไลแหล่งซอกสมซื่อเป็นหนองงามสมสีสะอาดโพที่พึกบ่เสื่อมเสียงเสียงประธรรมบ่เม็ดม้อยสิอ่อยเอิ้นคู่สุคนพี่น้องเอ้ย

ทางเบิดไปแล้วควรยังข่างไทยลูกเอ้ยใบหักอุดรแล้วล่ำการก็หักยังพอแล้วบอกเล่าภาษาเล่าทางภาคใต้เล่าไงแต่โบราณอีกคือหนึ่งผู้คู่ว่าวันนี้บอกว่าเงินทางเบิดไปแล้วควรยังข่างไทยใบหักคู่ล่นแล้วล่ำการหักเต่ายังพอแล้วว่าฉันสั่งสอนตักเตือนให้คนท้องมีสติตื่นตัวสะดุ้งใจแล้วให้เตรียมพร้อมต่อโศกและอุปสรรคและความหนุนยากสับสนบนเส้นทางถนนแห่งชีวิตที่ดินร่นซอกแสวงหาเหลี่ยงชีพเพื่อนำร่วมชีวิตอย่างมีความสุขสบายขอสำคัญเม่นเพิ่นเตือนบอกให้สางความหวังสั่งสอนให้มีกำลังจิตกำลังใจแข็งแกร่งกล้าแก่นโบให้วันให้ไว้ค้นแค้นแอนอ่อนแอหยอดหอมพบพออุปสรรคชีวิตเมื่อยังมุดไปแล้วควรยังข่างไทยทั้งเป็นเงินคำมืดไปแล้วก็ตามหย่อนการจับจ่ายใส่ซ้อยเพื่อชีวิตประจำวันหรือถือปูหลายสายโจรเมื่อปนจีงัดเงะหลบหลักเอาไปหรือว่าไปยิงไปกว่านั้นถือไฟใหม่เผาผลาญจนเกี่ยงวัดก็ตามเพิ่งซ้อนให้ตั้งใจให้ทุนให้เทียงหักษาเสิร์ชสู้กำลังใจไว้ให้ได้โดยให้คิดว่าสิ่งเหล่านั้นบริหาพรมานำตั้งแต่มือเกิดเสียไปแล้วก็แล้วไปแต่ว่าขวัญคือกำลังใจห่างกายตีนมุ่งตัวตนคนท้องยังอยู่และก็ยังมีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะยืนด้วยลำแข็งลำขาต่อสู้ออกแห้งงานหาเงินหาคำเพื่อให้มีสมบัติทรัพย์สินขึ้นคือเก่าเมื่อมันไปมุกหมุนกินเหล่าเมายาเอาขี่เบ็ดไปเสร็จขี่ไก่เอาไฟไปหมอดไฟเม้นใหญ่ไปกลัวเก่าปล่อยชีวิตชีวาไล่ไปตามกระแสแห่งกิเลสตัณหาบ่คิดสิต่อสู้ซึ่งเปรียบดังต้นไม้ถ้าเข้าสู่ดีๆแล้วมันจะเกิดมาที่มีใบอยู่ทั้งลำต้นเลื้องหล่นคูหล่นลงจนเกี่ยงแล้วหรือแต่กิ่งงาสี่ฝ่าคอยฝนแต่ขอสำคัญลำต้นและสาขางาต่างๆบ่หั่นได้ตายยังบ่แห้งเมื่อมันบ่แห้งบ่เหี่ยวเรื่องหล่นคือกันกับไปจังสิแล้วคือความหวังนี่แหละคือชีวิตที่มีพลังความหวังนั้นเป็นพลังของชีวิตที่สิปงโซโจจาวแตกนอโจใบในบ่ทอได้เดือนข้างหน้าใบหักคู่หล่นแล้วลำต้นก็หักงั่งฝนฝ่าตกลงมาฝ่าไม่ฝนดินก็จะเกิดขึ้นในทางศาสนาก็คือกันเป็นว่าเงินทางเบิดไปแล้วควรยังข่างไทยสติปัญญาเฮาบ่หั่นได้เก่งกล้าปัญญาบารมีบ่หั่นได้เจริญบ่หั่นได้ยิ้มได้เต็มเฮาก็รักษาควรคือศรัทธาไหวเสื้อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีศาสนีศาสตร์ก้อนศาสนามีกรรมดีกรรมชั่วให้ผลตนเองเป็นผู้เฮ็ดตนเองเป็นผู้ทำตนเองสิได้สิ่งมงคลกรรมสกตาศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วซื่อว่าหวนยังขากไทยศรัทธาพิสังศรัทธานิยติปาเถยังศรัทธาเป็นเสบียงเลี่ยงการกระทําศรัทธาเป็นเขาปลูกลูกแนวเบิดสวนสุเนวยังมีเขาปลูกมีพันธุ์เผื่อที่จะปลูกขึ้นพ่อแม่ของเฮารักษาศาสนามาลายเซนศาสตร์คนนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหังสัมมาสัมพุทโธแปลบ่ได้แต่นุบายกูมือกูมือคันบอกเพื่อนบาปญาณสันทดทดเพราะศรัทธาขันวาลงวัดลงว่าก็ไปจมล้มจมหล่อมไปจังหังจังเพนเนี่ยกูบอกจังได้เสื้อฟังจังสันส่วนเนี่ยกูก็มีศรัทธาเฮ็ดอีหยังก็ว่าแต่สิได้บุญไหว้พระนาถที่เมสรนังอันยังพูดโทเมสรนังวรังเอเตนะจ้าจะว่าเชนะจักมันเบาอย่างเปกกับบ่ได้เบาแล้วคือสิได้บุญ
พวกได้เฮาทั้งหลายก็คือกันลงวัดลงว่าอีมินาสกาเลนาทั้งโพธิ์ทั้งอภิปูชยามะไปหาบเสื่องหาบหนามหาบธงหาบทาหลอกล่ำทำเพียงหาบอยู่ทั้งบาก็ยังบอกว่าอีมินาสกาเลนาโอยขึ้นหลังหัวหลังควยขึ้นขี่เกียนบ่มีแนวล่ำนะโมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตเพิ่นว่าตัวนั่นแล้วเพิ่นว่าอุ่นบ่แล้วควรยังข้างไทยปัญญาบ่ทันเกิดขึ้นศรัทธาใสส่องแจ้งบ่น่าหากสิฮู้เพิ่นว่าเมื่อหอดกูมือล่ําใบหักคู่หล่นแล้วล่ําต้นก็หักยังพอมาถึงสมัยใหม่นี่แล้วได้เรียนบาลีสิญูอังญูขึ้นมาแล้วหูจะเกจะกาถึงเอหมู่อาเฮียนสนเฮียนมูนแล้วกับป่าพืชปฏิบัติธรรมกันเข้าไปอีกบ้านนี้ซ้อนลูกซ้อนล้านซ้อนบ้านซ้อนเมืองพากันไหว้พระแปรโขบโขบโขบปุงโนโจจาวแตกโนโจใบขึ้นมาแล้วนัดกันประพฤติปฏิบัติธรรมบวชชีพาวันนัดพบเขาสับลานั่งสมาธิมิดอิ่งติ่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงตื่นมาแต่ตีหนึ่งตีสองหนีแล้วใบหักกู้ล่นแล้วล่ำการผัดเหล่าย่างลูกเอ้ยคนว่ามันจะเกินโนจอใบขึ้นมาซะแล้วบาดนี้ความโบราณก็เลยว่าอันนู้นทางวัดไปแล้ววันย่างข้างไทยใบหักกู้ล่นแล้วล่ำการหักเหล่าย่างพอแล้วเมื่อมือตรงอยากหนุ่มคุ้มขังข้าติดโลกเอ้ยพบปัญหาชีวิตสุดโทรมช่วยหายอันตรายหลายด่างม่านตีม่านต่ำตีนำเมื่อนขมัดหมดเสียงเสียงเหนื่อยยำประจานกอยานาท่านจะได้โศกเศร้าเงาหวมผิดหวังชีวิตยังบ่ท่านตายเหตุเตินตัวเตินสะดุ้งหมู่หมาดไม้มโนมันแข็งขันตะกันแกงโลกเอ้ยลูกแลนหันจันจันรู้มันเพียนบอคานพ่ายถ่ายสิเบ่งบานทำความเพียนไปนี้พ่ายถ่ายสิหงเฮ

เจ้าอย่าทำใจเพียงเขาห่อคมคืนนั่นเด้อควงคือเจ้าอย่าตื่นเสมอหมอกปากบานนักปราชญ์อินทิย่างสอนลูกสาวเพิ่นหนึ่งในจำนวน148บทภาษิตสุภาษิตบนนี้กล่าว

0: ครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่จะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กรอบกั้นบังคุณดาอุลาราชชุติดาพระเสด็จ

0: ของนักเดินทาง78ปีมาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโล

ใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระ

0: ประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดแผนการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่คาดแล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมตั้งเป้าผลิตพลังงานสะอาดร้อยละ70
2: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยโดยแผน PDP ฉบับใหม่ปี2026เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี2050โดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดให้ถึง170ของกำลังการผลิตทั้งหมดคาดว่าจะจัดทำแผนแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้จากนั้นจะเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานในเดือนกรกฎาคมเพื่อเปิดรับฟังความเห็นและเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามลำดับแผนดังกล่าวได้กำหนดแหล่งพลังงานสำคัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านได้แก่โซล่าฟาร์ม 272,087 เมกะวัตต์นิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR 2,400 เมกะวัตต์แบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน 1,485 เมกะวัตต์และโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ 2,472 เมกะวัตต์เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปี2050ที่คาดว่าจะพุ่งสูงถึง 71,340 ถึง 77,374 เมกะวัตต์แต่ตัวแปรสำคัญอย่างกลุ่มธุรกิจ Data Center ยานยนต์ไฟฟ้าและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC อย่างไรก็ตามจากความต้องการใช้ไฟของกลุ่ม Data Center ที่ยื่นขอเข้ามาสูงเกือบ 30,000 เมกะวัตต์กระทรวงพลังงานเตรียมกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการต้องวางเงินมัดจำล่วงหน้าเพื่อสำรองการใช้ไฟฟ้าโดยจะนำเม็ดเงินดังกล่าวไปพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและนำรายได้ส่วนหนึ่งมาลดค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการในประเทศปฏิพลแต่ทัพพรมมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขออกหนังสือด่วนที่สุดถึงหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศให้เร่งช่วยเหลือบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากกรณีชะลอบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
3: นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัฒนารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยบุคลากรทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นและชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้จึงได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดและหน่วยงานต่างๆแห่งราชการบริหารส่วนกลางซึ่งได้กำหนดแนวทางการช่วยเหลือครอบคลุมบุคลากรทุกประเภทหากบุคลากรรายใดมีความประสงค์จะขอยกเลิกหนังสือขอลาออกเนื่องจากเหตุผลการชะลอบรรจุดังกล่าวขอให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งพิจารณาดำเนินการโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่ให้บุคลากรต้องขาดรายได้หรือได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีพและเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการบรรจุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดารุมนอุดมพรรายงาน
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาสามารถเปิด
4: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: เรื่องจริยธรรมผู้บริหารตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมณสถานที่แห่งนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เวลาของเราได้ล่วงเลยมาถึง 9:55 นาทีตามหมายกำหนดการนั้นอาตมาจะต้องกล่าวปาฐกถาธรรมที่นี่เริ่มตั้งแต่ 3:00 เช้าก็เลยขอถือโอกาสนี้ปรงอาบัติกับท่านทั้งหลายเหตุที่มาล่าช้าไปหน่อยนั้นมันเป็นเหตุสุดวิสัยตั้งใจจะมาให้ก่อนเวลาเพราะครั้งนี้รู้สึกจะเป็นครั้งที่3ที่อาตมาได้มากล่าวปาฐกถาธรรมที่นี่ในวาระต่างๆกับบุคคลต่างๆกันท่านที่คอนโทรลเสียงเมื่อกี้ใช้ได้แล้วเพราะเสียงไม่ค่อยจะมีทำงานมากเมื่อเช้าตั้งใจจะมาให้ถึงที่นี่ก่อน 3:00 เช้าเหมือนกับทุกๆครั้งที่มาที่นี่หรือที่ไหนก็ตามเพราะในสัพพุริสธรรมที่เราได้ศึกษาได้ผ่านมานั้นมีคำหนึ่งว่าการัญญุตาผู้รู้จักการรู้จักเวลาในทางพระวินัยของพระโดยเฉพาะพระเถระพระผู้ใจหรือจะมองไปทางบ้านเมืองการปกครองการบริหารผู้นำผู้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะต้องรักษาเวลาเป็นแบบอย่างอย่างการลงปาติโมกอุโบสถสังฆกรรมพระผู้ใหญ่จะต้องรีบไปถึงที่ประชุมก่อนพระผู้น้อยถ้าไปถึงที่หลังพระพุทธเจ้าปรับอาบัติทุกกฎทุกกฎคือผู้มีระเบียบอันไม่ดีไม่งามนั่นเองวันนี้อาตมาก็ตั้งใจมากๆนะแต่ว่าเหตุสุดวิสัยเกี่ยวกับยวดยานพาหนะเช้าตื่นขึ้นตามปกติที่วัดนี่จะฉันขณะนี้กำลังฉันตื่นตีสองทุกองค์ต้องมาเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันจนถึงสว่างไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาแยกย้ายกันแล้วก็เข้าบิณฑบาตกว่าจะได้ฉันก็ตกไป 3:00-4:00 วัดอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านอยู่ในป่าถ้าจะไปติดต่อกับชาวบ้านเนี่ยเดินไปไม่ทันการเพราะฉะนั้นกลัวว่างานนี้จะทำให้เกิดอาการคอนฟลิกต์หรือว่าพลิกล็อกอะไรขึ้นมาบ้างอาตมาก็ได้ติดต่อรถไว้ล่าแห่งถึง3คันโดยเฉพาะคุณโยมสมนึกที่พามาในวันนี้เป็นผู้อุทิศตนเองเวลาและยืดยานพาหนะของคุณโยมเนี่ยให้อาตมาปีที่แล้ว 140,000 กิโลเมตรที่ต้องไปแสดงธรรมในที่ต่างๆเพราะไม่เคยเสียอะไรสักสตางค์เดียวแกเป็นคนรับผิดชอบหมดแต่ให้นี่วันนี้มันเป็นพออะไรแกมาช้ามากอาตมาก็ให้คนไปตามรถคันโน้นคันนี้คือถ้าเดินไปเองยิ่งช้าใหญ่ที่วัดไม่มีโทรศัพท์มันอยู่ในป่าในที่สุดก็ล่วงเลยมาถึง 2:30 จากถึง 3:00 แล้วความคิดที่ว่าทางนี้คงจะรอคอยแต่มีความคิดอีกอันหนึ่งว่าทุกครั้งเราไปเนี่ยเคยรอแล้วก็ไม่ค่อยตามกำหนดการแต่คิดอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามอาตมาก็สรุปเอาเองว่า1รถอาจจะเสียเพราะคุณโยมสมมุติในแกโยมเผอบ้านม่วงที่คอยสนับสนุนด้วยยานปาหนะเนี่ยพูดแล้วก็เป็นบุคคลที่เราน่าศึกษาคนหนึ่งแกเป็นคนสูบบุหรี่กินเหล้าเก่งฆ่างูฆ่าควายวันละ5ตัว10ตัวเจ้าของเขียงต่อมาพอได้รู้จักศีลรู้จักธรรมแกเลิกหมดแม้แต่มดแกก็ไม่ฆ่าบุหรี่เลิกสูบเหล้าเลิกกินมาเจริญสมาธิภาวนาอยู่วัดไม่ขาดซื้อรถคันนี้ใหม่ๆ 300,000 กว่าเงินสดๆมาขอปวารณากับอาตมาแล้วจะไปส่งทุกแห่งชีวิตผมได้ทำชั่วทำบาปมามากแล้วเหลือเพียงน้อยนิดผมจะใช้กรรมใช้เวรเท่าที่เวลาแห่งชีวิตจะเหลืออยู่ก็เรียกว่าเป็นสัตบุรุษในศาสนานี้ตัสมา อิทะชีวิตะเสเสเหตุนั้นชีวิตของข้าพเจ้าที่ยังมีเหลืออยู่นี้กิจจกโรสิยานโรณจมัชเชติข้าพเจ้าจะกระทำคุณงามความดีตามหน้าที่ของตนโดยไม่ประมาทแกคิดอย่างนี้แต่นี้มีลักษณะสเปเชียลิตี้อันหนึ่งประจำตัวของแกเป็นบุคลิกภาพคือลืมเก่งลืมเก่งนี่ไม่ใช่ลืมธรรมดาบางครั้งไปจังหวัดอุดรธานีกับขออนุโมทนากับภรรยาบางครั้งแกลืมภรรยาไว้ที่อุดรแล้วแกก็ขับรถมาเองกุเลงมาถึงบ้านลูกก็ถามว่าแม่ไปไหนโอ้ยจะเป็นกูลืมคักลืมแน่ฉันลืมแม่แกมาวัดเนี่ยบ่อยครั้งเดือนหนึ่งแกจะต้องวิ่งเลยวัดเดือนหนึ่งต้องมีประมาณตั้ง5ครั้งเลยไปถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็คิดเอามาหยังบ้านนี่คือความขี้ลืมอาตมาก็เลยสรุปว่า1แกลืม2รถเสีย3เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าแกมีโรคประจำตัวหมอบอกว่าจะตายนานแล้วความดันสูงแต่พอมาอบรมจิตเจริญสมาธิภาวนาแล้วแกบอกว่าไม่รู้เรี่ยวแรงมาจากไหนขับรถก็เก่งกว่าเก่าแต่อาการลืมเนี่ยยังลืมดีอยู่โรคความดันเนี่ยแกก็กินยาเป็นประจำเวลามันขึ้นแล้วมันทันทีเลยก็เลยสรุปเอาเองว่า1แกลืม2เจ็บไข้ได้ป่วย3รถราของแกมีอุปสรรคเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งอนิจจลักขณะคือความไม่เที่ยงในโลกนี้ไม่มีอะไรตามใจเราอาตมาก็เลยนึกใหม่ว่าถ้าอย่างนั้นควรจะรีบไปหารถอีกคันอื่นในบ้านแพทย์เนี่ยจะมีรถพลิกอัพอยู่2คันทั้งบ้านคนหนึ่งแกเป็นคนรวยแต่ไม่เคยเข้าวัดเราก็ไม่กล้าพระพุทธเจ้าว่าบุคคลที่ไม่มีศรัทธาก็เหมือนบ่อที่ไม่มีน้ำไม่ควรจะเข้าไปใกล้ไปรบกวนอะไรเข้าหลักทีนี้ก็มีอีกคันหนึ่งแกก็ยุ่งยากลำบากแต่ยุ่งยากลำบากก็เลยไปอีกบ้านหนึ่งบ้านตาดของครูซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์มาบวชอยู่ด้วยอันนั้นก็บอกว่าลางงานไม่ได้ไปหาจ้างคนขับอยู่ก็เลยคิดว่าคงยังไม่ได้มาแน่นอนแล้ววันนี้ก็เลยใจเย็นเปลี่ยนใจว่าจะทำงานต่อแล้วเพราะจะมาอยู่เฉยไม่ได้กลางวันฝนตกนี่จะหาพันเดนทำอะไรสักอย่างบริหารอารามถ้าไม่ปลูกต้นไม้ก็ต้องใส่ปุ๋ยหรือทำอะไรต่ออะไรวันนี้มีเวลาว่างทำเป็นประโยชน์ก็พอดีแกมาก็เลยรีบมาเลยบอกไม่ต้องอะไรเนี่ยตอนนี้ให้แกไปกินข้าวให้แกไปหาเติมน้ำมันตัวแกยังไม่ไปไปกินข้าวซะยังไม่กินข้าวเช้าก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะให้อภัยนี่คือเหตุการณ์ที่มาช้าหน่อยวันนี้เวลาเราก็เข้ามา10:03 น.อาตมาภาพรู้สึกเป็นสิริมงคลที่ได้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้บริหารทั้งหลายที่ได้มากราบปาฐกถาธรรมตามโปรแกรมที่เขียนไว้ในหนังสือนิมนต์นั้นอยู่ในหัวข้อที่ว่าธรรมะสำหรับผู้บริหารตามโครงการหลักสูตรพัฒนาจริยธรรมของผู้บริหารก่อนที่จะถึงคำว่าธรรมะสำหรับผู้บริหารเวลาของเราคงจะยังมีอยู่2 ชั่วโมงนี้พอจะพูดอะไรต่ออะไรให้เข้าใจได้มากอยู่ก็ขอพูดไปเรื่อยๆขอพูดถึงคำว่าจริยธรรมนี้ซะก่อนก่อนที่จะเข้ามาสู่ผู้บริหารจริยธรรมที่เราเรียกว่าธรรมะนั้นมันหมายถึงทั้งตัวสัจธรรมและจริยธรรมขอเอาคำว่าธรรมะนี้ซะก่อนนะธรรมะสำหรับผู้บริหารนั้นต่างหากเอาคำว่าธรรมะนี้ซะก่อนธรรมะคืออะไรนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้จักธรรมะคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นี่อันหนึ่ง2ธรรมะคือความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปจะได้ภาพรวมจะได้คำนิยามที่ชัดเจนที่สุด2คำนี้ธรรมะไม่ว่าจะในศาสนาใดก็ตามถ้าในพุทธศาสนาที่เราได้ยินว่า 84,000 พระธรรมขันธ์8โกฏ4คือ8,400,000ก็ตามเถิดมันมากเกินจะรวมอยู่ในคำว่า ความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นี้คือตัวสัจธรรมสัจธรรมก็คือตัวธรรมชาติและกฎเกณฑ์อันมีอยู่ในตัวของธรรมชาตินั้นตรงนี้จะไม่ขึ้นกับการกับเวลากับบุคคลกับเหตุการณ์กับสถานที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าบัญญัติไม่ใช่ใครบัญญัติแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่เองอย่างนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเมื่อท่านตรัสรู้ท่านก็พูดคำนี้ขึ้นมาว่าตถาคตานังอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาเราตถาคตจะเกิดขึ้นมาก็ตามหรือจะไม่เกิดขึ้นมาก็ตามธรรมติติตาธรรมนิยมตาธรรมชาตินี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดาของมันมีกฎมีเกณฑ์ของมันอยู่อย่างนี้นี่คือตัวสัจธรรมคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปนั้นคือจริยธรรมคือเมื่อรู้ความจริงสิ่งที่จะต้องรู้แล้วทำอย่างไรจึงจะถูกต้องตามความจริงอันนี้และกฎเกณฑ์อันนี้การกระทำให้ถูกต้องคือเมื่อรู้ความจริงสิ่งที่ต้องรู้แล้วก็คือการกระทำให้ถูกต้องที่ควรกระทำนั่นแหละเรียกว่าจริยธรรมขอแยกศัพท์นิดหนึ่งจริยธรรมนี่เราเข้าใจกันน้อยนะเข้าใจกันน้อยแม้แต่ภาพรวมๆทั่วๆไปยิ่งแปลออกมาเป็นภาษาต่างประเทศที่ใช้คำว่าโมลันใช้คำว่าเอทิคส์เหล่านี้ยังแคบมากๆเลยคือมันมองถึงการประพฤติปฏิบัติภายนอกจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติการทางสังคมก็ไม่ผิดเพียงแค่นั้นแต่จริยธรรมที่แท้จริงนั้นมันลึกมากกว่าที่เรากำลังพูดกันอยู่ที่กำลังเข้าใจกันมาจากภาษาบาลีว่าจระคำจระนี่แปลว่าไปเที่ยวไปจระเป็นธาตุเป็นลูสเป็นรากศัพท์แล้วก็ลงนิยปัจจัยเป็นจริยะแปลว่าความเป็นไปของชีวิตของแต่ละผู้แต่ละคนภาษาสันสกฤตว่าปวุตติภาษาบาลีว่าจริยะว่าความเป็นไปของชีวิตอันนี้ยังเป็นกลางๆยังไม่ได้หมายความว่าดีว่าชั่วก็ตามยังเป็นกลางๆทีนี้พวกเรามักจะได้ยินคำนั้นว่าร่อนเร่พเนจรคำว่าพเนจรมาจากคำว่าวะเนจระวะนะแปลว่าป่าวะเนในป่าจระแปลว่าเที่ยวไปในป่าออกเสียงเป็นภาษาไทยว่าพเนจรทีนี้พอจะไปกรุงเทพนั่งรถทัวร์นั่งเครื่องบินหรือท่องเที่ยวไปที่ไหนเราก็ยังบอกว่าร่อนเร่พเนจรไปซึ่งมันผิดกับความหมายที่แท้จริงของคำนี้เพียงแต่คำพูดกับความเข้าใจธรรมดานี้มันก็ไปกันคนละทิศละทางแล้วทีนี้จริยธรรมที่เรากำลังจะพูดถึงนี้ในทางพระพุทธศาสนามีอีกคำหนึ่งนำหน้าของคำว่าจริยะเพราะจริยะนั้นมันหมายถึงความเป็นไปของชีวิตธรรมดาจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่มันมีอีกคำหนึ่งนำหน้าว่าพรหมจริยะหรือว่าพรหมจรรย์แปลว่าความเป็นไปของชีวิตอันประเสริฐอันดีงามเรากำลังจะพูดถึงตรงนี้แต่เรามาพูดเพียงแค่จริยธรรมนะเพราะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าของเราท่านได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมีพุทธสาวกผู้เข้าใจหลักธรรมอันนี้ถึง60รูป60คนแล้วท่านก็แจกจ่ายสาวกของท่านให้ไปประกาศอันนี้ประกาศจริยธรรมนี่แหละท่านจึงใช้คำว่าจรถะภิกขเวจริกังพรหมจริยังประกาเสถะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปประกาศความเป็นไปอันประเสริฐแก่ชีวิตพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสิ่งที่เราเรียกว่า ศาสนาทุกวันนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์ถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎก 21,926 หน้า 45 เล่มท่านจะได้ยินคำว่าศาสนาพุทธศาสนังพุทธศาสเนไม่เกิน10แห่งในจำนวนนั้นแต่คำว่าพรหมจรรย์นี่มากอันดับหนึ่งรองมาก็ธรรมวินัยสองอันนี้เป็นชื่อแทนศาสนาธรรมะก็คือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นี่แหละความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปนะวินัยก็คือระบบของชีวิตและระเบียบของสังคมเมื่อมีระบบของชีวิตและระเบียบของสังคมโดยอาศัยเข้าถึงความจริงสิ่งที่ต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปเลยรวมกันเป็นธรรมวินัยกลายเป็นตัวศาสนาคำว่าศาสนาจึงมีน้อยในรูปศัพท์ของภาษาบาลีทีนี้พรหมจรรย์หรือว่าจริยธรรมอันประเสริฐนั้นท่านย่อส่วนลงมาว่าอายะเมวะโคภิกขเวอริโยอัทถังคิโกมะโคพรหมจริยังดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยมรรคมีองค์8ประการนี้แหละคือจริยะอันประเสริฐตอนนี้เราใกล้เข้ามาอีกนิดหนึ่งว่าจะมองเห็นภาพรวมของพรหมจรรย์หลักของพรหมจรรย์ของจริยธรรมเมื่อทุกคนเข้าถึงธรรมอันนี้จะเป็นบริหารก็จะเป็นผู้บริหารที่ดีจะเป็นผู้ตามก็จะเป็นผู้ตามที่ดีจะเป็นพานโรงนักการพานโรงกวาดถนนทำงานต่ำเตี้ยอะไรต่างๆมันจะดีไปหมดมันจะรับผิดชอบสูงมากเลยแต่เราจะละเลยอริยมรรคได้ไม่ได้ในจำนวนที่เราศึกษามาทั้งหมดที่เราได้เรียนมาในหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยคือเอาตนเป็นใหญ่ก็ดีถือโลกเป็นใหญ่ก็ดีถือธรรมเป็นใหญ่ก็ดีมันรวมอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ทั้งหมดเลยไม่ได้แยกออกไปจากตรงนี้ซึ่งมีโอกาสแล้วเราก็จะได้พูดกันต่อไปโลกทุกวันนี้เป็นโลกที่กำลังท้าทายความแข็งแกร่งทางจริยธรรมโลกยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคที่ต้องการที่สุดก็คือความเข้มแข็งทางจริยธรรมคือโลกทุกวันนี้เป็นโลกที่เจริญด้วยวิทยาศาสตร์อันผลิตผลออกมาเป็นเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์จะผลิตเทคโนโลยีออกมาสนองตอบความต้องการทางตาทางหูทางแก้มหูทางลิ้นทางกายอินทรีย์ 5นี้อยากเห็นอะไรก็ได้เห็นด้วยเทคโนโลยีอันเป็นผลิตผลทางวิทยาศาสตร์อยากจะได้ยินอะไรก็ขอให้ได้ยินอยากจะได้ดมอยากจะได้กลิ่นอยากจะได้สัมผัสอย่างไรให้มันได้ดังใจทันใจปรารถนาสิ่งที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้ได้มาดังใจนั้นก็คือตัววิทยาศาสตร์จะผลิตเทคโนโลยีออกมาทีนี้พื้นฐานจริงๆของตาหูจมูกลิ้นกายนั้นมันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งจิตใจจิตใจยังไม่มีอะไรเข้าไปให้เต็มให้พอดีให้พองามแล้วมันจะทะเยอทะยานมากขึ้นโลกทุกวันนี้จึงวุ่นวายตึงตังเพราะวัตถุอันเป็นผลิตผลทางวิทยาศาสตร์แย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตเกิดการเบียดเบียนซึ่งกันและกันทั้งทางตรงและทางอ้อมเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงซึ่งกันและกันสงครามวิกฤตการนิรันดรก็เกิดขึ้นทั้งสงครามร้อนสงครามเย็นทั้งใต้ดินและบนดินเผชิญหน้ากันอยู่นี่มันขาดอีกอันหนึ่งเมื่อวิทยาศาสตร์ผลิตเทคโนโลยีออกมาสนองตอบความปรารถนาความได้ดังปรารถนาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจศาสนาผลิตจริยธรรมออกมารองรับจิตใจอันเป็นพื้นฐานที่ตั้งลงของการเคลื่อนไหวทุกอย่างของตาหูจมูกลิ้นกายเราก็เลยจับคู่ได้สองคู่พอดีคู่หนึ่งคือวิทยาศาสตร์กับศาสนาอีกคู่หนึ่งเทคโนโลยีกับจริยธรรมกับจริยธรรมถ้าขาดตัวจริยธรรมนี้จิตใจของคนจะหอยหิวจะขาดแคลนความสุขต่อให้เรามีเงินมีทองมากมาย มีเครื่องบินขี่คนละคันละคันนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศเราจะตกนรกติดแอร์จะเป็นเปรตติดแอร์เป็นอสุรกายติดแอร์จะเร่าร้อนอยู่ในห้องแอร์นั้นเพราะว่าวัตถุนั้นอย่างเก่งก็เพียงแค่อำนวยความสะดวกสบายให้แก่กายแต่วัตถุไม่สามารถทำความสงบเยือกเย็นให้แก่จิตใจอันเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างได้ธรรมะคือจริยธรรมคุณธรรมทางศาสนานี้จะทำให้จิตใจรู้สึกพอดีระหว่างคนที่มีของมากกับคนที่มีความต้องการน้อยใครจะมีความสุขกว่ากันคนที่มีสิ่งของมากพรั่งพร้อมทุกอย่างอินฟลูเอนซ์ทุกอย่างกับผู้ที่มีความปรารถนาความต้องการน้อยอย่างพอดีผู้ที่มีความต้องการน้อยนั่นแหละจะมีความสุขแล้วก็รู้สึกร่ำรวยอยู่ในใจมันจะบอกให้เราเห็นได้ชัดเจนยิ่งโลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลเท่าไหร่คนเราก็ยิ่งพัฒนาความอยากได้อยากมีอยากเป็นมากขึ้นไม่รู้จักพออันเบิร์ตไอน์สไตน์แกเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังเราก็รู้จักเจ้าของทฤษฎีสัมพันธภาพเกี่ยวกับเรื่องอะตอมเกี่ยวกับเรื่องอะไรจนได้สามารถผลิตเป็นต้นตำรับสร้างระเบิดปรมาณูมาจนถึงนิวเคลียร์ถึงอะไรนะแกทำขึ้นมาแล้วแต่แกมีศาสนาในใจมากๆนะแกยังคิดล่วงหน้าว่าสิ่งที่แกทำขึ้นมาเนี่ยจะเป็นมรดกตกทอดสู่ลูกสู่หลานแต่ว่าสิ่งที่ทำมานี่จะอันตรายมากถ้าขาดแคลนสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมหรือจริยธรรมความเป็นห่วงเป็นใยอันนี้แกก็พูดขึ้นมาเขียนขึ้นมาว่า the words of the future depend on moral and force of moral strengths ชะตากรรมของโลกของมนุษยชาติในอนาคตจะขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งทางจริยธรรมหรือความแข็งแกร่งทางศีลธรรมถ้าหากคนขาดจริยธรรมอ่อนแอทางจริยธรรมแล้วมันจะอันตรายมากที่สุดเลยวิทยาศาสตร์นี้จะทำอันตรายแก่โลกได้อย่างรวดเร็วทำร้ายได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวเพราะนั้นในยุคนี้เป็นยุคที่วิทยาศาสตร์ได้เจริญขึ้นมาอย่างเต็มที่การทำงานอย่างหนักหน่วงของศาสนาที่จะระดมเอาคุณธรรมทางศาสนาโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมนี้จะต้องรีบนำมาใช้นำเข้ามาสู่การดำรงอยู่การดำเนินไปของชีวิตและสังคมให้ได้ถ้าเมื่อใดเราไม่สามารถพัฒนาจริยธรรมขึ้นมาสู่จิตใจโดยเฉพาะผู้บริหารเหล่านี้นะอันตรายเอามากมากเลยอันตรายมากมากเลยมีจริยธรรมแล้วยังมีคำว่าพัฒนานะข้อภัยก็พูดถึงพัฒนาอีกนิดหนึ่งเพราะว่ารอพัฒนาจริยธรรมความจริงจริยธรรมมันดีอยู่แล้วเราจะพัฒนาอย่างไรไม่ว่าพัฒนาตัวคนเราเนี่ยจิตใจของคนเราเนี่ยจริยธรรมบางทีมันเฟ้อก็ได้นะคือมันยังไม่เป็นจริยธรรมอันประเสริฐคือความเป็นไปของชีวิตนั้นจะต้องพัฒนาจากจริยธรรมธรรมดาให้มาเป็นพรหมจรรย์พัฒนานี้เป็นภาษาบาลีมาจากคำว่าวัฏฐานวัฏฐานมันเป็นคุณศัพท์นะนะมันไม่ใช่เป็นกรรมพัฒนานี่มาเป็นภาษาไทยว่าพัฒนาแปลว่ามากหลากหลายรกรุงรังอย่างนี้ก็ได้ยังผมในหัวมากๆก็จะว่าเกสวัฒโนเกสวัฒโนก็แปลว่าผมมากผมดกทีนี้เราจะพัฒนาเนี่ยมันมีความหมายบวกกับลบอันหนึ่งหมายความว่าตักก็ได้พัฒนาไม่ว่าวัฏกีอย่างพวกช่างไม้พวกตัดไม้ก็เรียกวัฏกีคือบางสิ่งบางอย่างจะต้องถูกตัดจริยธรรมคือสิ่งที่ความเป็นไปในชีวิตของท่านบางสิ่งบางอย่างท่านจะต้องตัดถ้าไม่ตัดกับไม่เป็นการพัฒนาพัฒนานี่มีทั้งบวกทั้งลบข้อภัยอย่างสิ่งที่มันไม่ดีในตัวเรานั่นแหละสิ่งที่มันเป็นส่วนเฟ้อสิ่งที่มันเป็นส่วนเกินและมันมาเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นสิ่งเหล่านี้เราทำอยู่เป็นประจำในความเป็นไปของชีวิตเป็นจริยะของเราเราจำเป็นจะต้องตัดอันนี้อีกจึงเรียกว่าพัฒนาจริยธรรมยกตัวอย่างอย่างที่อาตมาเล่าเมื่อกี้อย่างคุณโยมสมนึกนั่นนะแกจำเป็นต้องตัดการสูบบุหรี่ออกแกจำเป็นต้องตัดการกินเหล้าออกแกจำเป็นต้องตัดการฆ่าควายวันละ5 ตัว 10 ตัวออกและแกก็ต้องมาเพิ่ม มาเพิ่มให้มันมากอีกส่วนหนึ่งคือความเป็นผู้สำรวมกายวาจาใจเป็นผู้มีศีลแล้วก็มาฝึกฝนอบรมจิตทางธรรมหลังจากนั้นก็มาพัฒนาสติปัญญาให้รู้เท่าทันความเป็นจริงความเป็นไปของชีวิตเพราะนั้นคำว่าพัฒนานี่ถ้าจะว่าไปแล้วในหลักภาษาบาลีจริงๆนะหลักภาษาบาลีจริงๆถ้าพูดถึงพัฒนาแล้วท่านต้องหมายถึงสิ่งที่มันเป็นไปแล้วมากหลากหลายแต่ถ้ามันยังไม่เป็นจะทำให้มันเป็นจากปุถุชนธรรมดาพูดง่ายว่าจะปั้นดินให้เป็นดาวจากปุถุชนมาเป็นกัลยาณชนจากกัลยาชนมาเป็นอริยชนเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยจะต้องเริ่มกระทำให้มันเป็นขึ้นไปไม่เรียกว่าวัฒโนภาษาบาลีใช้คำว่าภาวิตาภาวิตัตตาไอ้ภาวิตานี้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า development developmentซึ่งเราก็แปลว่าพัฒนาเนี่ย development เองเหมือนกันความจริงตัวพัฒนาจริงๆที่เป็นภาษาบาลีนั้นคือวัฒโนวัฒนานั้นก็หมายว่าการได้ผ่านขั้นตอนแห่ง development มาแล้วมาถึงผลของมันแล้วเพราะนั้นพัฒนาจริยธรรมนี่คงจะต้องมา develop พัฒนาธรรมนี้โดยเริ่มต้นตั้งแต่ภาวิตามาซึ่งโอกาสหลังๆท้ายๆเราก็จะได้พูดกันการพัฒนาจริยธรรมนี่ขอเข้าใจว่าพัฒนานั้นคือสิ่งที่มันมีแล้วมันเต็มแล้วหรือตัดออกไปจนพอดีแล้วแต่ถ้ายังไม่มียังไม่เต็มยังไม่ถูกตัดออกมาเนี่ยจำเป็นจะต้องทำให้มันมีให้มันเป็นขึ้นมาใช้คำว่าภาวิตาหรือว่าภาวนาซึ่งมันก็เกี่ยวโยงกันหมดเลยในอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเราจะได้พูดกันต่อไปใจเย็นๆนะวันนี้ว่ากันไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเวลาลงให้มันเกิดประโยชน์ร่วมกันอาตมารู้สึกดีใจเป็นสิริมงคลที่ได้มาพูดกับท่านผู้บริหารทั้งหลายบ้านเมืองของเราทุกวันนี้ไม่ว่าสมัยใดแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหรือในอนาคตมันจะต้องมีหัวหน้ามีผู้หลักผู้ใหญ่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยของมนุษย์ทั้งหลายก็ได้มาจากข้างบนลงสู่ข้างล่างจากผู้หลักผู้ใหญ่ลงมาคนภาคอีสานพูดไว้คำหนังหน้าฟังหน้าคิดว่าข้าสิเบิ่งพระให้เบิ่งฐานเบิ่งสมภารให้เบิ่งจุน้อยคันเบิ่งวัดให้เบิ่งฐานเบิ่งสมภารเบิ่งจุน้อยเป็นคำภาคอีสานเป็นระบบ soundtrack system เสียงในฟิล์มแปลเป็นภาษาไทยภาคกลางก็เรียกว่าถ้าจะดูวัดวาอารามก็ดูที่ส้วมถ้าจะดูท่านสมภารก็ต้องดูที่สามเณรสามเณรเรียบร้อยดีงามไหมจริยามารยาทการประพฤติตัวของเณรเหมือนเณรไหมหน้ากราบหน้าไหวนั่นจะบอกบ่งบอกถึงหัวหน้าของพระของเนนคือท่านเจ้าอาวาสดูกันง่ายพระพุทธเจ้าของเราท่านตัดนะท่านตัดสั้นรวบรัดเข้าใจได้ง่ายคือมันเกี่ยวกับผู้บริหารเกี่ยวกับผู้นำมีเรื่องเล่าไว้ในธรรมิกสูตรจตุกนิบาตอังคุตตนิกายแห่งพระไตรปิฎกเล่มที่21
2: ข้อที่70หน้าที่97พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบหมู่มนุษย์บ้านเรือนความเป็นไปตลอดทั้งดินฟ้าอากาศท่านว่าดูความที่เพียงหลายเมื่อใดพระราชาตั้งอยู่ในธรรม
1: คำพูดนี้อย่าเข้าใจว่าพูดเดี๋ยวนี้เป็นคำพูดเมื่อ2500กว่าปีซึ่งในโลกมาปกครอง

0: จริยธรรมผู้บริหารตอนที่3โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: เปลี่ยนหัวลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะที่เราจะต้องศึกษาอบรมกายเมื่ออบรมกายให้ดีกายนี่หมดภาระที่จะบริหาร
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวาระแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: ของคารวาน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโล

0: น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกพร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี้
2: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบกับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ462เสียงและเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าวโดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสเป็นประธานคณะกรรมการพร้อมกำหนดวันแปรยติ1วันรวมถึงกำหนดให้มีการประชุมกรรมการนัดแรกในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.ณห้องประชุมกรรมการ

0: CB 406อาคารรัฐสภาก่อนการลงมตินายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะทำขึ้นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต้องเผชิญรัฐบาลจำเป็นต้องใช้ทุกเครื่องมือและกลไกที่มีอยู่เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดกระทรวงการคลังได้บริหารจัดการงบประมาณมุ่งเน้นความสมดุลทุกมิติทั้งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อพยุงและฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการตัดลดงบประมาณรายจ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นตามมติคณะรัฐมนตรีมีการดึงเงินลงทุนจากภาคส่วนราชการรัฐวิสาหกิจการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศผ่าน BOI เพื่อเร่งขับเคลื่อนการลงทุนของประเทศชวิสาปทุมมารายงาน
1: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพอากาศไทยปฏิบัติภารกิจฝึกบินภายในน่านฟ้าประเทศภายใต้ระบบควบคุมเพื่อป้องกันการบินล่วงล้ำอธิปไตยประเทศเพื่อนบ้าน
2: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ชี้แจงถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลกล่าวอ้างว่าเครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทยบินล่วงล้ำดินแดนของประเทศกัมพูชาว่าไม่เป็นความจริงเนื่องจากกองทัพอากาศไทยดำเนินการฝึกบินตามวงรอบปกติเพื่อรักษาความพร้อมรบของกำลังพลและอากาศยานทุกภารกิจเป็นไปตามแผนการบินที่กำหนดและดำเนินการภายใต้ห้วงอากาศของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดภายใต้การควบคุมและติดตามของศูนย์ยุทธการทางอากาศที่บริหารจัดการการบินของอากาศยานทหารทุกลำตลอด24ชั่วโมงพร้อมระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่ออากาศยานเข้าใกล้แนวชายแดนในระยะ10ไมล์ทะเลเพื่อให้นักบินสามารถปรับเส้นทางการบินได้อย่างทันท่วงทีและป้องกันไม่ให้เกิดการล่วงล้ำอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นเรื่องที่ประเทศไทยให้ความสำคัญและยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงมาตรการลดความตึงเครียดและข้อตกลงร่วมที่ทั้งสองประเทศได้หารือและยึดถือมาอย่างต่อเนื่องปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สุ่มตรวจร้านอาหารบุฟเฟ่ย่านปทุมวันกำชับผู้ประกอบการห้ามเอาเปรียบประชาชนเตรียมขยายผลตรวจเข้มทั่วประเทศ
3: นางฟ้าสุพรรณเมธีสหภาพดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในการกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ภายในศูนย์การค้าสินทั้งหมดเพื่อติดตามและกำกับดูแลการเอาเปรียบผู้บริโภคพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันร้านอาหารบุฟเฟ่ได้รับความนิยมและมีการแข่งขันจึงต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเฉพาะด้านสุขอนามัยจึงได้นำเนื้อสัตว์และผักสลัดไปตรวจหาสารโลหะหนักและสารปนเปื้อนกว่า250ชนิดขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้บางกองงานแก้ไขปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนบ่อยครั้งทั้งเรื่องของแผนที่ราคาแสงหรือตัวเลขเงื่อนไขขนาดเล็กที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดโฆษณาเมนูอาหารไม่ตรงปกการปกปิดเงื่อนไขโปรโมชั่นปัญหาการใช้คูปองออนไลน์ความแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบแต่ละเอียดเงื่อนไขชัดเจนก่อนเข้ารับบริการหลังจากนี้จะเดินหน้าปูพรมตรวจสอบร้านอาหารบุฟเฟ่ทั่วประเทศหากพบการกระทำความผิด
4: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร0824724754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ชนบทแห่งหนึ่งในประเทศจีนตั้งเชิงเขาเป็นภูมิประเทศที่สงบอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ต่างๆมีห้วยน้ำลำธารไหลผ่านหมู่บ้านต้นไม้ทุกต้นใบสดมีนิ้วขจีในทุ่งนาที่สะพรั่งด้วยต้นข้าวที่ชูรวงเป็นสีทองตัดกับท้องฟ้าสีขาว

ชนบทส่วนใหญ่นั้นมีอาชีพทำไร่ทำนาผู้อยู่เรือนก็ปั่นควายทอผ้าต่างก็มีความสุขมีฐานะมั่งคั่งไกลห่างออกไปจากหมู่บ้านไม่ไกลมากนะทางด้านที่ตะวันตกมีอารามอันร่มรื่นไปด้วยไม้นานาพันธุ์มีกระท่อมน้อยเป็นกระต๊อบเป็นกุฏิของพระภิกษุสงฆ์องค์ขสามเณรผู้ผู้อยู่เจริญจำศีลภาวนากระท่อมหลังเล็กๆซ่อนอยู่ตามใต้ร่มเงาแห่งแม่ไม้นานาพันธุ์ในหมู่บ้านแห่งนั้นมีกระท่อมน้อยหลังหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสองแม่ลูกแม่นั้นแม้จะมีอายุย่างเข้าสู่วัยชรากาศแต่นางก็ยังแข็งแรงพอที่จะรับจ้างเขาทำงานหาเลี้ยงลูกได้บุตรของนางนั้นเป็นเด็กหนุ่มไม่เอาการเอางานดื้อด้านไม่เชื่อถ้อยฟังคำของมารดาไม่สนใจในความเหนื่อยยากลำบากของคุณแม่ที่ตรากตรำทำงานหนักเอาแต่เที่ยวเตร่สนุกสนานเฮฮาถึงกระนั้นนางก็รักเขาเอาอกเอาใจไม่ให้อนาถรวันหนึ่งเข้าแลเห็นเพื่อนกราบพระพุทธรูปก็นึกในใจว่าการที่เพื่อนของเรามีฐานะดีคงเป็นเพราะมันกราบไหว้พระพุทธรูปนี่ก็มาเย็นวันนั้นเขาเลยนึกขึ้นมาได้ว่าเราควรจะต้องมีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้เมื่อเขานึกได้อย่างนั้นแล้วเขาก็มุ่งหน้าไปที่อารามอยู่ทางเบื้องที่ตะวันตกของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่อาศัยของพระภิกษุสามเณรเป็นอารามที่ร่มรื่นไปด้วยร่มเงาแห่งหมู่มวลเมฆไม้นานาพัน

เย็นวันนั้นเขาก็เลยเข้าไปหาพระภิกษุในกระท่อมหลังเล็กๆในอารามแห่งนั้นเขาได้กล่าวกับพระภิกษุว่าเขาอยากจะได้พระพุทธรูปเพื่อจะไปกราบไหว้นมัสการเพื่อความมั่งมีสีสุขขอให้พระภิกษุนั้นจงได้หาพระนั้นให้แก่เขาบ้างเพื่อจะได้มั่งคั่งเหมือนคนทั้งหลายพระภิกษุได้ฟังก็กล่าวว่าหวังก่อนเจ้าเมนจะแก้จนด้วยการกราบไหว้พระนั้นไม่สำเร็จหรอกด้วยการกราบในเมื่อที่เรือนของเจ้าก็มีพระอยู่แล้วจงเคารพบูชาท่านเถอะ

วงได้ฟังดังนั้นก็ชะงนอุทานว่าที่บ้านของกระผมนะไม่เคยมีพระเลยสักองค์เดียวกระผมยากจนนักหนาจึงอยากได้พระไปไหว้บูชากับเขาบ้าง

านภิกษุก็ยืนการว่ากลับไปเถิดเหม็นพระเฝ้ารออยู่ที่บ้านเก่าแล้วกลับถึงบ้านคืนนี้ยืนเจ้าเคาะประตูถึงจะออกมาเปิดรับเจ้าอย่างรีบร้อนผีผามเสียจนใส่รองเท้ากลับข้างเสื้อที่สวมก็กลับด้านนอกเป็นด้านในไปสิเหม็งกลับไปหาพระที่บ้านเถิด

ฟังดังนั้นก็สำเพยินนะนมัสการลาพระภิกษุหนุ่มนั้นกลับฝ่าลมหนาวและอองน้ำค้างมาตลอดทางกว่าจะถึงบ้านก็เปียกโชกไปทั้งตัวทันทีที่เขาเคาะประตูกระท่อมผู้ที่เปิดประตูรับเขาก็คือมารดาของเขานั่นเองหนิงสังเกตเห็นนางสวมรองเท้ากับข้างเสื้อที่ใส่ก็กลับข้างนอกไปข้างในพอเห็นลูกชายเท่านั้นนางก็เอ่ยขึ้นว่าเหม็งเจ้าหิวไหมลูกหายไปไหนมาแม่เป็นห่วงกลัวว่าลูกจะไปเป็นอันตรายแม่ตั้งตาคอยเจ้าตั้งแต่หัวค่ำจนดึกอ้าวนั่นลูกเปียกปอนหมดทั้งตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสิลูกแล้วไปฝิงไฟที่หน้าเตาแม่

สียงที่หลั่งออกมานั้นนุ่มนวลนักเปี่ยมล้นไปด้วยความรักและความห่วงใจความเมตตาปราณีที่บริสุทธิ์ใจเข้าวันละลึกถึงคำของพระภิกษุหนุ่มบนที่อารามโน้นก็ประจักษ์แจ่มชัดในบัดนั้นเองว่าแม่นี้แหละคือพระของลูกพระที่อยู่ใกล้ตัวมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแต่เขาเองละเลยไม่เอาใจใส่เที่ยวสามเลเพเมาดูดดมยาเสพติดต่างๆนานาแม่เท่านั้นที่จะให้ความรัก

แม่เท่านั้นที่จะเสียสละให้ลูกได้ทั้งชีวิตและเลือดเนื้อมุ่งหวังแต่จะให้ลูกมีความสุขความเจริญแม่เป็นผู้มีแต่ให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนจากลูกแต่ตัวเรานี่สิมีแต่จะรับเอาฝ่ายเดียวนับแต่นั้นมาข้าก็บำเพ็ญตนอยู่ในโอวาทเธอทูลเคารพบูชามารดาของเขาเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้แหละคือพระแม่

แม่ลำบากตรากตรำทุกขั้นเช้าหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่รู้หนีแม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อลาทั้งตาเปล่าแม่ยอมเพลียชีวิตขีดจิตใจก็เพื่อลูกปลูกพันกระสันรักแม่ดวงตาแม่รักควักให้ได้เมื่อลูกโศกแม่เล่ายิ่งเศร้าใจทั่วแดนไกล

ังตั้งใจจะได้นูเจ็ดพันผู้เทพเจ้าเฝ้าวอนขอคอยถามเลิกฤดูปีใดดีพอหวังให้ก่อเกิดลูกถูกเลิกยามคล้ำฤดูเอิบอาบไม่ทราบสาสมุทฐานคันตั้งดังสอบถามเมื่อแพ้ท้องคลองทุกโรคคุกคามแต่ใจงามเพราะความรักปักลูกน้อยแม่อุ้มคันวันแล้วก็วันเล่ากำหนดก้าวเดินกว่าหน้าท้อถอยพอลูกคลอดปลอดภัยสมใจคอยแม่ก็พลอยเริ่มต้นเป็นชนเมยามทารกตกใจร้องให้จ้าแม่จะมากล่อมหอมแก่สีให้ดื่มนมสมนาโตแสนปีผู้ปลาเนยปลอบขวัญให้มั่นใจกล่าวลมแรงแสงแดดแผ่เผากล้าเด็กจะรู้เดียงสาก็หาแม่แม่เท่านั้นวันระวังไม่ห่างไกลจึงเรียกได้ไม่ลำเอียงผู้เลี้ยงดูทรัพย์ของแม่และพ่อต่อกันเข้าแม่จะเฝ้าคุ้มครองปกป้องอยู่ด้วยใจหวังฝังปลูกลูกเชิดชูให้ก่อกู้สกุลวงศ์ดำรงมาไม่ลำบากยากเข็นจนเย็นค่ำทุกวันพร่ำให้สำเนียกคอยเรียกขานอย่างนี้ลูกอย่างโน้นลูกที่ถูกตาไม่รำคาญ

าลูกโตโตใหญ่วัยแรกรุ่นเที่ยวหมกมุ่นมักชูสู่สมัครทุกยามเย็นไม่เห็นมาล่าช้านักแม่ก็ชักเดือดร้อนก่อนใครใครเพราะฉะนั้นบัณฑิตคิดขุนแม่ทุกวันแลควรสักการท่านยิ่งดังด้วยเสื้อผ้าอาหารการลูบไหล่อาบน้ำให้ล้างเท้าให้เข้านอน

ไม่ในพัฒนาของพระพุทธเจ้าของเราหลังเสวยพระชาติเป็นดาบทชื่อโสนบัณฑิตได้ประกาศแก่มวลกษัตริย์ในชมพูทวีปโดยมีใจความเรียกขานสมนามของแม่ไว้มากมายกายกองอย่างน้อยที่สุดก็6ชื่อทีเดียวซึ่งเป็นนามของแม่ชื่อแรกที่ท่านได้ประกาศให้ทราบมีชื่อเป็นภาษาบาลีว่าสุหัตถาแปลว่าผู้มีใจดีคือมีจิตใจจดจ่ออยู่กับลูกดีใจว่าจะได้ลูกเมื่อรู้ว่าตั้งท้องแล้วแม่ก็ดีใจและใจดีเสมอสำหรับลูกเมื่อลูกคลอดออกมาจะขี้ราดยศจะขี้คอยันหัวยังไงก็ตามเถอะแม่ก็ให้อภัยสำหรับลูกแต่สำหรับคนอื่นแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้เลยชื่อที่สองมีชื่อว่าโทหะลิมีแปลว่าผู้มีใจสองคือเมื่อแม่ในครรภ์ย่อมมีอาการแพ้ท้องย่อมแบ่งหัวใจคือความรักออกไปรักลูกที่ถือปฏิสนธิในครรภ์เมื่อก่อนนั้นแม่เคยรักพ่อสุดหัวใจเมื่อแต่งงานใหม่ๆย่อมทุ่มเทความรักทั้งหมดให้แก่พ่อแต่เมื่อมีลูกออกมาแม่ก็มีนามว่าโทหะลิมีผู้มีใจสองคือแบ่งหัวใจรักให้กับลูกเมื่อวันใดวันหนึ่งมีการทะเลาะวิวาทบ้านแตกสลายขาดตกลงกันไม่ได้ถึงกับหย่าร้างแยกทางกันไปแม่ซึ่งเคยรักทั้งพ่อและลูกบัดนี้ความรักนั้นถึงแม่จะห่างหายเลิกล้างกับพ่อแต่ความรักลูกไม่สั่งสาจะยากดีเนจนแม่ก็อุ้มลูกแยกทางจากพ่อเพื่อไปต่อสู้ชีวิตในวันข้างหน้ายังมีชื่อว่าโทหะลิมีผู้มีใจสอง

ื่อคลอดลูกแล้วเมื่อได้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าชนะยันตรีแปลว่าผู้ยังลูกให้เกิดทั้งสองชื่อชนะยันตรีและชนีตรีแปลว่าผู้ให้กำเนิดลูกนั้นเป็นชื่อรวมกันได้ทั้งพ่อและแม่ซึ่งเราเรียกกันว่าชนกและชนีทั้งสองท่านเป็นผู้ยังลูกให้เกิดและเป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูกรวมกันจึงมีชื่อว่าชนะยันตีและชนีตีอีกชื่อต่อมาพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าโตเสนตีแปลว่าผู้ปลอบโยนคือให้ลูกมีความร่าเริงเมื่อลูกร้องไห้แม่ก็ให้ดื่มนมร้องเพลงกล่อมเพลให้ลูกนอนเปรให้ลูกหลับระหว่างทันกกกอดลูกให้ได้รับความปกของแม่และมีชื่อตามมาอีกชื่อหนึ่งว่าโปเสนตีแปลว่าผู้เลี้ยงดูคอยดูแลลูกด้วยใจห่วงคอยรับขวัญด้วยหทัยอันรักสนิทคอยชะเง้อดูว่าโอ้ลูกแม่ลมจะโกรกแดดจะส่องมดจะไต่ไรจะตอมแม่ยอมเก็บหอมรอมริบเงินทองทั้งที่เป็นส่วนตัวทั้งที่เป็นส่วนของบิดารักษาไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อลูกและคอยเอาใจใส่แนะนำพร่ำสอนให้สำเนียกว่าอย่างนี้สิลูกอย่างโน้นสิลูกเมื่อลูกเจริญวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวมัวเมาเพลิดเพลินสนุกสนานเย็นค่ำยังไม่กลับบ้านแม่ยอมคอยชะเง้อหาคอยวันกลับมาของลูกเป็นห่วงลูกสุดหัวใจไม่ว่าลูกจะดีหรือจะชั่วจะชั่วก็ลูกจะเสียก็เลือดจะเฉือนแก่เชื่อก็ไม่ได้

านานาธรรมินทิกาแปดถีมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากท่านมีบุตรคนหนึ่งชื่อว่ากาละนายกาละนั้นเป็นผู้ไม่ปรารถนาจะไปสู่สำนักพระศาสดาเลยแม้พ่อจะสร้างวัดใหญ่โตมโหฬารพระสงฆ์องค์เจ้าพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายเต็มเกลื่อนไปหมดในอารามแต่นายกาละก็ไม่ปรารถนาที่จะไปสู่สำนักไม่ปรารถนาที่จะเห็นในเวลาพระศาสดามาสู่เรือนไม่ปรารถนาที่จะฟังธรรมไม่ปรารถนาที่จะขวนขวายแก่สงฆ์แม้จะถูกบิดาห้ามไม่ทำเช่นนั้นก็ไม่ฟังท่านเศรษฐีจึงไม่ตกว่าถ้านายกาละถือทิฏฐิเช่นนี้แล้วต่อไปในภายหน้าจะต้องได้รับความลำบากแน่ท่านเป็นพ่อไม่ควรนิ่งดูดายจึงคิดอุบายทำลายทิฏฐินั้นด้วยการจ้างลูกไปฟัง

ีให้นายกาละเป็นผู้ไปรักษาอุโบสถไปสู่วิหารฟังธรรมด้วยค่าจ้าง100กหาปณะนายกาละรับคำบิดา3ครั้งแล้วเป็นผู้รักษาอุโบสถด้วยดีแต่ในขณะที่ไปนั้นนายกาละไม่เคยที่จะสนใจใฝ่ฟังพระสัทธรรมเทศนานายกาละไปสู่วิหารไม่ได้ฟังธรรมกลับไปนอนตามความสำราญของตน

รุ่งเช้านายการะรีบกลับบ้านทางเศรษฐีดีใจให้คนใช้นำอาหารมาต้อนรับนายการะไม่ยอมบริโภคอาหารนั้นขอรับค่าจ้างก่อนเมื่อได้รับค่าจ้าง100กหาปณะนั้นไว้ด้วยมือแล้วจึงยอมบริโภคอาหาร

่อมาเศรษฐีได้คิดว่าลูกของเรานั้นไปจำศีลหลายวันแล้วก็ไม่เห็นได้มีอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจนิสัยใจคอก็ยังแข็งกระด้างไม่เห็นจะสนใจใฝ่ฟังในเรื่องพระธรรมเลยถ้าอย่างนั้นเราจะต้องใช้ทรัพย์ของเราให้เป็นประโยชน์ก็เลยได้บอกว่ามีกาละลูกพ่อบัดนี้พอจะให้เจ้าไปจำศีลแต่เจ้าจะต้องจำบทพระธรรมมาสักหนึ่งบทพอจะให้เจ้า 1,000 กหาปณะเชียงนรกนะนายกาละไปสู่วิหารแล้วก็ตั้งใจจะเรียนบทพระธรรมเพียงบทเดียวก็รีบกลับบ้านไปรับข้าจากแต่พระศาสดาได้ทรงทำอาการคือการกำหนดไม่ได้นายกาละไม่สามารถที่จะกำหนดจดจำบทพระธรรมเขาเลยตั้งใจจะกำหนดบทต่อไปคิดอยู่ว่าจะเรียนให้ได้ดังนี้เรื่อยไปในที่สุดก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลในขั้นต้น

ถีจึงนำค่าจ้าง 1,000 กหาปณะออกมาให้นายกาละต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้านายกาละนั้นละอายอยู่ไม่กล้ารับค่าจ้างแม้บิดาบอกให้รับก็ไม่ยอมรับท่านเศรษฐีจึงเล่าเรื่องต่างๆที่จ้างลูกไปฟังธรรมจ้างลูกไปจำศีลต่อพระศาสดาแล้วทูลถามถึงอาการของนายกาละในวันนี้ว่าทำไมลูกของกับผมจึงไม่ยอมรับเอาค่าจ้างในวันนี้พระพุทธศาสดาทรงอธิบายให้ฟังว่าโสดาปัตติผลนั้นที่นายกาละได้รับนั้นประเสริฐแม้กว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิท่านได้กล่าวว่าปัทภพาเอกรัชเชนะสักขสักขมเนนวาสัพพะโลกาอธิปัจเจนะโสตาปัตติพลังวังยิ่งกว่าเอกราชใดๆในแผ่นดินยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกว่ายิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆนั้นคือการเข้าถึงกระแสแห่งธรรมยิ่งกว่าการไปสู่สวรรค์เสียอีก

ู้เป็นพ่อและแม่นั้นยอมต้องการและปรารถนาอยู่เสมอให้ลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เป็นลูกที่ดีของสังคมของบ้านเมืองของประเทศชาติความสุขอันใดเล่าจะยิ่งไปกว่าลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เฉลียวกับท่านอนาถบิณฑิกเกษตรเพียงแม้จะมีเงินไม่จำนวนมากสามารถสร้างอารามเชตวันมหาวิหารขึ้นมาด้วยเงินตั้ง80 โกดแต่ท่านก็ยังพยายามที่จะใช้เงินให้เป็นประโยชน์ด้วยการจ้างลูกไปฟังเทศจ้างลูกไปจำศีลถ้าหากพ่อแม่ของเราท่านมีทรัพย์สมบัติท่านมองเห็นความสำคัญในด้านนี้ท่านคงจะต้องจ้างเราไปฟังเทศกันบ้างลูกหลานสาธ

มัยแผ่นดินช้องมีขุนนางผู้ใหญ่ตำแหน่งไทยสู่ผู้หนึ่งมีนามว่าเพ่งเตรียมแซ่อึ้งหรือสมัญญาว่าชาญกูเป็นชาวเมืองกังไสมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บังเกิดกล้ายิ่งนักแม้เขาจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งมีอำนาจวาสนายิ่งใหญ่เป็นที่เคารพยำเกรงของคนทั่วไปก็หาได้ละเลยหน้าที่ปฏิบัติบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาของเขาผู้ตาบอดทั้งสองข้างอย่างหาที่ติไม่ได้คำสั่งใดๆของมารดาเขาจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเวลาอาหารก็จะเฝ้าดูแลไม่ขาดตกบกพร่องคอยสอบถามความต้องการทุกเช้าค่ำจะเข้าไปไต่ถามหาความสุขความทุกข์ของคุณพ่อของแม่หาชนะรองรับอุจจาระปัสสาวะของพ่อของแม่ของเขาเขาจะนำไปชำระล้างด้วยมือของเขาเอง

่วมข้าราชการด้วยกันค่อนขอดว่านี่แน่ท่านท่านเป็นถึงขุนนางคู่ใหญ่ควรใช้บ่าวไพร่ให้ปฏิบัติมารดาของท่านมีเงินมีทองสักอย่างจ้างลูกจ้างมาเทกระโถนขี้กระโถนเยี่ยวอุจาระปัสสาวะก็ควรที่ท่านจะทำได้ไม่ควรเลยที่ท่านจะต้องมาเทมาล้างถังอุจจาระปัสสาวะด้วยตัวเองเช่นนี้ไหมอึ้งเข่งเกียนตอบว่ามารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาด้วยตนเองหาได้ใช้ผู้อื่นให้เลี้ยงแทนไหมท่านให้ข้ากินนมเลี้ยงข้ามาด้วยมือของท่านไม่ได้จ้างใครเลี้ยงฉะนั้นข้าพเจ้าต้องปลนนิบัติท่านด้วยตนเองดุกันจึงจะคุ้มค่าสาสมแก่การเลี้ยงหนูของท่าน

คนไม่ได้เกิดจากโพรงม้านแต่เกิดมาในโพรงเล็กๆคือในคันโพธรของมารดาด้วยการร่วมมือของบิดาเกิดมาแล้วมีชีวิตอยู่ได้และจะเริ่มเติบโตต่อไปบนความศีลสละของบิดามารดาและของคนทุกคนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอันจำนวนมากเนื้อที่จะขนาดนั้นบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นยกบิดามารดาขึ้นเป็นบุคคลแรกในเรื่องนี้ก็เพราะว่าเป็นบุคคลแรกในการให้กำเนิดให้ปัจจัยเป็นเครื่องอย่างชีพให้วิชาความรู้ให้การอบรมบ่มนิสัยที่ดีและอื่นๆที่เป็นผลดีอีกมากมายการซึมซาบในพระคุณของบิดามารดานั้นจึงเป็นความกตัญญูหมายเลขหนึ่งของคนทุกชาติทุกภาษาในโลกนี้และโลกอื่นทุกๆโลกผู้ที่ไม่รู้คุณของบิดามารดาย่อมถูกจัดไว้ในฐานะเป็นบุคคลที่ใครๆไม่ควรไว้ใจได้ในโลกนี้แทนคุณมารดาบิดามารดาบิดาได้สิ้นสุดถึงบุตรจะให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในความเป็นพระราชาเป็นอิสระที่บอดีผู้เป็นใหญ่ยิ่งในแผ่นดินอันใหญ่หลวงนี้อันบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ดีก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดข้อนี้เพราะเหตุใดเพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีคุณมากคือเป็นผู้ทำบุตรให้เติบโตเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรเป็นผู้ทำให้บุตรได้เห็นโลกนี้ส่วนผู้ใดได้ทำให้มารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาทำมารดาบิดาผู้ไม่มีศีลให้เป็นผู้มีศีลทำมารดาบิดาผู้มีความกตัญญูให้เต็มไปด้วยการศีลสละแบ่งปันบุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดและได้ยิ่งกว่าคุณที่มารดาบิดาได้ทำให้แก่ตนบุคคลผู้ทำให้บิดามารดาผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีการบริจาคเป็นผู้ตนีกลายเป็นผู้มีศรัทธาผู้มีศีลมีการเสียสละบุคคลผู้นั้นแลได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำบิดามารดาให้เกิดโดยเกิดภาวะทางใจจากจิตใจที่ขุ่นมัวเร่าร้อนกลายมาเป็นจิตใจอันสะอาดสว่างสงบก็เท่ากับว่าได้ดึงจิตใจของบิดามารดาอันมืดมนกระวนกระวายในห้วงแห่งนรกเข้ามาสู่สวงสวรรค์พระพุทธเจ้าท่านจึงกล่าวว่าผู้ใดจะสามารถให้บิดามารดานั่งบ่าสองข้างขี่ราชเดียวรถหรือจะให้บิดามารดาเป็นพระราชามหากษัตริย์อิสราที่บดียิ่งใหญ่ในแผ่นดินบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ยังตอบแทนบุญคุณให้สิ้นสุดไม่ได้เพราะยังไม่สามารถทำให้บิดามารดาได้เกิดบนสวงสวรรค์หมายถึงเกิดจิตใจอันจะนำไปสู่สวรรค์นั่นเอง

ามลูกคืนแม่ผมตรมหลายท่องยามลูกท่องแม่โศกวิโยกว่ายามลูกหายแม่ห่วงดังดวงตายามลูกมาแม่หมดลดห่วงใจยามมีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับชายยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษายามถึงคราวล่วงลับดับชีวาหวังให้เจ้าเฝ้าปิด

จรเสียก่อนที่จะก่อให้เกิดเสียงเอะอะโวยวายขึ้นมาแล้วกูตายคำนับอย่างนอบน้อมกล่าวว่าท่านที่เคารพมารดาของข้าพเจ้ากำลังป่วยท่านชรามากแล้วขอโปรดอย่าทำให้ท่านตกใจเลยเสื้อผ้าข้าวปลาอาหารและทรัพย์สินทุกอย่างที่มีอยู่ท่านปรารถนาสิ่งใดจงขนเอาไปเถิด

ัวหน้าโจรได้ฟังดังนั้นก็ทราบซึ้งในความกตัญญูกตเวทีของเขาหันไปกล่าวกับพวกสมุนโจรว่าบุรุษผู้นี้ห่วงมารดายิ่งกว่าสิ่งของใดๆทั้งสิ้นที่เขามีอยู่ความกตัญญูเป็นที่ประทับใจยิ่งนักสุดวิสัยที่เราจะร่วงเกินท่านได้ว่าแล้วก็ชวนกันถอยออกจากบ้านไปดูเอาเถิดแม้แต่โจรผู้ใจอมหิตโหดร้ายก็ยังสะทกสะท้านอ่อนไหวเพราะแรงแห่งความกตัญญูกตเวทีนี้เอง

0: แม่แม่แม่คำนี้มีความหมายมีพระคุณมากมายหลายสถานแม่เป็นได้หลายสิ่งหลายประการเป็นธนาคารเป็นพระพรหมเป็นร่มไทรเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยเป็นผู้ให้ความการุณอุ่นกายใจเป็นผู้ให้อะไรอะไรไม่รามลูกเจ็บไข้แม่ก็ให้การรักษาลูกเติบโตแม่ก็ส่งเรียนหนังสือลูกต้องการตำราแม่หาซื้อลูกปรึกษาหาหรือแม่ยินดีลูกคนใดกระทำกรรมแก่แม่สุดเลวแท้ชั่วช้าสิ้นราศีลูกด่าแม่ตีแม่ลูกกาลีลูกไม่ดีทำแม่ช้ำน้ำตารินน้ำตาแม่รินไหลเมื่อลูกร้ายน้ำตาแม่เป็นสายเมื่อลูกหมิ่นน้ำตาแม่หลั่งลงรถแผ่นดินเมื่อได้ยิน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

นวาจายวเจรสาวาพุทเธกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิกานันตุเจยันตังกาลันเรสังวริตุงวะพุทเธ

ียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์ไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep LearningBig Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333-1638 อีเมลสมนึก.t@msu.a

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาโดยจะประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่จำเป็นให้แก่เวเนซุเอลาหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่2ครั้งติดกันใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาโดยจะประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ462เสียงและเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าวโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมาธิการพร้อมกำหนดวันแปรยติ1วันชี้แจงว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จัดทำขึ้นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต้องเผชิญรัฐบาลจำเป็นต้องใช้ทุกเครื่องมือและกลไกที่มีอยู่เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดซึ่งกระทรวงการคลังได้บริหารจัดการงบประมาณโดยมุ่งเน้นความสมดุลในทุกมิติ
2: วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นเรามีงบประมาณจำกัดจริงๆครับแล้วเราก็ต้องพยายามทำทุกอย่างควบคู่กันรักษาความสมดุลผมและกระทรวงการคลังก็ได้พยายามทำในเรื่องของการเร่งเบิกจ่ายควบคู่กับการตัดงบรายจ่ายที่ไม่จำเป็นแต่สิ่งที่ทำเราต้องดูความสมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านบอกว่าฟังข่าวมา 80,000 ล้าน แสนล้านพอเราไปดูจริงๆเนี่ยปรากฏว่ากระบวนการที่ยังไม่เริ่มจัดซื้อจัดจ้างเลยเนี่ยเหลืออยู่ไม่มากครับนี่คือเป็นที่มาที่งบเหลืออยู่แค่หมื่นกว่าล้านนี้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามใช้งบตรงนี้แหละครับเอามาใส่ในงบกลางเพื่อเตรียมรองรับความผันผวนของวิกฤตเศรษฐกิจโลกวิกฤตพลังงานที่ไม่รู้จะเป็นอย่างไรมาดูแลเยียวยาประชาชน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่างบประมาณ 1,328 ล้านบาทมาจากการเร่งรัดเบิกจ่ายและการปรับลดงบลงทุนและจะนำไปสมทบงบกลางเพื่อรองรับภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหลังจากที่ฝ่ายค้านอภิปรายว่ารัฐบาลล้มเหลวในการบริหารงบประมาณว่าหากดำเนินการโอนงบประมาณตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนเงินที่โอนกลับมาจะถูกนำไปชดใช้คืนเงินคงคลังทั้งหมดไม่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาเร่งด่วนอื่นได้จึงจำเป็นต้องรอให้กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนซึ่งเป็นไปเพื่อการรักษาผลประโยชน์ของประเทศและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับวงเงินงบประมาณที่สามารถโอนกลับมาได้ประมาณ1,328ล้านบาทเป็นผลจากการที่หน่วยรับงบประมาณและส่วนราชการต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมขณะที่การปรับลดงบประมาณรายจ่ายลงทุนได้ดำเนินการเฉพาะโครงการที่ยังไม่ได้ประกาศประกวดราคาไม่ใช่การยกเลิกโครงการแต่เป็นการเลื่อนการใช้งบประมาณส่วนที่คาดว่าจะดำเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณนี้ไปใช้ในปีถัดไปซึ่งเงินที่ได้จากการโอนงบประมาณดังกล่าวจะนำไปสมทบในงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทำให้มีวงเงินรวมเกือบ 30,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
3: มีการคาดการณ์กันครับว่า3เดือนจากนี้ไปจะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งทำให้ฝนขาดช่วงนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนให้เห็นครับว่าสัญญาณมันออกมาแล้วและอาจจะเกิดภัยธรรมชาติขึ้นในช่วง3เดือนจากนี้เราก็นำเงิน

0: ับ300เนี่ยไปรวมกับงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณสักเกือบ 20,000 เนี่ยเอาไว้คอยแก้ไขปัญหาเหล่านี้
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันการโอนงบประมาณรายจ่ายไม่กระทบโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการแปรยติงบประมาณเพื่อนำไปจ่ายให้แก่โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนั้นไม่เป็นความจริงเนื่องจากการโอนงบประมาณในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานเป็นหลักขณะที่งบประมาณเดิมที่สภาผู้แทนราษฎรเคยแปรยติเพิ่มให้นั้นมาจากกระบวนการลงนามในสัญญาที่ล่าช้าและการคาดการณ์งวดงานของสำนักงบประมาณอย่างไรก็ดีกระทรวงคมนาคมได้เตรียมแหล่งเงินสำรองอื่นไว้รองรับแล้วยืนยันว่าจะส่งผลกระทบต่อโครงการให้น้อยที่สุด
0: ดังนั้นที่ท่านบอกว่ามันจะเป็นการแปลงบเอาไปไว้เพื่อจะมาจ่ายสายสีส้มไม่เป็นความจริงเพราะอย่างที่ผมได้เรียนครับว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้เป็นการโอนเพื่อให้รัฐบาลนำไปแก้ปัญหาภาวะน้ำมันแพงแล้วก็ขอยืนยันครับว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยยังพอหาเงินจากแหล่งอื่นที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยยังมีอยู่ดำเนินการในส่วนนี้ได้
1: นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังได้ขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการประหยัดงบประมาณภาครัฐด้วยการตัดงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ทั้งหมดและจะไม่มีการตั้งงบประมาณผูกพันสำหรับโครงการนี้อีกในอนาคตโดยจะเปลี่ยนมาใช้วิธีการบริหารจัดการพื้นที่เดิมหรือพิจารณาการเช่าอาคารแบบปีต่อปีซึ่งเป็นแนวทางที่คุ้มค่ากว่านพศรแก้วคำรายงานผู้เสียหายจากการลงทุนกรณี Forex ยื่นหนังสือให้สภาผู้แทนราษฎรเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินโบรกเกอร์ผิดกฎหมายและศึกษามาตรการคุ้มครองประชาชนจากแพลตฟอร์มลงทุนต่างประเทศ
2: นางสิริวัลย์จากศัตรูรองประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรรับยื่นหนังสือจากตัวแทนผู้เสียหายกรณีการลงทุนในตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ผ่านโบรกเกอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนจำนวนมากโดยขอให้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเร่งรับการดำเนินคดีและการคืนทรัพย์สินแก่ผู้เสียหายอย่างเป็นธรรมตัวแทนผู้เสียหายระบุว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ VSI ได้รับใบเป็นคดีพิเศษแล้วเนื่องจากพบพฤติการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการโฆษณาชักชวนและแนะนำให้ประชาชนร่วมลงทุนในลักษณะที่อาจเข้าข่ายการหลอกลวงจนเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งนี้ได้เสนอให้มีการขยายผลการสอบสวนไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมถึงศึกษามาตรการป้องกันและคุ้มครองประชาชนจากแพลตฟอร์มการลงทุนออนไลน์จากต่างประเทศนางสิริวัลย์ปราศจากศัตรูกล่าวว่าคณะกรรมการจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาพร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งในด้านการกำกับดูแลการคุ้มครองผู้บริโภคและการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนออนไลน์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินของประเทศต่อไปชวิสาปทุมมารายงาน
1: ความคืบหน้าการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานขณะนี้อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการร่วมพิสูจน์สิทธิ์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
3: นางสาวกุลวลีนบอมรบดีประธานกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรได้หารือร่วมกับหน่วยงานรัฐและภาคประชาชนเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและมีข้อสรุปว่าจะจัดทำข้อเสนอแนะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติทบทวนมติคณะรัฐมนตรีวันที่14 มีนาคม 2566เพื่อปรับแนวทางการบริหารจัดการที่ดินจากเดิมที่เกี่ยวข้องกับสปก.ให้ไปอยู่ภายใต้การกำกับของคทช.เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการจัดสรรที่ดินด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงว่าขณะนี้อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการร่วมพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงโดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานร่วมและยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายจะได้รับการคุ้มครองส่วนผู้บุกรุกจะดำเนินคดีตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติอย่างเข้มงวด
4: ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะพิสูจน์สิทธิ์ในกลุ่มที่เป็นประชาชนสิ่งที่อยู่แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายส่วนประชาชนหรือกลุ่มในทุนอยู่นอกจากสปก.หรือเป็นสปก.บวมหรืออะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ย ราจะใช้กฎหมายของกรมยานคือมาตรา64คทช.เข้ามาควบคุมตรงส่วนนี้
3: ขณะที่นางสาวปุณวลีได้เสนอให้เพิ่มสัดส่วนผู้แทนในคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เห็นชอบให้นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเข้าร่วมเป็นกรรมการเพื่อร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในแต่ละแปลงอย่างรอบด้านทั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นจะมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนนี้เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้เกิดความชัดเจนและยุติลงโดยเร็วติยาพันยังเทียนรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้ตั้งเป้าผลิตพลังงานสะอาดร้อยละ70
5: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่หรือแผน PDP 2026เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี2050ได้ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดให้ถึง170ของกำลังการผลิตทั้งหมดซึ่งคาดว่าจะจัดทำแผนแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานในเดือนกรกฎาคมจากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นเดือนสิงหาคมและเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามลำดับสำหรับแผนดังกล่าวได้กำหนดแหล่งพลังงานสำคัญทั้งจากโซล่าฟาร์มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กและโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจากตัวแปรสำคัญอย่างกลุ่มธุรกิจ Data Center ยานยนต์ไฟฟ้าและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECนอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังเร่งปลดล็อกขั้นตอนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนและอุตสาหกรรมโดยตั้งเป้าหมายอนุมัติภายใน7วันสำหรับการผลิตใช้เองและไม่เกิน30วันสำหรับการขายไฟคืนระบบพร้อมเตรียมออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนเงินดาวและขยายโควต้าการรับซื้อไฟฟ้าภาคครัวเรือนเพิ่มอีก500เมกะวัตต์รวมทั้งผลักดันการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่มีต้นทุนแข่งขันได้เพื่อเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มั่นคงส่วนการซื้อขายไฟฟ้าเสรีจะนำร่องผ่านกลุ่ม Data Center 2,000 เมกะวัตต์ก่อนขยายสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่นในอนาคตปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจัดงานไซต์2026ผลักดันสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีโลกตั้งเป้าพัฒนาธุรกิจระดับยูนิคอร์นกระตุ้นการลงทุนด้านนวัตกรรมเพิ่มเป็น4เท่าเพื่อยกระดับไทยสู่ประเทศรายได้สูง
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดงานไซส์2026ซึ่งเป็นมหกรรมนวัตกรรมและเครือข่ายสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติณศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยนายชนันท์กล่าวว่ากลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ถือเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ที่สำคัญของประเทศซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจระดับยูนิคอร์นเพิ่มมากขึ้นซึ่งกระทรวงอว.พร้อมผลักดันให้นักศึกษามีแนวคิดแบบผู้ประกอบการโดยไม่จำเป็นต้องรอให้จบการศึกษาก่อนและสามารถเริ่มสร้างนวัตกรรมได้ทันทีนอกจากนี้รัฐบาลยังมีแผนสนับสนุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อกระจายเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยลงสู่ชุมชนทั่วประเทศพร้อมมุ่งเน้นการส่งเสริมสตาร์ทอัพไทยพัฒนาสู่การขยายตัวสู่ระดับโลกผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรนานาชาติ
7: หลายคนครับมองว่าเราต้องเรียนจบก่อนแล้วถึงจะประกอบอาชีพแล้วถึงจะมีเงินแต่วันนี้โมเดลของสตาร์ทอัพทำให้หลายคนมีความรู้สึกว่าความจริงไม่มีความจำเป็นวันนี้ขออย่างเดียวคือเรามีเอาความรู้เรื่องไมด์เซ็ตนะครับความคิดของการเป็นผู้ประกอบการอยู่กับเราตลอดเวลานี่เองเป็นอีกหนึ่งโอกาส
6: ด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ารัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายในการยกระดับสู่ประเทศรายได้สูงใน12ปีซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมประกอบกับในปีนี้รัฐบาลตั้งเป้ากระตุ้นเม็ดเงินลงทุนในกลุ่มนวัตกรรมให้เพิ่มขึ้นถึง4เท่าหรือกว่า 20,000 ล้านบาทเพื่อลดช่องว่างทางการแข่งขันและผลักดันสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีโลกทั้งนี้ภายในงานยังมีการรวมตัวของเครือข่ายนวัตกรรมและนักลงทุนจากหลายประเทศเพื่อสร้างโอกาสในการจับคู่ทางธุรกิจและนำเสนอศักยภาพนวัตกรรมกว่า350บูธผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานไซส์2026ได้จนถึงวันที่27มิถุนายนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเตรียมทำหนังสือถึงปปช.ขอตรวจกระดาษคำตอบข้อ ข้อสอบท้องถิ่นใหม่และให้เรียกผู้สอบได้รายงานตัวตามปกติเพื่อรักษาสิทธิ์ผู้บริสุทธิ์
8: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันนี้ได้หารือถึงการทุจริตสอบท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมาซึ่งคณะกรรมการมีมติให้ตรวจข้อสอบใหม่เพื่อเกิดความกระจ่างพร้อมตรวจสอบระเบียบว่าการจัดสอบและนำไปสู่การทุจริตมีผู้ใดเกี่ยวข้องบ้างซึ่งต้องประสานไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอกระดาษคำตอบทั้งหมดโดยต้องรอความเห็นจากปปช.อีกครั้งสำหรับการตรวจข้อสอบใหม่จะมีการพิจารณาตั้งคณะกรรมการร่วมที่อาจเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาสังเกตการเพื่อความโปร่งใสด้วยนอกจากนี้ที่ประชุมไม่เห็นด้วยให้มีการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้โดยเห็นว่าควรให้ไปรายงานตัวได้ตามปกติเนื่องจากการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จและยังไม่มีการชี้ชัดว่าบุคคลใดทุจริตบ้างจึงต้องรักษาสิทธิ์ของผู้ที่สอบได้ด้วยความสุจริตในส่วนของการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ต้องดำเนินการต่อไปหากพบว่าบรรจุไปแล้วมีผู้ใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตก็สามารถดำเนินการภายหลังได้จุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: ขณะที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเตรียมใช้มาตรการทางทรัพย์สินตรวจสอบคดีทุจริตการสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นนายวิทยาเนติธรรมผู้ช่วยเลขาธิการและโฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เปิดเผยกรณีการทุจริตสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและการซื้อขายตำแหน่งซึ่งมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 4,500 ล้านบาทว่าคดีดังกล่าวเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนื่องจากเป็นการทุจริตในภาครัฐโดยปปง.จะใช้มาตรการทางทรัพย์สินเพื่อตัดวงจรผลประโยชน์จากการกระทำความผิดแม้ในขณะนี้ปปง.จะยังไม่ได้รับสำนวนคดีอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานเจ้าของสำนวนแต่ได้จัดตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมไว้แล้ว
9: ในเรื่องของคดีที่เป็นมูลฐานคดีต้นเรื่องที่ทางสำนักงานปปช.กับตำรวจปปป.กรมบัญชาการสอบสวนการไปร่วมกระทำเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นในการสืบสวนเบื้องต้นตามสมควรก่อนซึ่งตรงส่วนนี้ก็ต้องรอให้หน่วยงานหลักเนี่ยเขาทำงานไปสักระยะหนึ่งให้เกิดความชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถส่งต่อมาให้ปปป.ดำเนินการได้
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจร้านอาหารบุฟเฟ่ย่านปทุมวันกำชับผู้ประกอบการห้ามคิดค่าบริการแฝงและโฆษณาเกินจริงเอาเปรียบประชาชนพร้อมเตรียมขยายผลตรวจเข้มทั่วประเทศ
10: นายสาสุขภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมการค้าภายในและสำนักงานเขตปทุมวันลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เพื่อติดตามกำกับดูแลการเอาเปรียบผู้บริโภคตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตและค่าครองชีพของประชาชนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันร้านอาหารบุฟเฟ่ได้รับความนิยมและมีการแข่งขันสูงจึงต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเฉพาะด้านสุขอนามัยขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนบ่อยครั้งทั้งเรื่องของการคิดราคาแฝงหรือตัวเลขเงื่อนไขขนาดเล็กที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดการโฆษณาเมนูอาหารไม่ตรงปกการปกปิดเงื่อนไขโปรโมชั่นตลอดจนปัญหาเรื่องการใช้คูปองออนไลน
11: ์แน่นอนว่าอะไรที่เป็นที่นิยมเนี่ยการแข่งขันก็จะสูงเมื่อการแข่งขันสูงเนี่ยมันก็จะมีหลายการแข่งขันแข่งขันด้วยราคาแข่งขันด้วยคุณภาพแข่งขันด้วยโปรโมชั่นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องเข้ามาดูโดยนโยบายของท่านรัฐมนตรีห่วงใยในคุณภาพชีวิตแล้วก็เรื่องของค่าครองชีพเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นท่านได้สั่งการเสมอว่าให้รัฐมนตรีทุกๆคนเนี่ยได้ลงพื้นที่เพื่อที่จะดูเรื่องของอะไรที่มันจะเป็นปัญหาเป็นเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็เลยเป็นที่มาของการลงมาดูร้านอาหารบุฟเฟ่และร้านอาหารทั่วๆไป
10: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ฝากข้อแนะนำไปยังประชาชนให้ตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขและสอบถามราคาหน้าร้านให้ชัดเจนก่อนเข้ารับบริการรวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จหากพบการเอาเปรียบสามารถทักท้วงได้ทันทีโดยหลังจากนี้สคบและหน่วยงานภาคีเครือข่ายจะเดินหน้าปูพรมตรวจร้านอาหารบ บุฟเฟ่ทั่วประเทศหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยท้องฟ้าร
13: ัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569แบบครบวงจรโดยก้าวมาตรการสำคัญสำหรับการรับมือน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มและฝนทิ้งช่วงเน้นตั้งแต่การคาดการณ์และการแจ้งเตือนล่วงหน้าการเตรียมเครื่องจักรและระบบระบายน้ำการตรวจสอบเขื่อนและคันกั้นน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไปจนถึงการเตรียมศูนย์พักพิงและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนอกจากนี้เน้นการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อการแจ้งเตือนแม่นยำลดความเสียหายและดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอดฤดูฝนนี้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าจีนยินดีที่จะส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นในรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของเวเนซุเอลาภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และแผ่นดินไหวตามหรือ aftershock ขนาด 7.5 ใกล้กรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อช่วงบ่ายของวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างรวมทั้งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32รายและบาดเจ็บ

เสียชีวิตอย่างน้อย32รายและบาดเจ็บมากกว่า700รายโดยคาดการณ์ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอาจสูงกว่านี้มากขณะเดียวกันอีกหลายประเทศอาทิบา

รู้สึกผิดหวังต่อชาติสมาชิกนาโต้บางประเทศที่ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านซึ่งกระทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุ

ซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาค

ครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำใน

0: 30เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น.
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคต

กียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

และให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคะเชนเรา

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดช

แล้วเมื่ออุรังคธาตุเจ้ายังยืนอยู่หิมของซองฟังโคงไทยลาวสิอยู่ยืนยาวมันมันมีวันสูญเศร้าศาสนาเฮากะเกิงหูซองซาดเฮาอ้ายน้องบ่มีมือสินายกัน

เชื่อในธาตุพนมเถิกหลบมั่งอาธรรมข้อพ่อมือศาสนาพระโคดมพระหงเกลืองต้นที่สูงแสงต่องลาวไทยเฮาอ้ายโน่นบ่ปองดองหักแกนกันแล้วมีแต่ความถอยห้ายกวนกุ้ม

พนมสูงตระหง่านเสียดฟ้าทรงประกายวาววับระยิบระยับบนม่านฟ้าวิสุวรรณเสวยอันพระมหาขสัตราธิราชผู้ทรงทำอันประเสริฐได้น้อมนำมาประดิษฐานไว้เพื่อบูชาพระอุรังคธาตุเจ้าของพระบรมศาสดาดูสง่างามจิตนักประดับประดาด้วยผ้าสุนทรียาสายันอันสงบงามภาพพระอาทิตย์ตกบนหลังเขาผูกพานและภาพหมูหกนกกาบินกลับสู่รวงรังในยามเย็นสายน้ำแห่งลำแม่โขงไหลเอื่อยอ่อยอย่างสงบงามอยู่ชั่วนาตาปีคดเคี้ยวซอกซอนหลั่งไหลกระแสทานมาอย่างไม่ขาดสายสมุนหนึ่งสายทานแห่งชีวิตข้อสองฝากฝั่งโขงและเชื่อมโยงสายทานแห่งน้ำใจของลูกหลานไทยลาวชาวสีโคตรบุญราตรีการอันมืดมนคืนฟ้าหมองเดือนอับแสงวับวาวลูกเอ๋ยถึงแม้คืนฟ้าหมองท้องฟ้าไร้ดวงจันทร์แต่ทุกค่ำคืนนั้นยังมีดาวระยิบระยับบนม่านฟ้าส่องฟากฝั่งโขงแสงดาวที่ริบหรี่ในราตรีที่มืดมนนั้นเสมือนหนึ่งดวงตาแห่งวิญญาณพ่อแม่ปู่ย่าตายายของชาวสีโคตรบุตรซึ่งคอยจ้องมองดูลูกหลานอย่างห่วงใยสองฝ้าฝั่งโขงยามใดลูกหลานทั้งสองฝั่งฮักแผงกันยามนั้นบรรพบุรุษของเราคงจะสุขใจยิ่งนักลูกเอ๋ยยามใดสองฝากฝั่งโขงนี้ทะเลาะเบาะแว้งกันยามนั้นบรรพบุรุษของเจ้าคงร้าวรานคืนขมระทมใจเป็นยิ่งนักลูกเอ๋ยเจ้าจงมองดูไฟอันกระพริบวาววับบนยอดของพระธาตุพนมนั้นเถิดลูกเอ๋ยนั่นแหละดวงตาตั้งหลายร้อยหลายพันดวงกำลังเฝ้ามองดูลูกหลานสองฝากฝั่งโขงอย่างห่วงใยและทะนุถนอมเป็นสุขเถิดลูกเอ๋ยเป็นสุขอยู่ในอ้อมอกแห่งพระธาตุพนมอ้อมอกแห่งพระธาตุเชิงชุมอ้อมอกแห่งพระธาตุหลวงอ้อมกอดแห่งศีลธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดสองฝากฝั่งของไทยและลาว

องตั้งอยู่นี่เป็นเครื่องบอกป่วยมาทางาจากสี่โคตรตะบูนแต่โบราณหากเป็นเมืองคนพื้นองค์พุทโธเพิ่นเห็นแล้วได้เล็งงานเรียบลำ

ุยโคตรบูได้เจริญรุ่งเรืองมาแล้วเป็นเวลาอันยาวนานในอดีตดังกล่าวแล้วก่อนพุทธกาลพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นในโลกถึง 3-4 พันปีเพราะความไม่เที่ยงแท้ทั้งหลายของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสีโคตรบูได้มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยตามเหตุตามปัจจัยมาเรื่อยๆแม้กระทั่งชื่อเสียงเรียงนามก็ย่อมเปลี่ยนไปตามสภาพความเข้าใจที่จะเรียกขานของบุคคลรอบด้านนั้นๆสีโคตรบูรเมื่อมีความเจริญถึงที่สุดแล้วก็ย่อมมีความเสื่อมตามกฎของธรรมชาติในระหว่างพ.ศ. 600ถึง900เป็นช่วงที่สีโคตรบูรซึ่งมีชื่อโดยที่คนทั่วไปเรียกชื่อตามนครหลวงคือเมืองนครพนมว่ากรุงพนมดินแดนลุ่มเจ้าพระยาลุ่มน้ำตาปีลุ่มแม่น้ำโขงมีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกันมีกษัตริย์ชาวภูเขาสไลราชสไลอินสเรนวงแยกย้ายกันปกครองเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันตลอดมามีกรุงพนมนี้แหละเป็นนครหลวงเป็นราชธานีชาวจีนเรียกว่ากรุงฟูนันหรือฟูนาเป็นศูนย์กลางของการปกครองระหว่างสามลุ่มลำน้ำแม่โขงเจ้าพระยาและลุ่มน้ำตาปีศูนย์กลางการปกครองสามลุ่มลำน้ำนี้หลายยุคหลายสมัยหากได้อยู่ที่กรุงพนมหรือสีโคตรบูรแต่โบราณนั่นเองคำว่าพนมเป็นภาษาไทยโบราณหมายความว่าภูเขาในบางคราวดินแดนลุ่มน้ำทั้งสามนี้มีชื่อว่าดินแดนชวาจีนเรียกว่าโซโปลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำโขงมีชื่อว่าชวาบกหรือว่าชวาดอนส่วนลุ่มน้ำตาปีทางปักใต้บ้านเรานู้นมีชื่อว่าชวาล่างคำว่าชวานี้มาจากคำว่าเศร้าหรือก้อนเศร้าสามก้อนเศร้าคนโบราณเวลาจะต้มจะแกงเอาหินมาตั้งสามก้อนเรียกว่าสามก้อนเศร้าคำว่าเศร้านี้ก็คือคำว่าชวานั่นเองแต่พี่มันเป็นชวาซึ่งเป็นภาษาโบราณทั้งสามคำแปลว่าหินภูเขาหินก้อนเศร้าเคยใช้เป็นชื่อเมืองหลวงพะบางมาแล้วเช่นเมืองหลวงพะบางมีชื่อว่าเมืองเศร้าเมืองชวาละวัดมหานคร

อาณาจักรมีชื่อในภาษาจีนว่าฟูหนั่นไว้ได้มากกว่าอาณาจักรอื่นใดแต่เนื่องจากไปเข้าใจผิดว่าฟูหนั่นหรือฟูนานั้นคือเมืองเขมรจึงไม่อาจจะเขียนประวัติศาสตร์ให้ลงรุ่งเรืองรอยกับตำนานในโบราณคดีได้

สมัยโบราณประมาณพ.ศ. 600ชนชาติทวาชาวภูเขาอันมาจากภูเขาแดนหลาวใต้หลาวมุง

วกที่ลงมาก่อนก็อยู่ติดที่ลำน้ำโขงส่วนพวกที่มาทีหลังก็ขยายลงไปถึงที่เจ้าพระยาที่มาล้างสุดก็เลื่อยลงไปจนถึงนู่น

เทวะมีชั้น9ชั้นเป็นเครื่องหมายเรียกว่าเสวตฉัตรพัชจมรแต่เป็นมหาราชปกครองดินแดนสุวรรณภูมิทั้งสิ้นบางคราวรัฐต่างๆได้ตั้งตัวเป็นเอกราชมีเจ้าผู้ปกครองแต่แยกกันเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยมากมายตามที่พวกจีนได้บันทึกวันแต่แยกกันแล้วก็รวมกันขึ้นได้ใหม่พอรวมกันได้เป็นอาณาจักรใหญ่ก็ส่งทูตไปถวายบังคมพระเจ้ากรุงจีนพระเจ้ากรุงจีนได้แต่งตั้งให้เป็นอ๋องครองดินแดนทะเลใต้ทั้งสิ้นดังมีเรื่องราวที่จีนจดไว้พอจะรวบรวมขึ้นเป็นประวัติศาสตร์

ู่ตระกูลวิโยสูนันหรือพันนมนั้นได้เจริญรุ่งเรืองมายาวนานก่อนที่พวกจีนจะได้บันทึกไว้มีประวัติศาสตร์มีจดหมายเหตุของพวกจีนในการเดินทางมาศึกษาพระไตรปิฎกจดหมายเหตุของพวกชาวจีนได้เริ่มต้นเมื่อพ.ศ.ประมาณ600ซึ่งนั้นเป็นยุคที่พนมวิสูนันมีสีโคตรบูนได้เจริญที่ผิดสุดจวนจะเสื่อมลงแล้วได้เขียนไว้ว่าเจ้าชายในเสรีบงพระองค์นั้นซึ่งทรงพระนามว่าขุนเทียนได้ยกกองทัพออกจากลุ่มน้ำตาปีข้ามอ่าวสุวรรณภูมิภาษาจีนเรียกว่าอ่าวกิมหลินไปยังปากแม่น้ำโขงพระนางลาวอีกซึ่งเป็นผู้ปกครองอาณาจักรพนมได้ยกกองทัพเรือกรุงพนมออกต่อสู้แล้วก็พ่ายแพ้ในสงครามจึงยอมยกขุนเทียนขึ้นเป็นกษัตริย์เรียกว่าเป็นกษัตริย์ไซเรนบงได้นางหน้าคือธิดากษัตริย์พื้นเมืองเป็นมเหสีครองกรุงพนมต่อมาโอรสของขุนเทียนมีนามว่าขุนพันวังเรียกว่ามีวังมากถึงพันวังได้สืบราชสมบัติมีพระชนมายุถึง90พรรษามีโอรสพระองค์แรกทรงกลับไปครองกรุงพันพานซึ่งมีนามว่าขุนพันพานซึ่งชาวจีนเรียกว่าฝานฝานอยู่ที่อำเภอเวียงสะเมืองอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวนี้ส่วนพระองค์ที่สองทรงไปครองกรุงอู่ทองหรือกิมหลินที่ลุ่มน้ำเจ้าพยาหมายความว่าองค์แรกให้ไปปกครองทางปักใต้อาณาจักรผันผ่านผันผ่านเสียโทดินแดงที่เวียงสะแล้วก็ที่ชัยยาส่วนพระองค์ที่สองมีนามว่าขุนพันผ่านนั้นให้ไปปกครองดินแดนอู่ทองภาคกัด

ุนพันวังสวรรคตขุนพันพานได้ยกกรุงพันพานที่ตำบลเวียงสะอำเภอบ้านนาสะ

3ปีต่อมาพระองค์ได้เสด็จประพาสกรุงพนมขุนฟันมันรอบปลงพระชนขุนพันผ่านซึ่งเป็นรัตทายาทของขุนพันวังยึดราชสมบัติกรุงพนมได้และเปลี่ยนวงไปขุนพลฟันมันเป็นกบฏปลงพระชนขุนพันผ่านแล้วความทราบไปถึงขุนพันผ่านที่ลุ่มน้ำตาปีชาวกรุงพันผ่านที่ลุ่มน้ำตาปีและกรุงจุมลินส่วนภูมิที่ลุ่มเจ้าพระยากรุงของสายเรนบงทั้งสองกรุงก็ไม่ยอมขึ้นต่อฝนกบฏพระเจ้าฟันมันจึงยกกองทัพเรือข้ามอ่าวไปปราบรัฐเล็กๆหลายรัฐที่ลุ่มน้ำตาปีและปราบได้หมดปราบลุ่มน้ำตาปีได้เรียบร้อยราบคาบแล้วก็ยกกองทัพเรือไปปราบกรุงกิมลินที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในการรบที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาพระเจ้าฟันมันต้องคมอาวุธของขุนอู่ทองอนุชาของขุนพันผ่านกลับไปสวรรคตที่กรุงพนมคือที่เมืองนครพนมหลายปีต่อมาพระเจ้าฟันจันหลานของพระเจ้าฟันมันจึงยกกองทัพเรือไปปราบกิมลินอีกครั้งหนึ่งและปราบได้สำเร็จพระกิมลินก็ยอมเป็นเมืองขึ้นของกรุงพนมจึงเป็นรัฐประมุข

สีทอดตะปูที่จะเริ่มรุ่งเรืองที่สุดแล้วก็ล่มจมการชนะอาณาจักรขนมหรือสีทอดตะปูนั้นอาณาจักรปักใต้พันผ่านฝันฝันเสียทองก็ได้มีชื่อใหม่ตามชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ว่าสิริวิชโยหรือว่าสีวิชัยแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยชัยชนะอันยิ่งใหญ่ซึ่งแต่ก่อนนั้นยังเป็นเมืองครึ่งของกรุงพนมของสีโคตรบุแต่บัดนี้ได้เป็นเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ก็เลยมีชื่อว่าสีวิชัยเมื่อพระเจ้าพันมันได้พยายามที่จะปราบรุ่มน้ำตาปีและรุ่มเจ้าพญาสุดท้ายต้องมาต้องขมอาวุธของขุนอู่ทองอนุชาของขุนพันผ่านได้กลับไปสวรรคตที่กรุงพนมหลายปีต่อมาพระเจ้าฟันจังล้านชายของพระเจ้าฟันมันจึงยกกองทัพเรือไปปราบกิมหลินอีกครั้งหนึ่งและปราบได้สำเร็จพระกิมหลินก็ยอมเป็นเมืองขึ้นของกรุงพนมและอาณาจักรพันผ่านมุ่งจะมาขึ้นกับพนมจึงเป็นนักประมุขของแดนสวรรณภูมิตลอดแหลมอีกครั้งเพราะความไม่เชื่อแผลทั้งหลายอาณาจักรพนมภาค 2

ิงหลิงเป็นชื่อภาษาจีนคือสุวรรณภูมินี้แต่เดิมนั้นนักโบราณคดีมักจะชี้ไปที่เมืองสะเทิงคือชี้ตาม

ำในจารึกของพระเจ้าปีตกะทรสมัยพ.ศ. 2010มีหนังสือตำนานมูลศาสนาแต่แต่งไว้ก่อนพ.ศ. 2000พระพุทธภูกามและพุทธยันท่านระบุว่าพระโสนะและพระอุตระได้มาแก่พระธาตุได้มานิพพานไว้ที่สุวรรณภูมิเราจะเห็นได้ว่าพระโสนะและอุตระที่ได้นำพุทธศาสนาทางสุวรรณภูมิตอนใต้ไม่ได้มีร่องรอยบอกแสของการกลับคืนไปสู่อินเดียอีกเลยท่านได้มาที่ผ่านไว้ที่สุวรรณภูมินี้คือเมืองรามและเมืองระโบบัดนี้เมืองรามก็คือที่เมืองอู่ทองเคยเป็นกรุงทวาราวดีของพระรามประมาณพ.ศ. 1100ตามความรู้ของพิสุทธิ์ไทยสมัยพ.ศ. 2000สุวรรณภูมิคือที่อู่ทองหนังสือกลเด่นโคสนิสของปอนวิชลีหน้าที่116และ117แต่คัดเลือกเอาเรื่องกิมลินจากหนังสือจีนมาลงไว้รวมทั้งต้นฉบับภาษาจีนไม่ว่ากิมลินอยู่พ้นฟูนันไปอีก 2,000 ลีเป็นถิ่นที่มีแร่เงินชาวเมืองชอบจับช้างมาเลี้ยงไว้ใช้งานเมื่อช้างตายก็ถอดเอามาจึงลิ้นทางที่ตะวันตกของฟูนันบนด้านหนึ่งของอ่าวกิมลินกรุงฟูนันในสมัยพ.ศ. 600ถึง900อยู่ทางปากแม่น้ำโขงแถบจังหวัดอุบลหรือนครพนมมีแม่น้ำซึ่งไหลมาจากทิศตะวันตกคือแม่น้ำมูลนี้เองมีสมัยฟูนันมีทูตไปกรุงจีนค้ากับเรือแต่ที่จามป่าคือที่ยวนทูตเดินทางบกมากรุงฟูนันได้หมายความว่าสมัยโบราณนั้นต้องเดินทางกันด้วยเรือสำเภาเรือแต่ทางเวียดนามพวกเราก็ยังสามารถเดินบกมาถึงกรุงพนมหรือสีโคตรตะบูนได้

ที่เร็วนี้ดร.ยังบัวเซเลเย่ได้มาขุดค้นทางโบราณคดีที่อู่ทองได้ให้คำสันนิษฐานในเรื่องทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับที่ตั้งศูนย์กลางของอาณาจักรฟูนานหรือฟูนันในหนังสือวิทยาเรื่องเมืองอู่ทองซึ่งกรมศิลปากรจัดพิมพ์พ.ศ. 2509ว่าศูนย์กลางดั้งเดิมของอาณาจักรฟูนานอาจตั้งอยู่บริเวณลุ่มเจ้าพระยาในบริเวณเมืองอู่ทองก่อนก็ได้และสมัยต่อมาจึงย้ายราชธานีไปตั้งอยู่แถบลุ่มแม่น้ำโขงที่ถูกนั้นตรงเมืองอู่ทองเคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยพระโสณตักพระอุตรักมาเผยแพร่พุทธศาสนาอันตรงกับสมัยพระเจ้าอโศกกรุงกิมลินมีอู่ทองเป็นราชธานีที่ผมอาจเคยเป็นเมืองขึ้นของพนมในระยะสั้นๆเมื่อกรุงพนมสมัยสองล่มจมคือสมัย500กษัตริย์ไสเลนวงศ์พระองค์หนึ่งมีนามว่าพระรามได้มาตั้งกรุงทวาราวดีศรีอยุธยาที่เมืองอู่ทองประมาณพ.ศ. 1050ความจริงแล้วกรุงพนมก็คือพนมศรีโคตรบูรสองฝ่าฝั่งโขงหาใช่ว่ากรุงพนมจะต้องเป็นตั้งอยู่ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพราะพนมหรือศรีโคตรบูรนี้ได้เจริญรุ่งเรืองมาก่อนพระพุทธศาสนาจะอุบัติเกิดขึ้นในโลกนี้เมื่อพระมหากัสสปะได้รับพุทธดำรัสจากพระศาสดาที่ดอยท่านที่ผูกเพชรว่าดูก่อนกัสสปะเมื่อเราปรินิพพานแล้วเธอจงนำเอาอุรังคธาตุของเรามาบรรจุไว้ให้ผูกกำพาณดินแดนถิ่นนี้เป็นพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายตั้งแต่กุกุสันทะโกนาคามนะกัสสปะโคตมะถึงเรานี้แหละต้องมาประชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูนิรอดเชิงชุมและกระดูกอุรังคธาตุคือหัวอกต้องมาประชุมไว้ที่นี่ณดินแดนถิ่นนี้ตลอดกาลอันยาวนานจะเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองด้วยสัมมาทิฏฐิบุคคลจะอ่อนน้อมถ่อมตนจะเป็นผู้มีบุญวาสนาประตาธิการจะมาอุปถัมภ์คำจุนพระพุทธศาสนาให้รุ่งโรจน์โชตนาการณดินแดนแห่งนี้เพราะเหตุนี้แหละฟูนันหรือพนมจึงมีชื่อว่าศรีโคตมะปุระดินแดนที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจแห่งพระธรรมของพระศรีสมณโคดมหาใช่เมื่อวันสองวันมาหากแต่เคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์

เรามักจะรู้จักพระพุทธศาสนาว่าได้อย่างรากฝังลึกลงสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจชาวไทยทั้งพนมทวาราวดีศรีวิชัยเมื่อพระโสณอุตระได้นำพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่สมัยพระเจ้าเมื่อได้เริ่มสร้างพระธาตุพนมตามตำนานอุรังคณิธานเมื่อพ.ศ.8อาณาจักรต่างๆแถบลุ่มแม่น้ำโขงสองฝากฝั่งได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพระธาตุพนมบรรจุอุรังคธาตุที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมปัจจุบันนี้นั้นเมื่อพ.ศ.8โน้สาเหตุนี่มาจากพระบรมศาสดาได้สั่งไว้กับพระมหากัสสปะและพระอานนท์ที่ดอยแท่นบนยอดเขาภูพานที่ภูเพชรปัจจุบันนี้พินัยกรรมอันนั้นจึงเป็นเหตุให้พระมหากัสสปะได้นำเอาพระอุรังคธาตุมาบรรจุไว้ที่พระธาตุพนมเมื่อเราจะทราบชัดในมหาปรินิพพานสูตรว่าเมื่อพระองค์ทรงดับขันปรินิพพานแล้วชาวมรกษัตริย์พยายามที่จะถวายพระเพลิงที่มกุฏพันธนะเจดีย์ถึง7 วันก็เผาม

คำกล่าวที่ว่าพระศาสดาได้เสด็จมาอย่างสวรรณภูมิสีโคตรบูรณ์ก่อนปรินิพพานนี้คงจะไม่เป็นที่พอใจของนักวิชาการมากนักเพราะไม่ปรากฏในหลักฐานพระไตรปิฎก 21,926 หน้าฉบับภาษาบาลีก็ไม่เห็นมีเป็นหลักฐานแต่มีสิ่งหนึ่งที่ท่านควรจะได้นำมาประกอบในการพิจารณาเรื่องนี้พระพุทธศาสดาทรงได้ตรัสเรื่องอจินไตยสิ่งที่บุคคลธรรมดาไม่ควรคิดว่าในสุตตันตปิฎกอังคุตตนิกายชุตตกนิบาตอะจินตสูตรพิไตปิฎกเล่มที่21ข้อที่77หน้าที่104มีใจความว่าจิตตารีมานิภิกขเวอจินตยานิณจินเตตภานิยานิจินเตโตอุมาทัสสวิคาตสภาคีอัสสะผู้ก่อนที่สุดทั้งหลายอจินไตสิ่งที่ไม่ควรคิดสี่อย่างนี้อันบุคคลไม่พึงนำมาคิดถ้าหากนำมาคิดจดจ่อแล้วใส่จะมีส่วนแห่งความเป็นบ้าเดือดร้อนกตมานิจตารีพุทธานังภิกขเวพุทธวิสโยอจินเตโยณจินเตตัพโภชายิสสภิกขเวชาณวิสโยกัมมะวิปาโกภิกขเวอจินเตโยณจินเตตัพโภโลกจินตาภิกขเวอจินเตยณจินเตตัพพายังจินเตโตอุมาทัสสวิคาตตัพพาคีอัตตะผู้ก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายอจินไตย4ประการนี้คือฌานวิสัยวิสัยของผู้ได้ฌานพุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้ากรรมวิบากผลแห่งกรรมต่างๆและความคิดเรื่องโลกเรื่องจักรวาลเรื่องคนในโลก4อันนี้ถ้าหากคนธรรมดาจะนำมาคิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นไปได้ไหมอย่างนี้อย่างนี้ผู้มีฌานเป็นไปได้ไหมอย่างนี้อย่างนี้ด้วยสามัญสำนึกคอมมอนเซนส์ของคนธรรมดานั้นมีส่วนที่จะคิดจนเดือดร้อนจนเป็นบ้าไม่สามารถจะเข้าใจได้แม้แต่บนสวงสวรรค์ในอภิธรรมปิฎกเราก็เคยได้ยินว่าพระศาสดาผู้เสด็จขึ้นไปเทศนาสั่งสอนมีมารเทพเจ้ากับพุทธมารดาบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงตลอดเวลา1,000 ปีผู้โปรดพุทธมารดาตอบแทนพระคุณนี้จะบนสวงสวรรค์พระศาสดายังไปได้ฉะไหนล่ะแค่สวรรค์ภูมิสีโคตรบูรณ์แผ่นดินโลกอันน้อยนิดนี้เจ้าองค์จะมาไม่ได้แล้วฝากไว้เป็นอจินไตยที่นักวิชาการ

สองหลังลิ้นไหลสายน้ำใจไทยลาวก็ยุ่ยเยินอย่างสายพัวพันแฝงเสื้อเกลือเดี่ยวบนหลุดหลังศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นเบ้าบุญพอใจไอ้ห้องเป็นอันว่าพื้นแผ่นดินที่ราบสูงของเมืองอีสานและฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงนั้นเป็นที่

สึกวรรณกรรมต่างๆเมื่อประชาชนชาวอีสานและพี่น้องทางประเทศลาวได้รับพุทธศาสนาก็ถอดหัวใจล้างตานับถือหมู่บูชาหน้าการนับถือผีฟ้าผีไทยผีแถบสำหรับผู้ที่มีสติปัญญาปีกล้าขาแข็งเป็น intellectual religion ก็ลดสิ่งงมงายเหล่านั้นส่วนผู้ที่ยังไม่ปีกกล้าขาแข็งทางสติปัญญาก็ยังคงนับถือผีฟ้าผีแถบผีไทยผสมกลมกลืนกันไปกับพระรัตนตรัยเป็นพุทธุลาเรียนศาสนาสำหรับประชาชนโดยทั่วไปชาวอีสานชาวพี่น้องประเทศลาวสองฝากฝั่งอันมีนามสีโคตรตะบวงนั้นจึงได้มีประเพณีในทางพุทธศาสนาเป็นวิถีชีวิตเป็นการดำเนินชีวิตอย่างที่มีจารีตประเพณีเรียกว่าฮีด12ฮอง14ฮีดนั้นเป็นเรื่องการพัฒนาชุมชนส่วนคลอง14นั้นเป็นเรื่องการพัฒนาชีวิตชีวิตของชุมชนชาวอีสานมีการเริ่มพัฒนาตนเองให้เข้าสู่ระบบชีวิตและระเบียบสังคมเริ่มตั้งแต่ในท้องเราจึงเห็นได้เรื่องคลอง14เริ่มพัฒนาชีวิตตั้งแต่ผัวเมียเริ่มแต่งงานไปควรจะมีจารีตมีคลองคำว่าคลองนั้นก็คือคันลองของชีวิตหรือคำว่า the way of life ของฝรั่งส่วนคำว่าฮีดนั้นก็คือจารีตชาวอีสานไม่ใช้รอรุ่งใช้หอรกุ่งจึงมีคำว่าจารีตหรือฮีดเป็นTradition นั้นเป็น custom เป็นบทบัญญัติที่ต้องทำร่วมกันของชุมชนเรียกว่าเป็นการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชีวิตไม่

ถ้าจะถือว่าวรรณคดีเป็นเรื่องชี้บอกความเจริญหรือวัฒนธรรมของมนุษยชาติได้ส่วนหนึ่งแล้วไซชาวอีสานและชาวพี่น้องประเทศลาวก็มีความเจริญรุ่งเรืองมีวัฒนธรรมร่วมกันต่อสู้ส่งมาแล้วตั้งแต่ดึกดำบรรพบุรุษเราจะได้พบว่าหนังสือผูกหนังสือใบลาซึ่งเป็นวรรณคดีชั้นสูงตรงกับชีวประวัติวิถีชาติของพระเจ้าห้าหัวชาเป็นวรรณคดี500ผูกชาดกพระเจ้า50ชาก็มี50ผูกนอกจากนั้นเราก็ยังมีพวกสังสิงชัยก็เป็นเพียงเรื่องหนึ่งของพระเจ้า50

一行一影的跳出杂叶和沮丧，等同看哪一页心是总是不必如他的人生。

konsepsyon ng kalasapan ng mahanap kaluma ng pagkwang watan na kampingin kong sugalwe nila riyak sa sanwa hip kong ni pa ja riyak ay pagbayat sa ban kaya sa wa pang ba pang mo ni hip 12 kong 14 ni ผู้สูงอายุท่านได้อธิบายไว้คล้ายๆกันจะต่างกันบ้างก็เพียงเล็กน้อยทั้งนี้เพราะครั้งโบราณด้านหนังสือหนังหาอักษรศาสตร์ยังไม่เจริญอาศัยการบอกเล่ากล่าวขานจดจำสืบกันมาเป็นทอดๆจนถึงปัจจุบัน

แต่ละจุดตรงกับทางภาคกลางว่าประเพณีเดือน12เดือนนั่นเองในสมัยโบราณเขาถือเอาเดือนอ้าเป็นการเริ่มต้นเตรียมหรือเดือนเกียงแล้ววนไปจนถึงเดือน12เป็นเดือนซึ่งก็มีคำกล่าวสองว่าฝั่งโขงดังกึกก้องให้เราได้ยินว่า

มันจะถูกหญ้าข้าวเทินขาดแรงงานบ่คนลืมสินธรรมสิพำเพียรหักษาไว้บ่คนไล่ล้าถิ่นคงธรรมฮีเก่าของพระพุทธเจ้าเฮาได้สั่งสอนมันจะตวมและแล้งขาดแหว่งบ่สมบูรณ์ประเพณีทำบุญพ่อแม่เฮาบ่เคยถิ่นเอาความดีเป็นลิ่มสลักใจไว้คงถี่สามัคคีหยดไว้บ่ไหลถิ่มหีดคอง

นี่คือวิถีชีวิตของชุมชนชาวอีสานแม้จะทุกข์ยากลำบากยากจนแฝงเข็มแค่ไหนก็ตาม

ั้งผู้เดินเคียงเขากายม้าแถมทายจงสั่งข้าเจ้าเตรียมเขาอยู่ปั๊มเข้ามาพากันเขาทำบุญตักบาปปาเลว่า

ตกระดูเดินอ้ายเอาเขามาห่วงโฮมกันเอิ้นว่าบุญฟูล้านเรือว่าบุญสุดท้ายเขาตกเดือนสามมาห่วงเต้าเอาบุญปั้นเขาจีตกเดือนสี่มาฮอดแล้วพากันเต้าแต่ง

ามภาษาบาลีว่าปริวาสกรรมที่ชำระจิตใจที่มัวหมองปลดปลื้มอาบัติสังฆาทิเศษซึ่งเป็นอาบัติหนักเป็นที่สองรองจากปาราชิกฝ่ายชาวบ้านก็ถือโอกาสได้ทำบุญตักบาตรเป็นการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาพระอย่างน้อยต้อง20รูปมีสติวักขึ้นไปจึงจะจัดปริวาสกรรมได้ก็ถือโอกาสที่พระมุ่งมากนี้ได้ทำบุญสมพลทานหรือเรียกว่าเดือนเจียงหลังจากนั้นพอถึงเดือนยี่ทำบุญตุลาเก็บข้าวเกี่ยวปลาเข้ามารวมกันในลานมูดเป็นกองทำสมุนเจดีย์นิมนต์พระขึ้นไปสวดไปฉันเพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของบ้านงัวควายพี่พอเมื่อเดือนยี่ได้ล่ำหลวงมาถึงให้พากันหาฟืนสุคนห่มไว้เดือนสามค่อยเจ้าหัวคอยขั้นเข่าจีเข่าจีบอใส่น้ำค่อยขวน้อยเสร็จน้ำตาถึงเมื่อเดือนสามได้จงพากันทำเข่าจีไปถวายสังฆเจ้าเอาแท้หัวบุญเดือนสามค่อยเจ้าหัวคอยขั้นเข่าจีเดือนสี่ค่อยขวน้อยเทศมาทีคำว่าเจ้าหัวนั้นก็หมายถึงพระเจ้าอยู่หัวไม่พูดเร็วเข้าก็เหลือแต่เพียงเจ้าหัวจัวน้อยก็คือสามเณรน้อยที่น่ารักชาวบ้านมีความเคารพเท่าๆกันกับพระแต่เนื่องจากตัวอย่างน้อยยังไม่เป็นผู้ใหญ่จึงเรียกว่าเจ้าอยู่หัวน้อยแต่พอเร็วเข้าก็เหลือเพียงจัวน้อยเดือนสามค่อยเจ้าหัวคอยปั้นเข่าจีเดือนสี่ค่อยจัวน้อยเทศมาถีเมื่อถึงฤดูเดือนสี่แล้วเราจะเอาบุญพระเวสสันดรกันยิ่งใหญ่นะทุกหมู่บ้านเป็นประเพณีชาวอีสานเอาบุญนี้ทำบุญทำทานกันยกใหญ่พระสงฆ์องค์เจ้าหลายหมู่บ้านมารวมกันชาวบ้านปูปลำเรียกว่าผามหรือว่าปูเพื่อให้ชาวบ้านอื่นไก่ได้มาพักและก็เลี้ยงข้าวฝากให้อิ่มหนำเป็นการสีสละอย่างยิ่งใหญ่นี่คือโฉมหน้าของมนุษย์อีสานถึงดูเดินห่างปีใหม่ประจำปีให้พากันทำบุญปล่อยเต่าป่าลงน้ำสักกุณาพุ่มในกลมให้ปลดปล่อยเดินหาพ่อยบุญนี่จังคอยส่องไอ้มองเอ๋ยเดือนห้าบุญปีใหม่เรียกว่าวันเนาเนามาจากภาษาบาลีวันนวะแปลว่าใหม่เราถือว่าเดือนห้าเป็นวันปีใหม่ก็เลยได้เอาบุญสงกรานต์เอาน้ำเย็นๆรดราดสาดเทให้เกิดความชุ่มเย็นแก่กันและกันนั้นคือวันที่ความรักวาเลนไทน์คือวันแห่งความรักของชาวไทยดั้งเดิมวันฟ้าห้องหำละมุนฝนวาโยเพียงหลวงควรคุณดาวพฤกษาเตี่ยวแฟนก่อการที่ที่ดูพืชพร้อมเข่งทวนเคลื่อนแถวมานั้นมหาเมฆเข้าพนงเน่งบังบดสุริยะเอียงคำแหลงลงไม้

ูมูเทพมาก่อนไข้ปูซาเทพโซฮาเดินแปดได้ร่วมรวมมาถึงปุ่มสังโคคุณเขวัตตาจำจ้อยเดินเก้าแม่เป็นกลางแห่งวสังตาปุ่มประชาชนชาวเมืองก็เราเตรียมกันไว้พากันทานยังเขาประทับดินกินก่อนพาหยุกทานทอดไห่สังโคพ่อส

งแจ้งที่ผ่านขึ้นบ่อนเย็นไอ้น้องเอ๋ยเดือน11มาฮอดแล้วเป็นแนวแถวปองเป็นทรงที่สั่งพระเจ้าเผยเขาแล้วออกมาถึงว่าสามมาฮอดแล้ว3เดือนก็เลยออกเอิ้นว่าออกพรรษาปวารณากล่าวไว้ให้เฮาได้เก็บนำไอ้น้องเอ๋ยเดือน12มาฮอดแล้วหัวลมเสยออกมาใหม่เข้าไปเก็บเกี่ยวแล้วเขาดอกก็แก่นำซุ้มเขานั้นหมู่ดำลางกับรวมมานใกล้สิถอกหมาจ่อเอิ้นสั่งซุ้มกับ

ลมห่มต้อนเด็กเด็กคอนดาวสุนทรง่อยเงียงเสียงนกกอกนกเจ้ามันนักกอกกอกห้องเตือนเอิ้นสั่งหมู่ป่าสักกุนาผ้ากันห้องสุมนำทามเรียกบุญ

สงเขาให้พากันต่างกระทิ่นทำผ่านพ่อเสร็จแล้วยังคอยล้มของก้วงเอาเขาขึ้นใส่ลานนี่หักเป็นหีบเข้าตั้งแต่ก่อนฝางปฐมแต่บ่ล้มปฐมการพ่อแม่เขาจนแล้วเป็นคำสอนองค์

ย้ำผู้ขาหยาดน้ำใต้ห่มโพสีขอให้มีบุญหลายอย่าได้มีคำห้อนเดือนดาวฟ้าฝนลมห้อมพำกำอยู่ฟ้าฟุ้งขาส่งไปขอให้ได้ลูกแก้วผู้ประเสริฐบุญมีมีพญาบาลมีบวชเป็นยคูเจ้าเป็นผู้มีบุญล้นคนทั้งหลายได้ภัยพึงอารามหลวงใหญ่กว้างให้ลือล่ำทั่วแดนนี่คือโฉมหน้าของมนุษย์อีสานที่มีวัฒนธรรมอันยาวนานจากสีโคตรตะบูนที่นับถือผีฟ้าผีไทยผีแถนผู้ได้รับพุทธศาสนาแล้วก็หายใจเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จารีตที่ครองนั้นคือระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมเป็นการพัฒนาชุมชนและพัฒนาบุคคลอยู่ในตัวเองตรวจน้ำทำบุญก็มีค่านิยมที่หวังจะได้สิ่งที่ดีที่งามสูงที่สุดคือให้ลูกได้เป็นนักบวชผู้มีสติปัญญาก็เป็นผู้นำชุมชนในทางคุ้มงามความดียังไม่เพียงพอเท่านี้ลึกลงไปถึงจิตใจวิญญาณอันลึกซึ้งชาวอีสานนั้นแม้จะกล่อมลูกน้อยให้นอนเปรมกล่อมเหให้ลูกน้อยหลับลงนั้นแม่จะกลั่นกรองจิตใจร้องออกมาเป็นบทกลมให้ลูกได้หลับนอนด้วยบทเพลงแห่งพระธรรมค่านิยมอันสูงส่งในวิญญาณของชนชาติสีโคตรบูรดังในหนังสือผูกด้วยนางอ่อนสีกล่อมลูกคุ้นถึงคุ้นเถื่อนมีด้วยคำให้เห็นชัดเจนว่า

นอนศาลารับตาเมสกอมคำแพงแม่นี่เอ้ยคำแพงแม่นี่เอ้ยพ่อไปให้สิเอาไข่มาหาแม่ไปนาสิเอาป่ามาป้อนแม่เลี้ยงม่อนเข้าป่าสวนมอนเด็กอ่อนซอนมันหลกมันตื่นลูกน้อยไห้งมใต้กระบองเสียงทมทมขี่เหนียวใส่แม่เลี้ยงลูกน้อยแม่นมันยากมันซาพ่ออยากสาลูกผัวไปบวชสร้างผนวดนี้ศาสนาเจ้าใหญ่มาให้เจ้าไปไหว้ท่านเป็นสายให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งยวดนู้สินในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่ขอได้เกดึงขึ้นสวรรค์นอนศาลารับตาเมสิกอง

านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะให้เราได้พบได้เห็นร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองทางจิตใจวิญญาณได้พัฒนาลูกแม้ที่แต่อยู่ในแผลหนอ

จรสันผู้มีจะต้องพัฒนาจิตใจผู้ลูกน้อยอยู่ในท้องที่ไม่ดีนักแม้คลอดออกมาแล้วก็ต้องกล่อมลูกด้วยศีลธรรมบทสรุปของชุมชนชาวอีสานสุดท้ายมีคำว่าอัลลอฮฺพุทธศาสตร์ล่ำถูกสั่งคำสอน

0: ให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา
1: คนใดที่ทำใจให้สงบรวมมาได้โมกขันตินาระบันธนาจะพ้นเสียจากเครื่องผูกพันของงาน ถ้าหาอยู่คงที่สงบอยู่คงที่แล้วไม่ไปเที่ยวไม่ไปถูกบ่วงบ่วงคือกามคุณธาตุรูปเสียงเป็นรสสดพระเป็นบ่วงของใจการมาคุณหานี้มันนั่งดักใจไว้รอบด้านรอบข้างถ้ากระดิกตัวเข้าไปก็ต้องถูกถ้ามันกระดิกตัวแล้วอยู่พื้นที่ไม่เป็นไรที่เที่ยวไปไกลเองเขาไปถูกดวงของมัน ท่านเป็นคนใน สำรวมใจได้จะพ้นจากดวงของมันต้องหาได้รู้สึกไหมว่าเขาดักดวงเราเราเที่ยวสนุกสนานไปไปคนเดียวเที่ยวสนุกสนานเรื่อยเรื่อยไป ใจเป็นของมีตนมีตัวก็จริงแหละถ้าหากว่าเรากำหนดรู้เท่ารู้เรื่องของใจแล้วใจต้องเป็นตนมีตัวแท้ๆ

ไปมีที่จุดที่หมายเครื่องหมายของใจคืออารมณ์อารมณ์โดยติดในอารมณ์นั้นนั่นแหละจุดหมายของใจแต่ไม่ใช่จุดหมายที่เอามันจุดหมายนั้นเรียกว่าถ้าใจไม่มีอารมณ์ไม่มีตัวหมายความว่าไม่มีตัวถ้าจุดหมายที่เอาจุดหมายที่ตั้งมั่นคือจุดหมายที่มีนิมิตของสมาธิเรากำหนดตรงไหนละมันตรงนั้นมันถนัดในใจของเรามันมีเครื่องหมายของนิมิตภาวนาเรียกว่านิมิตสมาธิถ้ามีนิมิตนั้นเป็นเครื่องหมายว่านั่นแหละจุดหมายของใจไม่ใช่เครื่องหมายส่งออกไปเพราะเหตุที่มันไม่อยู่นั่นแหละมันไม่ค่อยส่งไปส่งไปไม่ค่อยมีจุดหมายใจของเรามันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องมีเครื่องอยู่เรื่องต้นเราหัดภาวนาทำสมาธิพุทโธหรือว่าอนาปานสติจิตเนี่ยอยู่จิตอยู่ในจิตเดียวเมื่อแม่อยู่ในอารมณ์นั้นเรียกว่าจุดหมายของสมาธินิมิตของสมาธิ ถ้าหากว่า

มีอุบายสามารถที่จะจับเอาจุดหมายเข้าไปในคนนั้นอีกต้องย้อนเข้ามาหาผู้คิดผู้นึกผู้รู้สึกผู้ว่าผู้โทจากตัวนั้นแล้วทิ้งโทหรืออนาภาอันนั้นเป็นจุดหมายของสมาธิทำสมาธิหากมีนั่นมันบอกใครไม่ได้ไม่รู้ด้วยตนเองจุดหมายของสมาธิหากรู้ด้วยตนเองเรียกว่าสมาธินิดนั่นเครื่องอยู่ถ้ามีอันนั้นเป็นเครื่องอยู่แล้วจิตมันว่างจากนั้นเป็นเครื่องอยู่แล้วไม่ไปไหนจิตนี้เป็นของมีตัวมันยังเที่ยวไปไกลได้คือเที่ยวไปอารมณ์ไปกินอารมณ์คือไปสมาคมคือไปยึดอารมณ์เที่ยวไปชมกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไปชมรูปนั่นแหละมันมีตัวมันก็ไปชมกลิ่นมันมีตัวมันก็ไปชมเสียงรสโผฏฐัพพะอารมณ์ต่างๆมันมีตัวนี้เข้าไปชมไปกินเพื่อไปเสวยอยู่ในอารมณ์นั้นพระพุทธเจ้าท่านเทศนาเทวดาท่านบอกภิกษุองค์เรียกว่าไปขโมยของเขาพิโกองนี้เอาดอกไม้มาดมกลิ่นหอมเคยชอบใจติดเทวดาบอกว่าท่านไปรักเขามานี่ดอกไม้ท่านไปรักเขามาถ้าท่านบอกว่าไม่ได้รักเขาเด็ดมาให้นั่นก็รักเขาสิรักกลิ่นของเขาสิทางหลังเทวดาว่าอย่างนี้ลูกก็ไปรักออกมาไม่มีในที่นี้ต่อไปเอาอื่นเข้ามารักมาชอบมาชมมายินดีพอใจเสียงก็ไปรักออกมาไปขโมยออกมาเขาก็ครับเพลงอยู่ตามเรื่องชอบหรือไม่ชอบเราไปรักไม่ชอบก็ไปเกลียดไปโกรธแต่เขาหาได้รู้ตัวไม่ทีนก็ไปรักของเข้ามาไม่ชอบมาบ่มมานิยมนับถือไม่รักไม่ชอบมันไม่รักไม่ชอบมันก็เกลียดงอเขาก็ไม่รู้เรื่องนี้กันโคตรพระธรรมารมณ์ทั้งปวงหมดว่าไม่แต่ขี้ขโมยเข้ามาทั้งนั้นเขาไม่รู้เรื่องเลยถ้าหากเป็นขี้ขโมยอยู่เขาเรียกว่าชินไม่บริสุทธิ์มาเที่ยวเขาไม่เก่งไปต้องให้เป็นผู้มีชินบริสุทธิ์ทุกคนสมาธิเขาจะเริ่มมันมา
จึงก็งามขึ้นมาอันนี้แต่สิ่ง

คิดนั่นเป็นของละเอียดนักสิ่งของของเราของเขาเป็นวัตถุนี่เป็นวัตถุส่วนสิ่งข้อแรกเรียกว่าค่าคนอื่นชัดอื่นเรียกนั่นเรียกว่าเป็นวัตถุก็พระองค์ให้ค่าซึ่งได้เป็นภัยอันตรายเมื่อหัดทำสมาธิภาวนาเป็นภัยอันตรายแก่สมาธิต้องฆ่าให้หมดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมาปรากฏที่ใจชำระมันหมด

เห็นข้อ3ข้อ4ข้อ5ก็เช่นเดียวกันกามเมธมิจฉาจารก็คิดผิดในกามไม่ต้องประพฤติผิดล่วงละเมิดทางกายในทางใจล่วงละเมิดทางใจ เกิดความพอใจรักใคร่ยินดีเกิดขึ้นเมื่อประพฤติผิดแล้วประพฤติผิดโดยใจโกหกพูดเท็จพูดคำหยาบพูดล่อลวงเมื่อประการต่างๆเมื่อหลอกลวงล่อลวงตนเองเมื่อจะทำไม่ทำว่าจะเอาไม่เอาว่าจะทิ้งไม่ทิ้งเมื่อจะละไม่ละคิดเห็นข้อที่สี่ข้อที่ห้าสุราคือเมาเมาในที่นี้ก็ได้เมาแต่เรื่องสุราเมาตลอดทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพลิดเพลินเมาในทั่วไปจะไปเชื่อพิจิตรข้อห้าเมาคือความเพลิดเพลินคนเมาคือความยิ่งอกยิ่งใจความดีใจหรือเสียใจมันติดอยู่ในอารมณ์อันใดละถอนไม่ได้มันเลยชื่อว่าเมาในข้อเดียวคือข้อที่หนึ่งพระองค์สอนให้ละสอนให้ขาดที่หาว่าจะอยู่เป็นสุขสบาย ไม่มีภัยมีเวรมีอันตรายพระองค์สอนให้ขาดโดยทีนี้ไม่ได้ขาดโดยสัตว์อาวุธใช้อาวุธคือปัญญาเมื่อไม่ได้ทำลายสิ่งของคนอื่นไม่คนอื่นอีกด้วย

เหตุการณ์จะลังสายอย่างคู่หาสายอย่างจิตมันเที่ยวร่อนไปผู้เดียวไม่มีขอบเขตแต่มันกลับมานอนอยู่ในกายอันนี้คือคู่หาสายอย่างถ้าหากใครสังวรจิตได้จะพ้นจากวงของมารเนื้อมารไม่ได้มีที่อื่นไกลหรอกอยู่ตัวในตัวของเราเองถ้าออกจากตัวไปก็ไปถูกวงมารถ้าหากก็อยู่คงที่ก็พ้นจากอันตรายยังมีภัยเราเป็นกรรมฐานควรที่จะคิดขึ้นมาเด็ดนั่นดีนะอะไรนะหุบอะไรคิดโมงก่อนอ่านข้อไหนก็ได้ด้วยเป็นกรรมฐานดูกรรมฐานชุดปัญหาที่เจอกันอย่างนี้เช่นเหตุการณ์พฤติกรรมนับเราจะตั้งใจรักษานานไว้จึงจะได้ชัวร์เป็นกรรมฐานสมบูรณ์เมื่อสกาและชนิดเอาละถ้าทำดีลงประกอบความเพียรภาวนาเราพอที่จะมองเห็นแล้วว่าจะอยู่ตรงไหนใจเป็นอาการยังไงจึงรีบเร่งทำอย่าให้มันพอให้มันทันกับการกับเวลาสมัยอยู่ช้าไปมันจะไม่ทันกาดถ้าเราทันตลาดคือทันกาดตรงนี้รีบเกลียวรีบพายอย่าให้มันสายดอกบัวจะเหี่ยวเข้ามาตัวของเรามันเหี่ยวทุกวันทุกวันรีบเกลียวจะรีบพายจะอย่าให้มันสายโกนใสโกนควรมีเวลานี้เรียกว่าเวลาพอสมาสมควรถ้าหากเป็นดอกบัวก็ทั้งร่วงหมดก็มีเที่ยงพอบานนี่ก็มี

ขณะที่ว่ามันกำลังบานที่เรายังรู้เห็นเป็นความจริงอยู่มันเรียกว่ามันบานอยู่มันยอมรับธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าได้มันเรียกว่าบานทั้งหนุ่มและแก่ เรียกว่าบานแล้วมันรับธรรมะคำสอนพระเจ้าเรียกว่าบานแล้วเพราะมันแก่มาทุกวันทุกวันจนกระทั่งป่านวันนี้แล้วที่มันได้ฟังแล้วไม่เชื่อบานถ้าหากนิ่งนอนใจ

ำได้ไปวันข้างหน้าหรือเดือนหน้าปีหน้าก็ไม่ทราบว่ามันจะอยู่ได้อย่างนี้หรือไม่ไม่ทราบจะได้ยินอย่างนี้หรือไม่มีเวลาที่เราได้สบพบเห็นจนตั้งใจทำสมาธิภาวนารักษาความสงบอบรมให้เขาถึงเอกตาลงทั้งลงอกเป็นไอลงเอกตาจิตให้ลงปัจจุบันลงปัจจุบันแล้วมัดเรื่องไม่มีอะไรเลยไม่มีการส่งสายตรงนี้เราควรมัดเรื่องควรการที่ลงปัจจุบันนั้นรักษาอุปายนั้นไว้กำหนดใจนั้นให้อยู่นิ่งอย่างนั้นปัจจุบันนั้นเป็นการชำระแก้ไขตนเองในตัวลงถึงอัปปนาแล้วไหมครับหรือลงถึงอุปจาระจิตเมื่อลงไปอารมณ์เดียวจะมาเรื่องเดียวอยู่ในที่เดียวนั่นแหละสิ่งที่เราต้องการและปรารถนาถ้าหากว่าพิจารณากันแล้วเรียบร้อยแล้วมันรวมมันเป็นอัปปนามันเป็นเองไม่มีใครแตะไม่มีใครแต่งไม่มีใครบอกให้สอนมันเป็นเองนั่นเรียกว่าจิตภักพักท่านสักก่อนตัวสิ่งที่ปรารถนาแท้นั้นคืออุปจาระอุปจาระนั้นเมื่อไรบังคับให้มันคิดค้นถ้าคิดค้นมันจะส่งสายไปมันอยู่ในที่นั่นแหละสงบอยู่ในที่นั่นแหละพิจารณาพิจารณาเห็นในที่นั่นน่ะค้นให้ค้นในที่นั่นน่ะไม่ต้องค้นในที่อื่นทางนี้ต้องค้น

0: พราะนั้นจึงรีบเร่งทำเสียอย่าให้เสียเวลาไม่ได้เอาทำกันลงไปอันนี
1: ้เทศน์นี่ฟังแล้วฟังปฏิบัติที่ท่านเทศน์ที่เรียกว่าเทศน์ธรรมภาษาคำพูดคนเก่าเล่ากันมาในหน้าฟังหน้าฟังเทศน์อันหนึ่งธรรมอันหนึ่งคือคนจริงๆนี่ทำคำพูดในประเทศธรรมเทศธรรมคำสอนพระเจ้าที่ว่านั่นเองแต่ตมาอธิบายได้อีกอย่างเทศแล้วต้องทำตามจังหวะประเทศธรรมทำพอพอสลามไม่ใช่เทศพอรอทำพอเทศธรรมเบื้องต้นเทศธรรมพอรอมาสะกดไปละอันนี้เทศแต่ไม่ทำอธิบายให้เข้าใจท่านทำนั่นก็ไม่รู้จักรสชาติของการเทศธรรมะคือต้องการธรรมรสการฟังเทศต้องการรสปฏิบัติคือต้องการธรรมรสรสของธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมาปฏิบัติลองดูจะเป็นจริงอย่างที่ท่านแสดงไหมอย่างแสดงเนี่ยความชั่วต้องเห็นที่ตัวของเราความดีต้องเห็นที่ใจของเราถ้าเห็นที่ใจของเราดีชั่วเกิดที่ใจของเราแล้วมั่นใจไม่ต้องให้คนอื่นบังคับให้ละและให้กระทำคนอื่นบังคับก็ไม่ยอมทำทางทางที่ไม่ดีถ้าหากเราเห็นทางที่ดีแล้วคนอื่นไม่บอกเราก็ทำมันเข้ากับหลักที่ท่านแสดงว่าความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่ทำดีได้ยากคนดีทำดีได้ง่ายแต่ทำชั่วได้ยากเพราะเห็นด้วยตนเองสิ่งใดมันก็ตกใครจะเด็กแก้กล้าไปหยิบมันดมนักของเขาก็ตกไปหยิบมันดมเขาจะเอาคนโง่คนที่ผลิตคนเสียผลิตมีคนผลิตคนนี้ถ้าเห็นชาติด้วยตนเองไม่จะไปทำทำไมทางเขาก็เลี้ยวคนคือคนไปดินี่เรานี่ไม่ได้ปฏิบัติเรามีจักรชาติของธรรมะอย่างนี้เราก็เรียกว่ามีปฏิบัติธรรมไม่ถึงธรรมมีไม่ได้ทำไว้ในตัวของเราเรานี่ไม่มีสมบัติคือธรรมะไว้ในตัวของเราธรรมะนี่แหละเป็นสมบัติล้ำค่ามหาศาลเมื่อเกิดเป็นชาติมีหางมีธรรมะมีเครื่องอยู่แล้วก็มีศาสตร์ว่าไปว่างเส้นไว้ตรงไหนที่ตรงศาสตร์อย่างที่เป็นมาแล้วทุกคนก็คงจะได้เคยพบผ่านแล้วในคนเมาประมาทหุ่นลงเคลื่อนไม่มีขอบเขตเป็นเด็กเป็นเล็กนะก็จะรู้ตัวได้แต่สายก็บางคนบางคนนี่จนเฒ่าตายชราทิ้งเต่าใช่ไหมไม่มีตรงนี้แยกงานที่เรารู้จิตตัวเข้ามานี่เขาเรียกว่าดีขึ้นขึ้นลดของพระธรรมเราลืมลดของพระธรรมธรรมรสมันปรากฏขึ้นมาแล้วเราจึงค่อยมั่นอยู่ในธรรมรสปฏิบัติต่อไปว่าการที่จะเห็นธรรมรสได้รับรสธรรมรสนั้นอาศัยการทำจิตให้สงบเพราะทุกสิ่งที่อยากเกิดจากจิตเป็นอธิบายมาแล้วถ้าไม่เห็นจิตก็ไม่ทราบจะรู้ได้ไงดีชั่วมันเกิดที่จิตถ้าในนี้จริงก็ต้องรู้จักว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆล่าชั่วกับล่าที่จิตที่ปรากฏที่จิตมันไม่ดีจะรักษาคนดีว่าเราเนี่ยปรากฏที่จิตของรักษาคนดีที่จิตไม่ต้องรักษาที่อื่นมีเราเห็นเช่นจิตเช่นก่อนจิตทางคนสงบเช่นก่อนจึงก็เห็นมันเกิดขึ้นมาตรงนั้นจึงจะได้รับรสธรรมรสบางอธิบายนี้เพราะฉะนั้นการทำสมาธิคือหัดใจให้สงบเพื่อจะได้รับรสชาติของเพื่อทำดังอธิบายมานั้นตอนนี้เราพากันตั้งใจทำสมาธิภาวนา

จะอธิบายธรรมะให้ฟังอธิบายธรรมะเลยไม่ต้องมีที่ดีที่จะเอาแล้วหรอกพระพุทธเจ้าท่านแนะนำตักเตือนพุทธบริษัทให้พากันเดินตามทางพระองค์พระองค์บอกทางให้ทางที่จะไปสู่สุคติเรียกว่าเป็นทางขึ้นไปสู่สุคติมีสามขั้นมีที่เรียกว่าบันไดสามขั้นก็ได้ทางสามขั้นและบันไดสามขั้นนี้พระองค์เทศนาว่าทานังคือการให้ศีลังคือการรักษาศีลภาวนานังคือการเจริญภาวนาเราเอกจังสักขังสัจจิมีทางไปสู่สุคติสวรรค์เอกจังโมกขังสัจจินอกจากนั้นแล้วค้นเสียซึ่งวัฏฏะสงสารสมุขเขาทำนี่สังสยังอย่าไปสงสัยเลยท่านบอกว่าทางสามขั้นนี้ไปเถอะให้ไปเถอะไม่ต้องสงสัยแล้วต้องถึงที่สุดแน่นอน ทางที่พระองค์แนะนำไว้นั้นกว้างขวางมากการทำทานที่เรียกว่าทานังในที่นี้มากมายกว้างขวางเหลือเกินท่านเทศนาถึงเรื่องทานในพระวินัยที่พุทธศาสนิกชนควรที่จะรู้ไว้ว่าอันนะปาหนังวัดถังหยาหนังมาลาคันถังวิเลกนังว่าสถังปฏิเปยังยินเนสีทัสสะวัตถุทานังเท่านั้นทานจิตประการนี้นั้นเลือกเอาคนที่ทานอะไรเอาให้เข้าเป็นทานก็ดีเพราะมันมีอยู่ในตัวของเราทุกคนในบ้านในเรือนของเรามีหมดไม่เป็นของหายากใครๆก็มีทั้งนั้นแหละในบ้านในเรือนของเราไม่มีเข้าทั้งนั้นแหละจะทานเข้าก็ได้เป็นของง่ายนิดเดียวปานังคือให้น้ำเป็นฐานที่ง่ายที่สุดไม่ใช่แต่น้ำส้มน้ำหวานน้ำปานาต่างๆน้ำเปล่าก็เอาเถอะให้ทานได้เหมือนกันง่ายนิดเดียวจะตักมาทำบุญทำทานได้ทั้งนั้นงานนั้นคือให้ทานเนื้อยานเป็นพาหนะคืออย่าพายาพานาให้เป็นทานเราไม่ต้องทานมากหรอกทาน9บาท10บาทเท่านั้นก็ได้อย่างไม่ต้องไปซื้อรถยนต์รถไฟอะไรหรอกทาน10บาทเท่านั้นก็ได้ทานง่ายนิดเดียววัดถังญาณังคือว่าให้พาเป็นทานเรามีอยู่ผ้าแล้วก็นุ่งห่มอยู่ทุกวันทุกวันอันนี้อาจจะยากสักหน่อยมีแต่พอใช้พอสอยมาสามารถจะให้ทานก็มีบางคนมาลา
าคันทังนิเลสนังคือให้ดอกไม้ธูปเทียนเครื่องหอมเครื่องหอมต่างๆที่เราทำบุญทำทานได้ทั้งนั้นดอกไม้ทั้งเถในป่าในรกไม่เอาดอกไม้ตะวันก็มีในป่าก็มีควรที่เราจะทำบุญทำทานถ้าหาก็ดีหาดอกไม้ดีก็ได้ดอกไม้ในบ้านในเมืองของเราก็มีสมถีเอาว่าสถังวิเลปนังเอาว่าสถังก็ดีไปอย่างให้ที่อยู่ที่อาศัยอันนั้นจะยากสักหน่อยพ่อให้ของซึ่งยากเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไปยังให้เครื่องเสียงสว่างเป็นฐานนี่พระองค์สอนให้เราไม่รู้จักที่จะทำบุญของนี้ทำบุญได้ทั้งนั้นท่านเหล่านั้นบางคนนอนเฝ้าอยู่มีของเหล่านี้แต่ไม่สามารถจะทำบุญพระองค์ยังสอนให้พวกเราทำบุญสอนให้เราทำทานขอให้ตั้งจิตให้ดีเถอะตั้งจิตเริ่มมั่นปรารถนาที่จะให้เป็นบุญเป็นกุศลแล้วเป็นบุญทั้งไม่ต้องมากมายหรอกของที่จะไปสู่สุคติสวรรค์เท่านี้เราไม่เอาอื่นไกลได้หรอกคนที่ตั้งจิตตั้งงานปรารถนาบุญกุศลเพื่อประโยชน์ของตนแล้วทำนิดเดียวก็เป็นบุญเป็นกุศลมากมายบุญไม่ใช่อยู่ที่วัตถุมากของมากอะไรจะเป็นบุญนั้นคนที่ทำบุญของมากนั้นคือต้องการเอาเกียรติเอาหน้าต้องการเอาชื่อเสียงต่างหากถ้าหากคู่ต้องการบุญมีจิตจังแล้วไม่เลือกของนิดเดียวก็เป็นบุญกุศลมากมายยิ่งของมากยิ่งกุศลไอ้ยิ่งกุศลมากมีกว้างขวางมากขึ้นไปคนทำบุญไม่ได้จัดตัวบุญปัญญาคือคันที่จัดตัวบุญแล้วนั้นบุญเกิดที่หัวใจของเราใจน้อยใสสว่างมองเห็นนิดวัตถุทั้งชีพการนี่เป็นบุญทั้งนั้นทำจิตไม่ใสสว่างไม่ใสสะอาดไม่เห็นสักอย่างเดียวจิตมัดมีของอยู่ก็ปกปิดไว้หมดไม่สามารถที่จะสละทำบุญได้ทั้งเรื่องตัวบุญคือใจสว่างและใสสะอาดแล้วเป็นตัวบุญขึ้นมาทั้งนั้น คราวนี้ต้องหนักคำว่าดังมีเรื่องคำว่าบันได3ขั้นที่จะไปสู่สวรรค์นอกจากนั้นอีกถ้าไปถึงสวรรค์แล้วเป็นไปเพื่อสมิพานอีกเหมือนกันอันนั้นมันยากอยู่ตั้งหน่อยขอให้ได้ขั้น3ขั้นเบื้องต้นนี่เถอะแต่ว่าบุญเหล่านี้นั้นเป็นของยากที่จะรักษาไว้ได้ผู้มีบุญในใจของตนอย่างทำทุกวันรักษารักษาพยายามไม่ให้จิตเสื่อมจากบุญกุศลทุกวันทุกคืน
จิตใจแน่วแน่ในการบุญการกุศลเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราทำบุญอะไรก็รักษาศรัทธานั้นไว้ไม่เสื่อมแต่ว่าบุญส่วนนี้มันมักจะตกขันใดสามขันนั้นได้หรือถ้าหากก็ทำบุญจริงๆใจเมื่อแน่เต็มที่บางทีมีสิ่งไรสิ่งหนึ่งมากระทบกระเทือนหรือคนก็ดีด้วยสิ่งต่างๆก็ดีมากระทบกระเทือนเดือดร้อนไม่ต้องอื่นไกลละเจ็บเพียงว่าแล้วของทั้งของหกเท่านั้นอ่ะเลยจิตเศร้าหมองเลยทั้งของแตกมันเศร้าหมองเลยมันยากตรงนี้ยากที่จะรักษาไว้ได้เห็นมันดึงควรที่จะคิดพิจารณาถึงอยู่นี้ต่อเวลาบุญคือตัวจิตถ้าเข้าถึงจิตแล้วจะจิตใจผ่องใสอยู่เสมออันนั้นจะรักษาไว้ได้นานหน่อย มีเป็นเทศนาสำหรับคฤหัสถ์ทั่วไปพุทธบริษัททั่วไปที่นับถือพุทธศาสนาต้องจิตใจกว้างขวางเบิกบานจิตใจอิ่มเอิบในการบูชาพระสงฆ์ที่ได้ชื่อว่าพุทธศาสนิกชนเทศเฉพาะพระกาลีผู้บวชเทศในเรื่องจิตขึ้นไปจิตสมาธิปัญญาเพราะอะไรเพราะพระด้วยผู้บวชไม่สามารถที่จะต่อเสาะแสวงหาฐานวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นได้รักษาศีลเคร่งครัดบริบูรณ์เราไม่สามารถที่รักษาจะหาของนั้นในของวัตถุจิตของวัตถุฐานจิตประการนั้นได้คือว่าให้ทำทานให้รักษาจิตการรักษาศีลนี่เป็นทานในตัวเป็นอภัยทานในตัวไม่ฆ่าสัตว์รักษาผิดที่ใช้จ่ายต่างๆนั้นเป็นอภัยทานนั่นแหละสมาธิแน่วแน่เต็มที่ไม่คิดถึงการยุ่งวี่วุ่นวายทั้งหลายตอนนั้นเรื่องแสวงหาไม่ต้องคิดหรอกจิตแน่วแน่เป็นสมาธิแล้วทำให้เกิดปัญญาพิจารณาสอดส่องสิ่งทั้งหลายทั้งปวงงดที่มาผ่านที่มาผ่านเกิดความรู้เท่ารู้ตัวหมดอันนั้นเป็นปัญญาหวานแต่ให้รักษาศีลและก็ภาวนาทำไอ้ด้วยปัญญาสอนสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานี่สามเหมือนกันพระอย่างนี้สามเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นบันไดขั้นหนึ่งเหมือนกันมันเป็นบันไดสามขั้นเหมือนกันที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานถ้าหากว่าพุทธบริษัทตานี้เป็นผู้มีศีลแล้วทานดังกล่าว

มันอดไม่ได้ที่จะทำทานขอให้มีสิทธิ์ที่สุดจิ้มครอบมือบริบูรณ์นะมันกว้างขวางเองเบิกบานเองจิตใจแผ่กระจายไปทั่วทุกทิศทุกทางนั่นน่ะเมตตาเพื่อหาเกิดขึ้นมาแล้วนะอันนี้ศีลในตัวเมื่อรักษาศีลบริบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการแล้วเราพิจารณาเรื่องศีลไม่ต้องพิจารณาเรื่องอื่นพิจารณาแต่ศีลนี่แหละศีลข้อนั้นก็งดเว้นได้ข้อนั้นงดเว้นได้งดเว้นได้ทั้ง5ข้อจิตใจจะอิ่มเอิบเบิกบานขึ้นมาในใจนั่นแหละเป็นสมาธิแล้วนะไม่ต้องเปลี่ยนไปอื่นใจเอาอันเดียวนั่นแหละเป็นสมาธิขึ้นมาเลยเอาจิตตัวเดียวเท่านั้นเอาจิตอย่างเดียวเท่านั้นจิตเริ่มเปลี่ยนแล้ว

ของสมาธิเกิดขึ้นมาในที่นั้นแล้วการที่จะรักษาสีดักไม่ยากทั้งยังรักษาไม่ได้หรอกที่ลดที่ไหนก็เห็นโลกในองค์การสมาธิท่านเลยกล่าวที่รักษาสีได้สมาธิสามว่าไม่เท่าไหร่ที่กลัวที่จะไปสมาทานศีลเป็นตัวเป็นพกข้อมันเริ่มจากข้าศัตรูทรัพย์ประพฤติที่ใช้จ่ายในต่างเป็นพกข้อคือไม่ถึงจริงไม่ถึงใจรักษาเป็นพกข้อห้าข้อหรือหลายตัวไปละห้าอย่างเลยขี้เกียจรักษาศีลจิตเนื้อถาวรถ้าพิจารณาเห็นจิตชัดเจนในตนเองว่าฆ่าสัตว์เป็นบาปกรรมบาปกรรมนี้มันจะทำให้เราไปตกนรกอบายหลายภพหลายชาติงดเว้นจากฆ่าสัตว์เป็นบุญกุศลทำให้จิตใจและของใสสะอาดปราศจากความไม่หวังจิตใจและของใสการรักเอ่ยการไม่รักของเขาหรือกับผู้ผีนิยจันทร์กล่าวกับมือสวัสดิ์ดื่มสุราไปไหนก็เช่นเดียวกันเห็นกรรมที่ตนคิดตนทำชั่วคิดจะสอดตรงเห็นกรรมตนที่ตนทำดีคิดแค่สงสัยสะอาดแล้วคราวนี้ถ้าเห็นคนใสสะอาดของตนคิดแค่สงสัยของตนมันจะไปเอ็ดรักษาสินได้ไหมจะไม่รักษาสินได้ไหมคนเราต้องการดีเห็นคนดีของตนนี่ก็รักษามันคงมันดีสิมีตัวที่จะไปรักษาตามพวกเป็นข้อข้อนั้นโดยที่ไม่เข้าใจคือว่าที่ไม่พิจารณาสิ่งชัดนั้นเรียกว่าไม่เข้าใจในสิ่งรักษาสิ่งไม่ถาวรอันนี้เรียกว่าปัญญามีปัญญาเขารักษาศีลได้มั่นคงเอาปัญญาตอนนี้ไปก่อนเอาปัญญาสุดนะเอาปัญญาที่รักษาศีลทำข้างหน้านี้ไปก่อนให้แน่นเชื่อในใจไปก่อนส่วนปัญญาที่เกิดนั้นไม่ค่อยเกิดหรอกให้ชัดตรงนี้ด้วยใจของตัวเองไปก่อนศีลแต่อันนี้ถ้าเขาโสปนังท่านเทศนาว่าเป็นบันไดคนที่จะขึ้นไปสู่สุคติสวรรค์ไม่ต้องสุคติสวรรค์ที่ไหนล่ะสุคติคือตัวของเรานี่แหละที่จะเป็นคนดีขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าสุคติทำตนเป็นคนดีเรียกว่าสุคตินี่สามขั้นเท่านี้แหละที่จะทำดีคนเสียจะสามอย่างนี้นะไม่ได้เลยจะเป็นคนดีไม่ได้มีทานมีศีลมีภาวนาเท่านั้นนะอย่าไปงมงายหาสิ่งอื่นเลยจะหาสิ่งไหนไม่ใช่ได้ไม่จะถูกคนทางอย่างที่พระเจ้าเทศนาสอนนี้ไม่มีหรอกทางที่จะถูกคนดีทางนี้แหละทางที่จะหาตัวมีเท่านี้แหละเราทำมีสามอย่างนี้ต่อเป็นพอ

พราะทานนั่นก็เคยทานมาแล้วรักษาศีลนั่นก็เคยรักษามาแล้วส่วนภาวนานี่น้อยนักน้อยหนาน้อยคนที่จะได้ทำเหตุการณ์มาในวันนี้ซึ่งมาอยู่ในสถานที่นี้จึงควรที่จะอดกลั้นทำความเพียรภาวนาอย่าไปเห็นเด็กความเหน็ดความเหนื่อยความลำบากยากเย็นนานๆนี่ที่หนึ่งอุตส่าห์พยายามทำให้มันอดทนต้องทำมันจนเป็นสมาธิภาวนาการทำสมาธิคือให้รักษาให้หาจิตไม่ใช่หาอื่นใจทำอะไรก็เอาเถอะจะภาวนาว่าภาวนาอย่างไรตรงไหนก็เอาเถอะคือหาจิตเท่านั้นเนี่ยให้เห็นจิตของตนเองจึงเรียกว่าภาวนา คือวิธีหาจิตนั้นรู้จักว่าจิตของตนคิดนึกสงสัยปรุงแต่งอะไรต่างๆให้รู้เรื่องให้เข้าใจว่านั่นเป็นจิตต้องเอามาคิดนึกมาปรุงมาแต่งอยู่เฉยไม่ได้หรอกมันต้องคิดนึกปรุงแต่งเพราะนึกคิดปรุงแต่งเนี่ยจึงเรียกว่าจิตนี่ตัวมีตัวหรอกต้องปฏิกรรมภาวนาจะใช้อะไรก็เอาพุทโธพุทโธเท่านั้นเอาให้จิตไม่อยู่ในนั้นแหละหรือว่าคนนึกอย่างสัมมาอรหังก็เอาหรือยกหนอท้องหนอก็เอาอานาปานสติมรณาสติได้ทั้งนั้นแหละแต่อย่าจะเอาหลายอย่างเอาอันเดียวหลายอย่างลังเลจิตไม่เดียวเนี่ยจิตไม่รวมเป็นไม่ได้อยู่อันเดียวกันไม่อยู่อันเดียวให้หาจิตที่มันเห็นถ้าหาจิตไม่อยู่อันเดียวแล้วธรรมดาจิตของเรามันอันเดียวหรอกไม่ใช่หลายอย่างที่มันมากมายนั้นคือเราตามจิตไม่ทันจิตมันเร็วที่สุดเร็วยิ่งกว่าลมเท่าอีกคิดเหมือนคิดนี่เป็นนี่เป็นนี่อะไรต่างๆหลายอย่างหลายเรื่องมันไม่อยู่ปกติเราเข้าใจว่าจิตหลายอย่างทั้งหายแล้วมันอยู่ในอันเดียวแล้วเช่นนึกพุทโธแล้วอยู่แน่ในอันเดียวแล้วมันไม่มีหลายอย่างมีอันเดียวเท่านั้นนี่เป็นนึกเลยนึกถึงพุทโธพุทโธนะนี่อยู่เดียวเมื่อจับจิตอันนี้ให้มันได้เมื่อนึกพุทโธอยู่อันเดียวแล้วคำที่เรานึกพุทโธนั้นมันจะหายไปแล้วกันเพราะมันนึกถึงพุทโธนะคำเดียวนะอันพูดโทมได้หายไปแล้วนึกถึงผู้ที่ผู้คิดผู้นึกกันนะคุณนั่นน่ะเป็นตัวจิตอันพูดโทมคำว่าพูดโทมคำปฏิกรรมอะไรหายไปมันไม่ใช่ไม่ใช่จิตเฉลี่ยฐานนี้นี่เห็นตัวจิตแล้ววิธีที่นึกพูดโทมนั่นคือล่อให้จิตมาอยู่ในที่นั้นต่างหากอันจิตไม่อยู่แล้วฐานนี้อันพูดโทมได้หายไปมีเหลือแค่จิตตัวเดียวนั่นแหละจิตมันเดียวมันแท้ๆตัวเดียวไม่อยู่พุทโธอันเดียวเท่านั้นแหละพุทโธหายไปมีเหลือแค่จิตอันเดียวนั่นแหละเรียกว่าภาวนาภาวนาเป็นนั่นภาวนาถึงภาวนาแล้วคำว่าภาวนาเป็นอย่างนี้นะมันแน่วอยู่ในอยู่อันเดียวแล้วจับตรงนั้นให้มันแน่นแน่นแฟ้นอย่าไปสงสัยว่าแหวกไปนั้นนี่ต่างไม่เคยภาวนานึกถึงพุทโธอันเดียวแล้ว
อันนี้รวมเนาะมีรวมอ่ะคำนั้นถึงจิตตรงนั้นเข้าถึงใจแล้วค่ะเนี่ยจิตกับใจต่างกันจิตผู้คิดใจผู้อยู่ผู้รู้มันเข้าถึงผู้รู้แล้วค่ะเนี่ยทั้งเมื่อมีคิดแล้วก็เข้าถึงใจคือผู้รู้ผู้คิดใจที่ผู้เป็นกลางตัวกลางเนี่ยตัวกลางนั่นแหละเป็นตัวใจไม่มีอดีตอนาคตลงปัจจุบันเลยคำว่าลงปัจจุบันแล้วตัวของเราไม่มีแล้วค่ะนี่ตัวหายเลยนะครับคือมันมีเหลือที่ใจตัวใจตัวนั้นน่ะมันจะได้เกิดในที่ต่างๆในใจตัวนั้นน่ะมันไม่ฝ่ายเรากายนี่ตายแล้วเลยทิ้งนี้อ่ะจึงหาตัวใจให้เห็นถ้าอยากจะรู้เรื่องของใจทำนี้ก็ได้ลองคุณกลั้นใจลองดูกลั้นใจสักพักหนึ่งไม่คิดไม่นึกไม่ซึมไม่เปลี่ยนหาครับนี่เหลือแต่คือคำนั้นแหละคือใจท่านเรียนใจรู้ก็ได้มันดีมีประโยชน์อย่างนี้แหละลมหายใจเวลาเจ็บเวลาเจ็บมากๆแล้วก็การลมหายใจค่อยบางค่อยสงบลงไปนี่เราเรียกว่าใจแต่ว่าใจนั่นลมหายใจนั่นกลางหนาไม่ได้เลยมันใจจะขาดหายใจไม่ได้มันตายอันนี้ทดลองดูเฉยๆนะให้จากเรื่องวิธีหายใจทำการลมลองดูเอาทำสมาธิภาวนา

ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องว่าชีวิตของคนเรานี้มีอยู่สองชีวิตในคนหนึ่งคนหนึ่งมันก็มีสองชีวิตหรือในหมู่คนนี้ก็มีสองพวกเหมือนกันคือพวกหนึ่งเรียกว่าเป็นคนของพระอีกพวกหนึ่งก็เรียกว่าเป็นคนของมารหรือเรียกว่าเป็นคนของธรรมะหรือว่าเป็นคนของกิเลสถ้าเราเป็นคนฝ่ายธรรมะเราก็เรียกว่าเป็นมนุษย์อยู่กับธรรมะถ้าเป็นคนของกิเลสก็เรียกว่าเป็นคนของกิเลสในสังคมของมนุษย์นี่มีคนอยู่สองประเภทดังนี้แหละคือพวกที่อยู่กับธรรมะเรียกว่ามนุษย์ของธรรมะหรือว่าเป็นคนของกิเลสก็มีอยู่ทั่วไปในสังคมเพราะงั้นปัญหาต่างๆในสังคมจึงเกิดขึ้นก็เพราะว่าจิตใจคนไม่เสมอกันจิตใจคนประเภทที่เป็นคนของธรรมะก็เป็นคนใจดีใจงามมีความคิดถูกต้องมีการพูดถูกต้องมีการกระทำที่ถูกต้องถ้าเป็นคนของกิเลสก็มีความคิดผิดทางคิดในเรื่องไม่ดีพูดเรื่องไม่ดีทำเรื่องไม่ดีคบคนไม่ดีไปสู่สถานที่ไม่ดีเพราะฐานทางจิตใจไม่ดีอะไรอะไรที่ผลิตออกมาก็เป็นเรื่องไม่ดีไปหมดแต่ถ้าว่าจิตใจเราอยู่กับธรรมะเราขึ้นบัญชีว่าเราเป็นคนของพระธรรมหรือว่าเป็นฝักใฝ่ข้างธรรมะเราก็มีคิดแต่เรื่องเป็นธรรมพูดเรื่องเป็นธรรมทำเรื่องที่เป็นธรรมสภาพจิตใจของเราก็ดีขึ้นมีความสุขมีความเจริญคนมีสองประเภทอย่างนี้ไอ้นี่เราในตัวเราคนเดียวมันก็มีสองอย่างเหมือนกันบางครั้งความคิดนึกตรึกตรองก็เป็นฝ่ายธรรมะมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีประจำจิตใจมีความละอายบาปมีความกลัวบาปมีความอดทนมีความสงบเสงี่ยมเจียมเนื้อเจียมตัวอยู่ในใจของเราตลอดเวลาเวลาใดที่เรามีจิตใจอย่างนั้นก็เรียกว่าเราเป็นผู้อยู่กับธรรมะเมื่ออยู่กับธรรมะอะไรก็เจริญก้าวหน้าแต่ว่าในบางครั้งบางคราวจิตใจของเราไม่ได้อยู่กับธรรมะแต่อยู่ข้างฝ่ายกิเลสเป็นพวกของกิเลสไปเป็นจิตใจที่ประกอบด้วยกิเลสประกอบด้วยโลภโกรธหลงริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรถือเนื้อถือตัวในรูปต่างๆเวลานั้นจิตใจเศร้าหมองไม่ปองใสการคิดก็ไม่ดีพูดก็ไม่ดีทำก็ไม่ดีหน้าตาก็ไม่เบิกบานแจ่มใสเพราะจิตไม่ปองใสถ้าจิตปองใสหน้าตาก็ปองใสถ้าจิตไม่ปองใสหน้าตาก็ไม่ปองใสอันนี้เราก็เป็นพวกฝ่ายกิเลสไปบางในวันหนึ่งวันหนึ่งของชีวิตเนี่ยบางทีพอตื่นเช้าจิตใจแจ่มใสสงบสว่างสะอาดก็หมายความว่าเวลานั้นเราเป็นคนอยู่กับธรรมะจิตใจอยู่ฝ่ายธรรมะแต่ว่าพอสายหน่อยแดดมันร้อนขึ้นมาจิตใจก็จะแก่ปล่อยร้อนไปตามแสงแดดแล้วก็เปลี่ยนสภาพไปเป็นเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดบางทีก็ไปอยู่กับกิเลสสักพักหนึ่งสักชั่วโมงสองชั่วโมงอ้าวดึกได้มันผิดทางเสียแล้วเราไม่ใช่พวกนี้การอยู่กับสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องอ้าวเลยวกกลับมาอยู่กับพระต่อไปในชีวิตของเราแต่ละคนนั้นประเดี๋ยวมีพระประเดี๋ยวก็มีมารเข้ามาอยู่ในใจของเราคนไทยเรามีคำพูดอยู่คำหนึ่งว่าคุ้มดีคุ้มร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายหมายความว่าอย่างไร
หมายความว่าบางคราวก็ดีเรียบร้อยแต่บางคราวก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยจิตใจหุนนั้นการแล่นใจร้อนใจเร็วทำอะไรก็มีแต่เรื่องไม่ค่อยจะดีเป็นร้ายไปแต่บางทีมก็ดีบางทีก็ร้ายก็เรียกว่าคนคุ้มดีคุ้มร้ายถ้าว่าความจริงควรจะเรียกว่าคนไม่ค่อยเต็มนั่นแหละคือเวลาใดใจมันคุ้มร้ายมันก็ไม่เต็มความเป็นคนไม่เต็มแต่เวลาจิตใจดีก็ความเป็นคนมันก็เต็มขึ้นไปเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

ป็นคนขาดตกบกพร่องในวิถีชีวิตบางคราวมันก็เต็มเปี่ยมจิตใจสบายมีความคิดดีงามแต่บางคราวก็มันขาดเกินไปก็ไม่ดีขาดไปก็ไม่ดีมันอยู่ที่ความพอดีทางด้านจิตใจสภาพชีวิตจิตใจของคนเรานั้นมันเป็นอยู่อย่างนี้ที่ได้เป็นไปอย่างนี้ก็เพราะอะไรก็เพราะว่าวิชามันยังไม่พออวิชามันจะแอบเข้ามาเกิดในใจเราได้กิเลสมันเกิดเพราะความงู้ถ้าเราไม่งู้กิเลสมันก็ไม่เกิดเวลาใดเราไม่งู้ไม่อะไรมากระทบจิตใจเราก็ไม่เป็นไรเรากลับตัวได้เราตู้มันกลับไปได้เพราะเราอยู่ด้วยปัญญาอยู่ด้วยสติแต่ว่าบางเวลามันก็เผลอไปลืมอาวุธที่อยู่ข้างตัวไม่เอามาใช้เมื่อไม่เอาอาวุธคือสติปัญญาของพระพุทธเจ้ามาใช้มีอะไรมากระทบมันก็เกิดกิเลสเช่นเกิดลูกก็แสดงว่าเราไม่มีสติปัญญาเกิดโกรธก็ไม่มีสติปัญญาเกิดหลงก็ไม่มีสติปัญญากำกับจิตใจจิตใจเราจึงห่างไปจากความถูกต้องหากไปจากความสะอาดความสว่างความสงบตกอยู่ในความมืดขณะอยู่ในความมืดนี่เราไม่รู้อะไรใครจะพูดอะไรก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจความหมายเขาเรียกว่ามันมืดไปโมหะนะไอตัวโมหะนี่คือมืดไปหูไม่ยอมรับฟังเสียงใครตาไม่ดูใครใจไม่คิดอะไรมันมืดตื้อไปหมดเหมือนกับเราอยู่ในห้องมืดที่ไม่มีแสงสว่างมองอะไรก็ไม่เห็นชัดแต่ว่าอยู่ๆไปมันค่อยๆสว่างขึ้นค่อยนึกได้ค่อยมีความสำนึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะอะไรกันเรากำลังอยู่ในสภาพอย่างไรเราอยู่ในความมืดหรือว่าในความสว่างนี่แสดงว่าตัวปัญญาน้อยๆกำลังส่องแสงเข้ามาสู่ใจของเราก็เปิดความคิดแล้วก็เริ่มสว่างขึ้นก็พอมองเห็นตัวเองว่าอ้าวฉันเป็นคนคุ้มร้ายไปเสียแล้วมีความคิดไม่ดีมีการพูดไม่ดีมีการกระทำไม่ดีแล้วมันก็เป็นทุกข์ทางใจรู้สึกตัวก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวอ้าวเผลออีกแล้วเพราะปุถุชนมันก็เป็นอย่างนั้นปุถุชนนี่เป็นคนที่สติยังน้อยปัญญายังน้อยไม่ค่อยจะสมบูรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ก็เพราะว่าไม่ทำบ่อยๆในเรื่องนั้นไม่เจริญในเรื่องนั้นพูดตามภาษาธรรมะก็เรียกว่าไม่ภาวนาอยู่ในเรื่องนั้นในเรื่องว่าเราจะไม่ลูกเราจะไม่โกรธเราจะไม่หลงอันนี้เราไม่ได้คิดในเรื่องอย่างนั้นแต่ว่าหลงคิดอยู่ในเรื่องที่มันทำให้เราเกิดอารมณ์ตรงกันข้ามเกิดความคิดตรงกันข้ามเมื่อตะกี้นี้มีเด็กคนหนึ่งมาถึงก็ถามมาหลวงพ่ออยากจะถามปัญหาอะไรนิดหน่อยเอาได้ถามได้ถามอะไรหนูนี่มันไม่รู้ว่าเป็นยังไงเห็นใครเข้ามาในบ้านแล้วเกลียดเขาจังนั้นเกลียดคนนั่นเกลียดคนนี่เกลียดคนที่มาซื้อของเขาเป็นคนขายของแต่ว่าเกลียดคนที่มาซื้อของแล้วก็มักจะมองเขาว่าเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เป็นคนต่ำต้อยน้อยหน้ากว่าเราต่างๆนานามันถูกหรือมันผิดล่ะความคิดอย่างนี้ที่มันเกิดขึ้นว่าอ้าวหนูกำลังเป็นคนผิดเวลานี้กำลังคิดผิดอยู่อย่างนั้นเราไปเกลียดเขาทำไมเราไปโกรธเขาทำไมเราไปดูหมิ่นเขาทำไมเขาบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นเลยมันเป็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนี่คงได้รับการอบรมสิ่งแวดล้อมในครอบครัวให้เกิดอารมณ์อย่างนั้นพ่อแม่คงจะเป็นตัวการใหญ่แต่ยังไม่ได้ศึกษาละเอียดในชีวิตของหนูคนนั้นคงจะเนื่องจากพ่อแม่ทำให้เด็กคนนั้นมีอารมณ์เครียดอยู่ตลอดเวลาให้เกิดความเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้เพราะว่าได้รับแต่เรื่องที่ไม่เป็นธรรมในชีวิตก็ได้หรือการปฏิบัติของผู้ใหญ่ต่อเด็กคนนั้นมาเด็กๆนี่มันไม่ถูกต้องมันไม่เป็นธรรมทำให้เด็กเกิดปมด้อยขึ้นในใจแล้วเกิดอารมณ์เครียดแล้วก็เกลียดคนในครอบครัวเกลียดหัดมาก่อน
หัดเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้คนในบ้านนะบางทีจะเกลียดคุณพ่อคุณแม่จะด้วยซ้ำไปแล้วต่อมาก็เกลียดคนบ้านใกล้เรือนเคียงใครก้าวล้างก็เกลียดเขาเสียแล้วนี่มันเป็นอยู่อย่างนั้นเขาก็ดีมาอุตส่าห์มาถามนี่แล้วถามว่าจะทำยังไงอย่าให้มันเกิดสิ่งนี้ต่อไปบอกว่าหนูต้องรู้ว่าไอ้สิ่งที่เกิดนั้นไม่ใช่สมบัติดั้งเดิมมันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นแต่ว่าสร้างมานานแล้วมันก็ชินจนกระทั่งเป็นนิสัยเราจะต้องคิดว่าอันนี้ไม่ดีไม่มีประโยชน์แก่ชีวิตของเรามองให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ดูตัวเองก็แล้วกันเวลาเราเกลียดใครนี่ใจมันสบายไหมใจเย็นไหมใจสงบไหมแล้วคนที่เราเกลียดนะเขารู้สึกอย่างไรเขาก็เฉยๆเขาไม่ได้แสดงอาการร้อนรนกระวนกระวายอะไรเขาเดินมาเฉยๆตามเรื่องของเขาแต่เราเองนั่นเผาตัวเองอยู่ให้ร้อนอยู่ด้วยความคิดอย่างนั้นตลอดเวลาแล้วมันเป็นเรื่องสบายหรือเปล่าจะทำอย่างนั้นก็ไม่สบายนี่พอหนูรู้สึกว่ามันไม่สบายแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมากขึ้นเรื่อยๆจึงมาถามหลวงพ่อว่าจะแก้อย่างไรในเรื่องนี้หนูก่อนนั่งกลายเป็นคนของกิเลสไปเสียนานแล้วกิเลสนั่นก็คือความเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้ดูหมิ่นคนนั้นดูหมิ่นคนนี้แล้วในหมู่ที่อยู่ในบ้านด้วยกันก็ไม่ชอบใจคนนั้นไม่ชอบใจคนนี้เรียกว่าชีวิตนี้อยู่ด้วยความเกลียดอยู่ด้วยความอาฆาตพยาบาทไปเสียแล้วสร้างภาพเหล่านั้นขึ้นไว้ในใจของเขาถ้าคิดนานๆไปจะเป็นลูกทางประสาทแล้วบางทีก็อาจจะต้องย้ายก็ได้หรือไปอยู่โรงพยาบาลเพราะว่ามีแต่คนที่เกลียดทั้งนั้นไม่ได้รักใครเลยและบอกว่าหนูต้องเปลี่ยนความคิดใหม่คือเปลี่ยนให้รักคนทุกคนที่เข้ามาในบ้านแล้วต้องทำบ่อยๆทำไว้ในใจบ่อยๆภาวนามันทุกลมหายใจเข้าออกอะเธอทำไว้ในใจนะคิดในเรื่องนั้นคิดว่าทุกคนเป็นเพื่อนของเราทุกคนเป็นมิตรของเราทุกคนหวังดีต่อเราเขาไม่ได้เป็นศัตรูของเราถ้าเห็นใครมาก็นึกว่าเออขอให้มีความสุขขอให้มีความเจริญเถอะขอให้มีความก้าวหน้าในชีวิตการงานเถอะแผ่เมตตาต้องทำทุกลมหายใจก้าวออกทำเป็นนิสจนกว่านิสัยจะเปลี่ยนคือมันต้องกินยานี้ยาเมตตาแก้ความโกรธความเกลียดความพยาบาทเปลี่ยนชีวิตเข้าหาธรรมะให้อยู่กับฝ่ายธรรมะอย่าให้ไปอยู่กับฝ่ายกิเลสเราต้องพิจารณาทูตบ้างว่างนั่งคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาสภาพจิตใจที่ร้อนกระวนกระวายเวลาเกลียดคนอื่นสภาพจิตใจเป็นอย่างไรโกรธเขาเป็นอย่างไรริษยาเขาเป็นอย่างไรต้องมานั่งพิจารณาตัวเองเพื่ออ่านตัวเองให้เห็นว่ามันไม่ดีอย่างไรจนกระทั่งเห็นทุกข์เห็นโทษของสิ่งนั้นแล้วเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากจะเป็นคนเช่นนั้นต่อไปแล้วเราก็มาเปลี่ยนสภาพจิตใจให้เป็นคนที่มีแต่ความรักความเมตตามองคนในแง่ดีอย่ามองคนในแง่ร้ายเห็นใครก็นึกว่าดีไว้ก่อนนะว่ายังเขาไม่ได้แสดงออกอะไรก็ต้องให้ดีไว้ก่อนรักไว้ก่อนอย่าไปเกลียดเขาก่อนโดยไม่ได้พูดจาอะไรกันนี่พอเห็นใครมาแม้เกลียดแล้วมันซ่ายขึ้นมาแล้วอย่างนี้มันก็เป็นลูกชนิดหนึ่งที่เกิดอยู่ในจิตคือลูกกิเลสและไม่ใช่ลูกอะไรแต่เป็นมากๆก็สภาพจิตใจจะตกต่ำเลยสอนว่าต้องเปลี่ยนจิตใจให้รักคนทุกคนที่เข้ามาในร้านแผ่เมตตาให้เขาอย่าโกรธเขาอย่าเกลียดเขาอย่านึกว่าเขาเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้แต่นึกว่าเขาเป็นคนดีเขามาซื้อของของเราเขามาช่วยเราอยู่ได้เพราะคนซื้อถ้าคนไม่เข้าร้านร้านก็อยู่ไม่ได้ของก็ขายไม่ออกเราจะไม่มีข้าวกินไม่มีเสื้อผ้าไม่มีสตังค์ใช้คนทุกคนที่เข้ามาในร้านเป็นมิตรของเรามาซื้อของของเราเราก็ต้องขายด้วยอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสกับลูกค้าทุกคนอย่าไปเกลียดเขาแล้วก็ทำหน้าเง้าหน้างอเหมือนเครื่องตักแกงมันไม่ได้คนเห็นเขาก็ไม่อยากเข้าร้านเราต่อไปร้านเราก็ล้มกันตอนนั้นเองล้มเพราะว่า
คนในบ้านไม่ประพฤติธรรมกันเป็นคนขายของที่อยู่กับฝ่ายกิเลสไม่อยู่กับธรรมะไม่อยู่กับพระชีวิตก็จะย่ำแย่ลงไปทุกวันทุกเวลาขอให้เปลี่ยนความคิดเสียใหม่ในรูปอย่างนั้นอย่าเกลียดใครอย่าโกรธใครอย่านึกว่าใครเป็นผู้มุ่งร้ายต่อเราแต่นึกว่าเขามาดีเขามาช่วยเราเขามาทำให้เราเจริญทำให้เราก้าวหน้าเราต้องยิ้มรับเขาอย่าหน้าบึ้งกับเขาให้คิดอย่างนั้นต้องเปลี่ยนแต่ว่ามันอีกหลายวันถึงจะเปลี่ยนได้เพราะว่ามันชินมาเสียแล้วทำอย่างนั้นมานานถ้าไม่ตั้งใจจริงๆมันก็เปลี่ยนไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันชินกับเรื่องอย่างนั้นคนเราติดอะไรก็เรียกว่าอยู่กับสิ่งนั้นมานานอยู่กับความชั่วเช่นอยู่กับการพนันมานานกว่าจะทิ้งได้ก็เย่อยู่กับสิ่งเสพติดมาเสียนานทิ้งได้ก็ลำบากอยู่กับความสนุกสนานมาเสียนานจะกลายเป็นคนสงบเก็บเนื้อเก็บตัวนี่มันก็ลำบากมันนานมันทิ้งไม่ค่อยจะได้ถ้าเราไม่ตั้งใจที่จะทิ้งจริงๆแล้วก็ทิ้งไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ธรรมะเป็นเครื่องประกอบคือจะต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความอดทนใช้ความตั้งใจจริงในการที่จะปราบตัวกิเลสเหล่านั้นให้ออกไปจากจิตใจของเราผู้ว่ามานั่งกันนะให้ออกไปจากจิตใจของเราอันนี้จิตใจเรามันก็ดีขึ้นไอ้เรื่องทำดีนี่มันต้องขยันทำหน่อยเหมือนกันไอ้ที่ทำชั่วเป็นคนชั่วเป็นคนเสียมาก็เหมือนกันเพราะว่าเราทำมันบ่อยๆทำโดยไม่รู้ว่าเรากำลังคิดเรื่องชั่วไม่รู้ว่าเรากำลังพูดเรื่องชั่วไม่รู้ว่ากำลังทำเรื่องชั่วเรื่องร้ายไม่รู้ว่าเรากำลังเดินกับคนไม่ดีไม่รู้ว่าเรากำลังไปสู่สถานที่ไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าอวิชชามันครอบงำจิตใจเขาเรียกกันว่าเห็นผิดเป็นถูกเห็นชั่วเป็นดีเห็นสิ่งไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระเห็นของดำกลายเป็นของขาวอะไรไปต่างๆนี่ก็เรียกว่าเห็นผิดเข้าใจผิดแล้วไปยึดติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นสภาพจิตใจมันก็ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งนั้นกลายเป็นสมาชิกของกิเลสไปไม่ได้เป็นสมาชิกของธรรมะจึงต้องแก้ไขปรับปรุงชีวิตของเราทุกวันทุกเวลาเพื่อเปลี่ยนจิตใจให้เป็นผู้เข้าอยู่กับฝ่ายธรรมะเมื่อเข้าค่อยเข้าไปกับฝ่ายธรรมะมันก็ค่อยชินขึ้นสภาพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่กับธรรมะไอ้สิ่งชั่วสิ่งร้ายมันก็ค่อยห่างออกไปจะไม่อยู่กับเราต่อไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราแต่ละคนเราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทก็ต้องคอยเตือนตัวเองเสมอว่าเราเป็นคนของพระหรือว่าเป็นคนของธรรมะเราเป็นศิษย์พระพุทธเจ้าเราเป็นศิษย์พระธรรมพระสงฆ์เราจะต้องอยู่ใกล้พระอย่าอยู่ใกล้มารอยู่ใกล้พระอยู่กับพระเฉลยทีเดียวแหละคือใจนั้นแนบสนิทอยู่กับพระพุทธเจ้าแนบสนิทอยู่กับพระธรรมแนบสนิทอยู่กับพระสงฆ์ไม่ห่างออกไปหามารหากิเลสซึ่งเป็นเครื่องรบกวนจิตใจทำให้จิตใจของเราร้าวร้อนวุ่นวายด้วยประการต่างๆเราต้องคิดอย่างนั้นตั้งใจที่จะทำอย่างนั้นทุกวันทุกเวลาตื่นเช้าก็ต้องนั่งสำรวมใจทำใจให้สงบว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะอยู่เป็นคนของพระธรรมจะไม่อยู่เป็นคนของกิเลสอันนี้เมื่อเราตั้งใจอย่างนั้นเราก็รู้ว่าไอ้ตัวกิเลสมันมีอะไรบ้างมันแอบมาอยู่ในใจของเราโดยวิธีใดเราก็ต้องคอยเขี่ยทิ้งเอาออกไปไม่ให้เข้ามาอยู่ในใจของเราคือคอยสำรวจตัวเองไว้พิจารณาตัวเองไว้แล้วแก้ไขทุกวินาทีของชีวิตทุกระลมหายใจเข้าออกเราจะต้องคอยแก้ไขตักเตือนตัวเองทำบ่อยๆแล้วมันก็ดีขึ้นญาติโยมที่มาวัดเนี่ยมาฟังธรรมนี่ได้ฟังคำสอนคำเตือนต้องเอาไปใช้ต้องเอาไปปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเรา
แล้วเราต้องรู้ว่าเราบกพร่องอะไรเราไม่ดีที่ตรงไหนบ้างก็รู้ด้วยเอาหลักธรรมะที่เราได้เรียนเนี่ยไปเป็นกระจกแล้วก็ส่องดูตัวเราว่าเรามีสภาพบกพร่องอะไรให้ทุกข์แก่เราอย่างไรให้โทษแก่เราอย่างไรไอ้ที่เรามีสิ่งนั้นน่ะมันให้อะไรแก่เราดูให้ละเอียดอย่าเข้าข้างความชั่วให้เข้าข้างธรรมะดูด้วยสายตาที่มีธรรมะอยู่ในใจอย่าดูด้วยสายตาที่มีกิเลสอยู่ในใจเพราะถ้าดูด้วยกิเลสมันก็เห็นเป็นกิเลสไปแล้วก็เห็นว่าดีไปด้วยแต่ถ้าเราดูด้วยสายตาที่แจ่มใสใจไม่เศร้าหมองก็เห็นสิ่งนั้นว่าอ๋อไอ้นี่ไม่ดีสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ชีวิตจิตใจของเราเราจะต้องแก้สิ่งนี้แล้วก็ต้องแก้อย่างจริงจังต้องอดทนในการที่จะแก้ต้องเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆเรียกว่าสุขจอมปลอมที่มันเกิดขึ้นจากความเพลิดเพลินสนุกสนานในการตามใจตัวเองไปตามอำนาจของกิเลสเราต้องฝืนใจต้องบังคับตัวเองไว้เพื่อเอาชนะมันให้ได้ถ้าเราไม่มีความฝืนใจตัวเองบังคับตัวเองมันก็ดีกลับไปสู่ที่เดิมอีกกลับไปสู่ที่เดิมอีกวิ่งมาได้หน่อยถอยกลับไปที่เดิมวิ่งมาได้หน่อยถอยกลับไปที่เดิมแล้วมันจะไปอย่างไรมันไม่ก้าวหน้ากระเด้งกลับมาสู่ที่เดิมทุกทีทุกทีมันก็ไม่มีทางก้าวหน้าที่ได้เป็นเช่นนั้นก็เพราะความอ่อนแอทางจิตใจเลิกไม่ได้ละไม่ได้ความเข้มแข็งไม่มีเราต้องแข็งใจต้องต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลามีเวลาก็ต้องพิจารณาว่ามันให้ทุกอย่างไรให้โทษอย่างไรมันไม่ดีอย่างไรในสิ่งเหล่านั้นไอ้ส่วนหยาบหยาบก่อนดูส่วนหยาบหยาบเช่นเราเป็นคนไม่มีระเบียบไม่มีวินัยมักง่ายในการทำอะไรต่างๆในบ้านในเรือนบนถนนหนทางตามสถานที่ต่างๆเราทำอะไรมักง่ายเคยทำอย่างนั้นเราก็คิดว่ามันไม่ดีมันไม่เรียบร้อยเพราะจะทำให้สิ่งทั้งหลายปฏิกูลน่าเกลียดน่าชังสถานที่ก็ไม่น่าดูเราเคยทำอย่างนั้นเราก็ตัดสินใจต่อไปนี้จะคอยบังคับตัวเองควบคุมตัวเองไม่ให้ประพฤติอย่างนั้นไม่ให้ปฏิบัติอย่างนั้นเราก็สามารถที่จะควบคุมไว้ได้บังคับตัวเองไว้ได้เช่นเรื่องขยะมูลฝอยนี่เป็นตัวอย่างที่ชอบทิ้งเพนผ่านในวัดนี่ก็เหมือนกันแหละคนมาวัดนี่ยังไม่ได้ฝึกฝนหลายคนมากเหมือนกันอยู่ไอ้ที่ฝึกฝนตัวเองมันก็มากเหมือนกันแต่ไม่ได้ฝึกฝนก็มีคือมาตามเรื่องกินอะไรก็เดี๋ยวทิ้งไว้แถวนั้นแถวโน้นรุงรังไปหมดเปลือกลำไยเปลือกเงาะถุงพลาสติกอะไรเดี๋ยวทิ้งทั้งที่ก็มีไอ้ถุงมีเป็นระยะระยะให้คนเอาไปทิ้งก็ไม่พยายามไปกินอะไรก็เปิดปอกทิ้งไปทิ้งขวามั่งทิ้งใต้มั่งมันเคยนะเคยอย่างนั้นนิสัยยังเคยเป็นธรรมชาติอย่างนั้นอยู่มันไม่เป็นผู้เป็นคนนะผู้ง่ายๆว่างั้นนะคือว่าความรู้สึกยังไม่เป็นผู้เป็นคนกินอะไรทิ้งตรงนั้นเหมือนนั่งในรถเนี่ยในรถไฟอ่ะกินที่ปากก็ทิ้งลงทางช่องวางขาตัวเองอ่ะแล้วลงไปกองอยู่อย่างนั้นไม่ได้นึกกระดาษใจไม่ได้คิดอะไรไม่ได้นึกอะไรไม่ได้คิดอะไรสักหน่อยว่ามันถูกหรือผิดมันดีหรือชั่วมันอะไรก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะไม่เคยมีใครบอกให้คิดไม่เข้าใกล้บัณฑิตไม่ได้ฟังคำสอนไม่ได้เอาไปคิดไปกรองแล้วก็ไม่คิดจะปฏิบัติมันขาดหลายเรื่องขาดเรื่องอย่างนี้อันนี้ถ้าว่ามีใครมาพูดมาเตือนเราก็เกิดความสำนึกขึ้นว่าเออไม่ได้มาวัดนี่ต้องเรียบร้อยไม่ทิ้งอะไรเพ่นพ่านตามสถานที่ต่างๆถุงพลาสติกกระดาษห่อของเปลือกผลไม้อะไรต่างๆทิ้งไม่ได้เราก็กวาดไปเรียบร้อยทุกวันนะนี่โยมมาก็ทำให้มันสกปรกราวด่างเดิมอีกก็พระก็ได้กวาดอีกเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าใดต้องให้พระกวาดอย่างนั้นพระมันสั้นกว่าก็กวาดตามหน้าที่ของท่านเพราะเป็นงานแต่ว่าเรานี่ก็ไม่ควรจะทิ้งฟางอะไรอย่างนั้นแม่ก้นบุหรี่เราถือว่าเป็นของเล็กน้อยนะ
สูบแล้วก็ทิ้งเพ่นพ่านตัวอย่างว่าเช่นบุหรี่สูบแล้วอย่าไปทิ้งเพ่นพ่านมันน่าเกลียดควรจะสูบให้หมดไปเสียเลยกลืนมันไปเสียเลยดีกว่าพอไปถึงตัวสุดท้ายแล้วเคี้ยวมันเสียเลยเคี้ยวบุหรี่กินเสียเลยมันจะไม่ทิ้งเพ่นพ่านแต่ถ้าเคี้ยวก้นบุหรี่ก็เรียกว่าเป็นคนไม่เต็มบาทอีกแกพวกคุ้มดีคุ้มร้ายอีกแล้วอันนี้ถ้าให้ดีก็คือว่าอย่าสูบเสียเลยมาในวัดนี่อย่าสูบบุหรี่อย่าสูบบุหรี่มานั่งด้วยความสงบจิตสงบใจนั่งพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองให้แก้ไขในสิ่งบกพร่องเราควรรีบเร่งทำความงามความดีเสียก่อนตายอะไรอย่างนั้นก็มันก็ดีขึ้นน่ะแต่ว่ามันคนมันมาใหม่ก็เยอะเพราะชาติไทยเรานั่นขออภัยเถอะโยมมันยังไม่ค่อยจะเรียบร้อยหลายแง่หลายมุมยังไม่ค่อยดีอะไรหรอกเราอย่านึกว่าเราเจริญนะอย่างนี้อย่านึกว่าเราเจริญแล้วยังไม่ค่อยเจริญเท่าใดมันยังมีสิ่งที่จะต้องปรับปรุงต้องแก้ไขหลายเรื่องหลายประการคนที่ไม่มองก็มันไม่เห็นนะแล้วโยมก็ชอบไหมองค์นั้นเทศดีดียังไงก็ไม่รู้ดีคือยอเจ้าภาพแต่นั่นเองว่าแม้เจ้าภาพนี่เป็นคนมีศรัทธามีความเชื่อสละมีความกตัญญูกตเวทีไอ้จริงบกพร่องไม่พูดเลยดีทั้งหมดเลยเทศแบบนี้เขาเทศกันมานานแล้วคนมันก็ไม่ดีขึ้นเพราะไม่ได้ชี้จุดลงไปว่าอะไรบกพร่องอะไรไม่ถูกอะไรไม่ดีก็อยู่อย่างนั้นเทศเท่าใดเท่าใดก็อยู่อย่างนั้นแล้วนักเทศเองก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเป็นนักเทศที่ตัวเองก็ไม่เปลี่ยนแล้วจะไปเปลี่ยนโยมได้อย่างไรมันก็เทศกันอยู่อย่างนั้นเทศตามธรรมเนียมไปเพื่อแก้เขาไปเพื่อปรับปรุงเขาเพื่อสอนเขาให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วทำการรณรงค์ดึงคนจากกิเลสมาอยู่กับธรรมะนี่มันจุดหมายมันอยู่ตรงนั้นเราดึงคนจากกิเลสมาอยู่กับธรรมะเวลาดึงมันก็แรงไปบ้างบางทีกระทบนิดกระทบหน่อยแค่เราเป็นแผลเป็นแผลที่แขนแล้วก็ทิ้งไว้เรื่องกันมีหนองมีอะไรเกิดกันวันหนึ่งก็เพื่อนบอกไปโรงพยาบาลที่ล้างแผลใช่มั้งไปถึงโรงพยาบาลหมอเขาล้างแผลมันก็ต้องเจ็บเวลาล้างนี่ต้องขูดอะไรต่ออะไรออกช่างออกสำลีเช็ดก็เจ็บร้องอวยบางทีนะมันเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าเมื่อทำสะอาดแล้วเอายาใส่ฆ่าเชื้อเอาผ้าพันไว้แล้วมันเนื้อมันก็งอกอยู่ตามธรรมชาตินะแต่งอกไม่ได้เพราะว่ามันมีของที่ทำลายเนื้ออยู่มันก็แผลไม่หายพอทำสะอาดแล้วใส่ยาแล้วเอาสำลีปะเอาผ้าพันแผลไว้หลายหลายวันเปิดดูงอกขึ้นมาเยอะแล้วนะมันไม่มีเชื้อรูปกัดให้กร่อนแผลมันก็งอกขึ้นมาแล้วก็สนิทเหมือนเดิมแต่ว่าไม่เหมือนเพราะมันยังเป็นแผลอยู่ท่านนี่แต่มันก็ดีกว่าเมื่อก่อนพระที่สอนคนเนี่ยก็คือการชะแผลทางจิตใจเรามีแผลทางใจกันอยู่ทั้งนั้นแหละแผลรูปแผลโกรธแผลหลงแผลพยาบาทแผลริษยาแผลเห็นแก่ตัวมานะถือตัวแข่งดีกับคนนั้นคนนี้ไม่ได้กูไม่ยอมอะไรเงี้ยนี่มันแผลทั้งนั้นแผลเวอะหวะไปหมดนะถ้าหากว่าแผลนี่มันเกิดที่หัวใจเป็นรูปวัตถุนะตายนานแล้วอยู่ไม่ได้แล้วเป็นแผลทั้งหัวใจแล้วก็อยู่ไม่ได้แต่มันไม่เป็นแผลที่ก้อนเนื้อหัวใจมันเป็นแผลที่เป็นฝ่ายนามธรรมเป็นรูปทางใจทางวิญญาณแต่มันลึกกว่าแผลธรรมดาที่อีกโดยซ้ำไปล้างยากแกะยากแต่ก็ต้องช่วยสงสารญาติสงสารโยมก็ต้องช่วยดึงช่วยชักช่วยจูงให้โยมได้เกิดความสำนึกแล้วออกมาจากฝ่ายนั้นจากฝ่ายกิเลสน่ะเดินทางมาอยู่กับฝ่ายพระอยู่กับพระแล้วก็ต้องระวังอีกเหมือนกันเลิกเลิกเอ้าหายไปแล้วไม่มาแล้วไม่มาแล้วไปอยู่กับกองกิเลสต่อไปละได้สักนิดสักหน่อยเลยกลับกลับไปอยู่ที่เดิมก็ไม่ก้าวหน้าชีวิตไม่ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นต้องคอยดึงกันไว้ญาติโยมก็เหมือนกันเมื่อเราได้เข้าเส้นทางของพระแล้วก็เดินจับตาไว้ว่าพระจะไปไหนอย่าให้หลงจากสายตาเหมือนเราขับรถตามรถคันใดคันหนึ่งไงเราต้องจับตาดูว่ามันไปไหนมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวเราไปถึงเลี้ยวก็เลี้ยวจับตาดูต่อไปไม่ละสายตา
เราก็ไม่ละจากความคิดที่จะอยู่กับพระพุทธเจ้าที่จะอยู่กับพระธรรมอยู่กับพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้มีพระอยู่ในใจของเราเราเป็นคนของพระไม่ใช่เป็นคนของกิเลสถ้าว่ากันโดยความจริงโดยเนื้อแท้นะเรามันเกิดมามันก็บริสุทธิ์อยู่ก่อนไม่ได้เศร้าหมองไม่ได้โกรธใครไม่ได้เกลียดใครโยมสังเกตเด็กตัวน้อยๆที่คลอดออกมาใหม่ๆอายุสักกี่วันก็ตามใจเดือน2เดือนก็ตามใจมันยังไม่มีอะไรในตาก็ใจใสแจ๋วมองอะไรก็อย่างนั้นแหละเขาไม่รู้สึกอะไรจะมีความรู้สึกอยู่ก็สองเรื่องคือว่าหิวเอานมใส่เข้าไปก็กินดูดแต่ก็ไม่กินมากนะพอรู้สึกอิ่มก็หยุดนะเขาไม่ดูดแล้วเฉยใช่ไหมมันรู้จักพอนะเด็กๆมันรู้จักพอยังไม่เกิดความตะกร้าตะกรามในการดื่มนมอะไรดื่มพอดีแล้วก็นอนพอดื่มแล้วก็นอนหลับสบายไม่มีอะไรหรือว่าไม่หลับเขาก็ไม่ยุ่งอะไรเขานอนไปตามเรื่องของเขาอะไรไปตามวิถีทางของเด็กน้อยๆ นะแต่เราไปทำท่าหยอกเย้าอะไรก็ยกมือยกไม้ไปตามเรื่องไม่มีอารมณ์อะไรเหมือนคนผู้ใหญ่ที่ความจริงเกิดมานานแล้วมันน่าจะบริสุทธิ์กว่าเด็กน้อยๆ นะน่าจะสงบกว่าเด็กน้อยๆแต่ว่าไม่อย่างนั้นดิเราเที่ยวหยิบอะไรใส่เข้ามาอุ้ยล่นแล้วถ้าเปรียบร่างกายเหมือนกับเรือนะเราบรรทุกจนเพียบแล้วเวลานี้น้ำเพียบเลยเคลื่อนไหวไม่ได้พอเคลื่อนไหวก็จะจมแล้วเพราะบรรทุกมากเกินไปอันนี้พระพุทธเจ้าท่านกัดเตือนเหมือนกันกัดเป็นพุทธภาษิตว่าสิ้นจะภิกขุอิมังนาวังบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงวิทย์เรือนี้วิทย์น้ำออกจากเรือเอาน้ำออกจากเรือเรือมันรั่วมีรูเรือมันรั่วมีรูไอ้น้ำเข้ารูตารูหูรูจมูกรูลิ้นรูกายรั่วก็ไปถึงใจใจก็ไปโอบรับสิ่งนั้นไว้เป็นของกูอยู่ตลอดเวลาท่านบอกว่าให้วิทย์เรือนี้เรือมันจะได้เบาเมื่อเรือเบาแล้วเธอจะไปถึงฝั่งนู่นได้ง่ายฝั่งนู้นก็คือฝั่งแห่งนิพพานนิพพานก็คือความเย็นความไม่ร้อนจากกิเลสที่แผดเผาจิตใจนิพพานในชีวิตนี้ไม่ใช่นิพพานต่อตายแล้วอันนี้เราก็เผลออยู่เหมือนกันจะเอานิพพานข้างหน้าเสียเรื่อยนะปัจจุบันนี้ไม่คิดจะเอานิพพานะปัญจโยโหตุปนาคติกาลีใช่ไหมนิพพานนี่เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานในการเบื้องหน้านู่นเถินแม่ไกลเหลือเกินไอ้นู่นเถินนี่มันยาวเหลือเกินไปเอาข้างหน้าของใกล้ไม่เอาจะไปเอาไกลๆน้ำอยู่ใกล้ไม่กินจะไปกินบ่อหน้าต่อไปเจอบ่อน้ำแล้งข่าวเลยไม่มีน้ำจะกินก่อแห้งน่าตายกันเท่านั้นเองนี่คือความไม่เข้าใจในเรื่องนี้เราควรจะเข้าใจเสียใหม่ว่านิพพานเป็นเรื่องของความสงบเย็นจากกิเลสสงบจากความร้อนใจจากความกระวนกระวายใจไม่มีกิเลสรบกวนจิตใจก็เรียกว่าถึงนิพพานเราทุกคนนี่มันก็มีอยู่ทุกเวลาบ้างเป็นครั้งคราวเวลาใดใจมันสงบเรียบร้อยเวลานั้นเราไม่มีกิเลสก็เรียกว่าเราเย็นแล้วเรานิพพานอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ถาวรพอตาเห็นอะไรก็อ้าวไปแล้ววิ่งตามรูปไปได้ยินเสียงวิ่งตามเสียงไปพอได้กลิ่นวิ่งตามกลิ่นไปพอได้รสเอามาอีกไอจานนี่อร่อยมันวิ่งตามรสต่อไปจับต้องอะไรก็วิ่งตามไปอันนี้เที่ยววิ่งตามใจมันก็เที่ยววิ่งตามกิเลสเป็นลูกน้องกิเลสเป็นทาสของกิเลสไม่ปลีกตัวออกจากความเป็นทาสเพราะไม่เห็นทุกข์โทษของความเป็นทาสเลยไม่อยากเป็นไทยแล้วก็ไม่เคยรู้รสชาติของความเป็นไทยไม่รู้รสชาติของความสุขความสงบในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงจึงไม่คิดเปลี่ยนแปลงออกจากกิเลสมาอยู่กับคุณงามความดีนี่มันเป็นอย่างนี้อันนี้ถ้าเราได้ลองชิมเสียบ้างเราจะเกิดความรู้สึกโอ้อันนี้เป็นของใหม่ไม่เคยมีในใจของเรามาก่อนความจริงมันของเก่านั่นแหละ
แต่ว่ามีของใหม่มาทับถมมาปิดมาบังไว้จนมองไม่เห็นว่าอะไรเป็นอะไรแต่มันโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นนิดหน่อยถ้าเราเห็นนิดหน่อยก็รู้ว่าอ๋ออันนี้มันของดีนี่มันสงบมันเย็นมันไม่วุ่นวายไม่เร่าร้อนไม่มีความรู้สึกในทางที่เป็นทุกข์นะเราก็จับอันนั้นได้ว่าโอ้ต่อไปเราจะต้องเข้าหาสิ่งนี้ต้องอยู่กับสิ่งนี้ต่อไปเราก็เห็นความแตกต่างระหว่างกิเลสกับความไม่มีกิเลสระหว่างความสงบกับความวุ่นวายระหว่างความมืดกับความสว่างระหว่างความสกปรกกับความสะอาดเราเห็นความแตกต่างผู้มีปัญญาเมื่อมองเห็นแตกต่างกันอย่างนั้นก็ต้องคิดเข้ามาอยู่กับฝ่ายถูกอะไม่อยู่กับฝ่ายผิดต่อไปแต่จะอยู่กับฝ่ายถูกต้องคือฝ่ายพระเนี่ยไม่ไปอยู่กับฝ่ายตัวกิเลสต่อไปก็เข็ดเคี้ยวมันแล้วมันทำเราเจ็บนักหนาพลาดท่าเสียทีมากี่ครั้งกี่หนแล้วเพราะไอ้เจ้าพวกเหล่านี้เราก็เบื่อหน่ายไม่อยากจะไปคลุกคลีกับสิ่งนั้นต่อไปก็หันเข้าหาความงามความดีแต่ว่ามันเผลอไม่ค่อยได้เหมือนกันไอ้พวกกิเลสนี่มันก็คอยจ้องจับอยู่มันกันแหละถ้าเราเผลอปั๊บมันก็ดึงไปเสียนานเหมือนกันบางทีวิ่งไปหลายกิโลเอานึกเอ้าผิดทางแล้ววิ่งกลับใหม่มาหาที่เดิมต่อไปอันนี้มันมีอยู่เพราะเรายังไม่เด็ดขาดยังไม่สงบเด็ดขาดไม่สะอาดเด็ดขาดไม่สว่างอย่างเด็ดขาดมันยังกลับไปได้กลับไปกลับมาได้แต่ว่าถ้าเราเป็นคนมีสติมีปัญญาคอยสำนึกรู้สึกตัวว่าเอ้าถอยกลับมาอีกแล้วไม่ได้ต้องวิ่งไปข้างหน้าวิ่งต่อไปแล้วไปด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความสำนึกว่าเราจะไปข้างหน้าเราจะไม่ถอยกลับมาข้างหลังเราจะไม่สู่ไปสู่ภาวะเช่นนั้นอีกแต่เราจะไปสู่อีกภาวะหนึ่งที่มันดีกว่านี้สงบกว่านี้สะอาดกว่านี้ที่สว่างกว่านี้เราก็มุกเรื่อยไปอาจจะมีอะไรมาชักมาจูงเราก็ไม่ยอมที่จะกลับมาสู่ภาวะเช่นนั้นเราก็เป็นคนฝ่ายธรรมะต่อไปอันคนฝ่ายธรรมะนั้นมันไม่เดือดร้อนญาติโยมบางคนท่านก็แม้ถ้าประพฤติทำกันอยู่ตลอดเวลาจะมีอะไรกินจะมีอะไรใช้ปัญหามีเหมือนกันอยากแค่บอกญาติโยมทั้งหลายว่าคนประพฤติธรรมจะไม่อดตายคนประพฤติธรรมถูกต้องอย่างแท้จริงนั่นจะไม่อดตายจะมีกินมีใช้จนไม่รู้จะกินอย่างไรจะใช้อย่างไรจะมีสิ่งอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นด้วยอำนาจของธรรมะเนี่ยจะได้กินได้ใช้ไม่ขาดแคลนอะไรแต่ว่าถ้าเราไม่ประพฤติธรรมจะมันขาดแคลนมันจะไม่พอกินพอใช้คำไทยที่เขาพูดว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่พอนั่นก็เป็นเครื่องแสดงซื่อนั่นคือคนมีธรรมะคนอยู่กับธรรมะก็เป็นคนซื่อคนตรงคนคดคือคนที่ไม่อยู่กับธรรมะคดคดงองอถ้าเป็นคนซื่อมันก็กินไม่หมดคนคดมันก็กินไม่พอมีกินมีใช้เรื่อยไปถ้าเราเป็นคนซื่อตรงเพราะคนในโลกนี้ที่มีจิตใจเป็นธรรมนั้นมีอยู่มากขอให้เราเข้าใจว่าคนที่มีจิตใจเป็นธรรมนั้นมีอยู่มากคนที่จิตใจไม่เป็นธรรมนั้นก็มีอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเทียบส่วนกันแล้วคนที่มีจิตใจเป็นธรรมนั้นมีมากกว่าแต่ว่ามันไม่ค่อยดังไอ้คนจิตใจเป็นธรรมนี่ไม่ค่อยจะดังไอ้พวกไม่เป็นธรรมมันดังทุกวันนะเป็นข่าวทุกวันนะวิทยุก็เก็บเรื่องที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยไปพูดได้ทุกวันหากินได้ทุกวันนะพูดไปแล้วก็ประกาศขายยาเสียทีหนึ่งขายโน่นขายนี่หากินอยู่กับได้พวกไม่ประพฤติธรรมนี่แหละแต่ว่าไอ้ข่าวที่เป็นธรรมมันไม่ค่อยมีแล้วทำไมมันไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยสนใจหาถ้าหามันก็หาได้นี่ข่าวที่เป็นธรรมเยอะแยะคนของธรรมะทำอะไรได้ทุกอย่างถ้าเป็นเรื่องสุจริตแต่เป็นเรื่องทุจริตแล้วทำไม่ได้ละอายใจละอายเหลือเกินที่จะทำความชั่วไอ้คนมีกิเลสนั่นมันไม่ละอายใจที่จะทำชั่วแต่ละอายที่จะมาวัดละอายที่จะแต่งตัวง่ายๆเรียบๆละอายที่จะทำอะไรที่เป็นความถูกต้องจะถือศักดิ์ถือศีลถือตัวตนมันมากไม่ใช่เรื่องอะไร
ไม่ได้ลดตัวตนลงไปอันนี้ถ้าเราประพฤติธรรมตัวมันน้อยลงไปน้อยลงไปไม่มีตัวจะถือไม่มีตัวจะถือไปไหนก็นั่งตรงไหนก็ได้นอนตรงไหนก็ได้กินอะไรก็ได้ถ้าเป็นของที่กินได้นะกินได้ทั้งนั้นจะไปพูดอะไรกับใครก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ถือตัวถือตนไม่ได้เอาตัวไปด้วยเอาแต่อาการ32ไปเอาไปเพื่ออะไรเพื่อรับใช้พระธรรมเมื่อรับใช้พระธรรมก็คือว่าเพื่อประพฤติธรรมในที่นั้นๆไปยืนอยู่ตรงไหนก็ยืนอย่างผู้มีธรรมนั่งตรงไหนก็นั่งอย่างผู้มีธรรมจะไปนอนที่ไหนคนมีธรรมมันก็นอนได้นอนบนดินก็ได้นอนบนทรายก็ได้แต่ว่าให้มีมุ่งกันกันยุงหน่อยถ้ายุงมากแล้วก็นอนได้ทั้งนั้นหลับสนิทด้วยแต่คนถือตัวนอนไม่ค่อยสะดวกไปตัวโอ้ยไม่สมศักดิ์ศรีที่นอนอะไรเอามาให้เรานอนหมอนอะไรเอามาให้เราหนุนโอ้ยที่พักก็ไม่ดีน้ำก็ไม่ดีไอ้นู่นก็ไม่ดีไอ้คนพวกนี้มันแย่อะสายตามันขุ่นมองเห็นเลยขุ่นไปหมดมัวไปหมดเพราะจิตใจมันไม่แจ่มใสอันนี้คนเราถ้าจิตใจแจ่มใสมองอะไรก็ใช้ได้ทั้งนั้นมองคนก็เป็นคนแท้ๆเหมือนกับเราสงสารเมตตาปราณีก็เห็นคนเป็นคนไม่เห็นคนว่าคนนั่นต่ำคนนี่สูงคนนั่นบังมีคนนี่ยากจนคนนั่นเป็นใหญ่คนนี่เป็นผู้น้อยไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดอย่างเดียวว่าเป็นคนเหมือนกันร่วมเกิดด้วยกันร่วมแก่ด้วยกันร่วมเจ็บไข้ร่วมตายด้วยกันไม่แตกต่างกันเราควรจะทำอย่างไรควรรักกันสามัคคีกันหันหน้าเข้าหากันช่วยกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะงั้นคนที่ใจดีใจงามยังมีอยู่มากโยมอย่านึกว่ามันน้อยมันมากมากเหมือนกันแต่ไม่เป็นข่าวเท่านั้นเองไม่ค่อยดังเหมือนกับผ้าขาวผืนหนึ่งเล็กก็ตามใหญ่ก็ตามมันขาวทั้งผืนคนไม่สนใจแต่พอมีจุดดำก็สักนิดนะสนใจไอ้จุดดำตรงนั้นนะมันดำอยู่หน่อยเนี่ยไม่สนใจตรงจุดดำจุดด่างตรงนั้นเลยคนเราก็เหมือนกันเป็นอย่างนั้นอันนี้เราไม่ได้มองให้เป็นผ้าขาวเพราะใจยังไม่ขาวถ้าใจเราขาวก็มองสิ่งใดมันขาวถ้าใจเราเปื้อนมองอะไรมันก็เปื้อนไปหมดแล้วเห็นคนก็เป็นคนเปื้อนคนสกปรกคนอย่างนั้นคนอย่างนี้เพราะสภาพจิตใจมันเป็นอย่างนั้นแสงที่ออกมาก็เป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดเพราะงั้นเราทั้งหลายต้องช่วยกันช่วยกันออกจากคนของกิเลสมาเป็นคนของธรรมะให้มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วช่วยกันชักจูงญาติมิตรของเราให้มาเป็นคนของธรรมะเพราะถ้าคนของธรรมะมากขึ้นประเทศเราจะสงบสุขจะเจริญด้วยการค้าการขายการเศรษฐกิจอะไรมันก็ดีหมดเดี๋ยวนี้เราแก้ไม่ได้เศรษฐกิจตกต่ำแก้ไม่ได้เพราะไม่ได้แก้คนให้เป็นคนของธรรมะเสียก่อนยังปล่อยให้คนเป็นคนของกิเลสอยู่เป็นกองทัพกิเลสอยู่หรือว่าเป็นพรรคพวกกิเลสอยู่แล้วมันจะแก้กันได้ยังไงแก้ไม่ได้อันนี้เราต้องแก้คนก่อนปรับคนให้เป็นคนของธรรมะทุกคนมีใจเป็นธรรมคิดเป็นธรรมพูดเป็นธรรมมองอะไรก็เป็นธรรมขึ้นมามีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นแสงสว่างมีธรรมะเป็นอาหารใจมีธรรมะเป็นเครื่องประดับใจอะไรอะไรมันก็เรียบร้อยดีงามไม่มีความบกพร่องไม่มีความเสียหายแก่ชีวิตทุกคนเป็นธรรมสุขเท่านั้นไม่ต้องมีตำรวจมากก็ได้ต่อไปถ้าทุกคนประพฤติธรรมตำรวจไม่ต้องมีก็ได้เรือนจำก็ไม่ต้องสร้างใหญ่ก็ได้ก็ไม่มีใครเข้าไปอยู่สร้างไว้ก็อย่างนั้นเลยจังหวัดไหนที่คนก็มีธรรมเรือนจำมันกว้างไม่มีคนอยู่นะเหมือนแม่ห้องสอนสมัยก่อนนะไม่ได้ไปนานแล้วสมัยก่อนไปเรือนจำใหญ่โตนะขวาสังกะสีเอาไม่แข็งแรงไงเอาไม้เยอะในนั้นสังกะสีก็ยังหายากแล้วก็มีนักโทษสองคนมีอยู่สองคนเท่านั้นเองถามว่าสองคนก็ประตูทุกก็เปิดอยู่นะบอกทำไมไม่ออกไปก็บอกว่านายเขาให้อยู่นี่สองเดือนนั่นนายสั่งให้อยู่สองเดือนเขาเรียกนายนะข้าราชการนี่เขาเรียกนายหลวงไม่ใช่นายเล็กๆไงนายหลวงนายหลวงแปลว่านายใหญ่แต่ข้าราชการทุกคนมีเจ้าแม่องค์สอนเรียกว่านายหลวงทั้งนั้นแต่ถ้าประพฤติเลวไหลเขาเรียกว่าอะไรเ
ขาเรียกว่าวอกหลวงวอกหลวงเลยแต่ประพฤติไม่ดีนะเช่นขี่เมาย้ำไปประพฤติเลวไหลเขาเรียกว่าวอกหลวงวอกหลวงก็ลิงใหญ่วอกก็คือลิงเนี่ยก็เป็นวอกหลวงไปแต่ถ้าประพฤติตนเรียบร้อยเขาเรียกว่านายหลวงคนแถวนั้นเขาอยู่ในธรรมะในศีลในธรรมก็ไม่วุ่นวายเขาไม่ลักไม่ปล้นอะไรไอ้ที่ติดคุกในเพราะเรื่องแอบไปตัดไม้โดยไม่เจตนาเผลอไปอ๋อสองเดือนครบสองเดือนก็ไปได้ถ้าไม่ครบเขาก็ไม่ไปเขาเชื่อฟังเขาง่ายคนอย่างนั้นอยู่ในคุกมันก็ยังมีธรรมะเรียบร้อยแต่ถ้าคนไม่มีธรรมะแล้วก็วุ่นวายไปหมดยุ่งยากไปหมดสร้างปัญหาต้องเหน็ดเหนื่อยที่จะต้องแก้ไขปัญหาต่างๆมากมายเพราะงั้นการแก้ปัญหาอะไรทั้งหลายทั้งปวงนั้นต้องแก้ตรงที่ดึงคนออกจากกิเลสมาอยู่กับธรรมะสร้างชีวิตจิตใจให้เป็นคนของพระธรรมอย่าให้เป็นคนของกิเลสสิ่งทั้งหลายก็จะดีขึ้นเพราะเราทุกคนที่มานี่ก็เป็นฝ่ายธรรมแล้วเราที่มาวัดนี่เป็นฝ่ายธรรมแต่ว่าพวกที่ไม่ควายทำมันก็มาเหมือนกันนะโยมนะระวังนะไอ้พวกไม่ถือทำมันก็มาเหมือนกันเที่ยวเดินจ้องไปคนไหนเผลอมองเผลอไปค่อยนั่งหลับตาทำสมาธินั่งหลับตาก็ป่าไหววางไว้ข้างตัวไอ้คนที่มันเป็นควายกิเลสก็เห็นหลับตาดีก็ชุบเลยพาไปเลยแต่ไอ้ลูกชายมันนั่งลืมตาพ่อขโมยนักขปาเนี่ยโอ้ลืมตาขึ้นวิ่งกวดตื้นไปได้หน้าวัดจับได้จับได้นี่มันก็มาไอ้พวกนี้นะแล้ววันก่อนเนี่ยโยมคนหนึ่งนะคนแก่มาทุกอาทิตย์นะอีกก็ไปกระเป๋าประรุงประรังนะไปถึงข้าวท่วมตรงโน้นหน้าวัดนะข้าวท่วมเอาวางไว้หน้าห้องนึกว่าไม่มีอะไรนะจากก็ไปทำกิจธุระเสร็จแล้วออกมาอ้าวหายไปไหนแล้วเรียกว่าผลพักกองกิเลสเอาไปเสียแล้วยกไปเสียแล้วก็เอามาจันเอาไปแล้วนี่มันก็มีเหลือไม่ได้มันจะเอาเรื่อยๆรถราวาอะไรมาจอดก็ต้องระวังโยมไปไหนต้องระวังกระเป๋าก็ต้องถือกระชับมือไว้หน่อยระวังไอ้ผลพักกองกิเลสมันมาเหมือนกันพวกนั้นมาด้วยกิเลสไม่ได้มาล้างกิเลสแต่มาจะสนองกิเลสของตัวเหลือไม่ได้นี่เมืองไทยมันเป็นอย่างนี้โยมเรียกว่าเราต้องแก้กันต่อไปแก่ต่อไปเราต้องช่วยกันช่วยกันสร้างคุณธรรมช่วยกันส่งเสริมธรรมะให้คนได้เข้าถึงธรรมะมากขึ้นแล้วเราจะได้อยู่กันเป็นสุขต่อไปดังที่ได้แสดงมาก็พอสมควรแก่การเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้

แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์ด้วยเสียงกล่าวขอเจริญพรทุกท่านได้ประนมมือปิดตานอกเปิดตาในกันสักพักบัดนี้ขอทุกท่านได้สำรวมใจเหนื่อยมากแล้วนะมองเผินๆจากมุมข้างบนลงไปแม้นมันจะไกลก็พอจะเดาได้ว่าโยมหลายคนที่เคยนั่งร้องไห้คนเดียวโดยที่คนข้างๆเขาไม่ได้ใหญ่ดีในน้ำตาของโยมโดยที่คนหลายคนที่นอนอยู่บนเตียงข้างๆคนที่เรารักที่สุดแต่เขาก็ไม่เคยเข้ามาสืบทราบในหัวใจว่าทำไมเราอยู่ใกล้กันแต่บางทีเหมือนกับอยู่ไกลกันคนละโลกวันนี้หลายคนที่รู้สึกว่าเลี้ยงลูกได้แต่ตัวแต่ทำไมใจยังไม่เคยได้สัมผัสใจจริงของลูกสักทีทำไมลูกยิ่งโตขึ้นทำไมยิ่งโกหกแม่บ่อยขึ้นทำไมลูกยิ่งโตขึ้นทำไมรหัสโทรศัพท์ไม่เกิน 4-5 ตัวแม่ไม่สามารถเข้าไปดูได้ว่าลูกคุยกับใครทุกคืนลูกคุยเฟซบุ๊กคุยไลน์กับใครรหัสกี่ไม่กี่ตัวที่มันเหมือนกำแพงที่กั้นลูกกับแม่ไม่ให้รู้เบื้องลึกของกันและกันวันนี้หลายคนที่รู้สึกว่าอายุเรายิ่งใกล้ฝั่งเข้ามาทุกทีแต่ทำไมยังคว้าสุขไม่ได้เพราะสิ่งที่อยู่รอบตัวหรือเพราะใจของเราเองต่างหากที่เรายังไม่ได้เจอสิ่งที่ควรจะใช่ที่สุดวันนี้ขอเราทุกท่านได้มาค้นพบค้นหาสิ่งที่หลายคนคิดว่าไม่น่าจะเจอในชาตินี้เราควรจะได้เจอสิ่งนั้นด้วยการหลับตาและเจริญจิตตภาวนาดูใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าท่านทั้งหลายเราซึ่งเป็นตถาคตเจ้าตลอดชีวิตของเราเราได้ดูลมหายใจมีสติดูลมหายใจเข้าและออกมากกว่าการเจริญสมาธิอย่างอื่นๆเราตถาคตทำเช่นนี้ที่เรียกว่าอานาปานสติเธอทั้งหลายก็พึงทำเธอจักเป็นการดีบัดนี้เมื่อเราทุกท่านได้น้อมนำพระพุทธเจ้าองค์จริงไปไว้ที่ใจวันนี้วันพระนะโยมขอให้น้อมพระพุทธเจ้าองค์แท้ๆองค์จริงๆไปประทับที่ใจเราก็คือความสงบของใจต่อให้มีพระพุทธรูปเต็มบ้านเต็มเมืองที่ปั้นด้วยทองเหลืองปั้นด้วยอิฐหินดินทรายต่อให้กราบแทบตายแต่ถ้าใจยังเป็นทุกข์ก็ยังชื่อว่าไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าองค์แท้ขอจงกราบไปในที่โล่งๆที่ไม่มีอะไรแต่ใจของเราสงบดีนั่นแหละได้กราบพระพุทธเจ้าองค์จริงองค์แท้เพราะใจของเราได้สัมผัสสภาวะของพุทธแล้วก็คือความสงบของใจนั่นเองขอทุกท่านจงเจริญในธรรมอายุมั่นขวัญยืนทุกๆคนนะสาธุวันนี้ก็จะอยู่กับโยมสักพักหนึ่งวันนี้ได้เห็นพระศักดาตัวเป็นๆแล้วนะโยมนะได้เห็นตัวจริงหลายคนบอกว่าอยากจะเจอเหลือเกินวันนี้มาให้เจอแล้วและเพื่อที่จะบอกว่าท่านทั้งหลายลองดูสิลำโพงที่มีเสียงดังเพราะมีสายสัญญาณเสียงแล้วก็มีสายไฟถ้าเราตัดสายมันออกลำโพงก็จะไม่มีเสียงอาตมาที่มีเสียงดังและสอนคนได้อาตมาก็มีสายของความรักจากพ่อจากแม่จากครูบาอาจารย์ถ้าอาตมาตัดพ่อตัดแม่ตัดพี่ตัดน้องไม่ใยดีเขาสุดท้ายพระศักดาก็คงจะดีแต่ปากเพราะสอนชาวบ้านแต่ตัวเองไม่เคยมีความกตัญญูตามที่พูดเลยฉะนั้นวันนี้ยืนเพียงลำพังข้างๆลำโพงไม่มีชื่อเสียงดังโด่งยืนข้างๆลำโพงและยืนเพียงลำพังขอเจริญพรได้ธรรมะหนึ่งเรื่องไหมได้พออาตมาไปนั่งอยู่ข้างๆกำแพงก็บอกตั้งกล้องไว้ขอเจริญพรวันนี้อาตมานั่งอยู่ข้างๆกำแพง
คนบางคนเกิดมาในบ้านที่มีกำแพงแพงๆคนบางคนเกิดมาในบ้านที่มีกำแพงไม่แพงกำแพงไม่แพงและกำแพงแพงๆเกิดมารวยและเกิดมาจนต่างกันคนบางคนเกิดมาได้มีโอกาสกำแพงก็คือกำโทรศัพท์ iPhone 7คนบางคนกำไม่แพงเรียกว่ากำ Samsung Hero ฉะนั้นกำไม่แพงและกำแพงก็ไม่ต้องน้อยใจคนที่เกิดมาในบ้านที่มีกำแพงไม่แพงก็อย่าน้อยใจเพราะกำแพงไม่แพงเราสามารถปลูกรั้วกินได้ปลูกผักชะอมปลูกผักตำลึงให้มันเลื้อยตามกำแพงไม่แพงและจะได้เก็บผักชะอมผักตำลึงไปขายจะได้เงินเข้าบ้านแบบแพงๆและไม่ต้องเสียเงินไปซื้อเขาแบบแพงๆฉะนั้นกำแพงไม่แพงเราก็สามารถลดค่าใช้จ่ายแบบแพงๆไม่จำเป็นต้องแบรนด์เนมไม่จำเป็นต้องมีของแพงชีวิตกับกำแพงไม่แพงและกำแพงแพงๆของแพงๆและของไม่แพงขอเจริญพรธรรมะวันนี้เป็นธรรมะได้ไหมก็ได้อีกเหมือนกันแล้วแต่เราจะเลือกจริงๆนะบางวันนี่โยมบางวันอาตมาไปยืนอยู่หน้าห้องหมอนัด11โมงหมอนัด11โมงเราก็ไปยืนก็เห็นประตูกระจกห้องหมอนะก็ได้ธรรมะหนึ่งเรื่องบอกบุรุษพยาบาลช่วยถือกล้องให้ชนิดหนึ่งแล้วเราก็ยืนหากล้องขอเจริญพรหมอนัด11โมงตอนนี้อาตมามายืนหน้าห้องหมอซึ่งเป็นประตูกระจกอาตมาไม่มั่นใจว่าหมอนัดวันนี้จริงไหมเพราะหน้าห้องหมอเขียนไว้ว่าเลื่อนแล้วอาตมาก็สรุปว่าท่านทั้งหลายอาตมามองเห็นคำว่าเลื่อนก็จึงคลางแคลงใจว่าไม่รู้ว่าเป็นการเลื่อนนัดหรือเป็นการเลื่อนประตูถ้าอาตมาไม่เลื่อนประตูเข้าไปถามหมอว่าเลื่อนนัดหรือเลื่อนประตูอาตมาก็ยังสงสัยอยู่อย่างนั้นฉะนั้นถ้าเลื่อนประตูเข้าไปถามเสียก็จะคลายความคลางแคลงใจได้ฉะนั้นท่านทั้งหลายใครที่เป็นเพื่อนกันและเลื่อนใจออกจากกันด้วยการทะเลาะกันก็เลื่อนประตูใจเข้าไปถามเพื่อนว่าเลื่อนใจไปไกลหรือยังถ้ายังเลื่อนไปไม่ไกลก็เลื่อนใจกลับมาเป็นเพื่อนเหมือนเดิมที่เคยเป็นกันมาตั้งแต่เด็กดีไหมถ้าเราเลื่อนใจกันไกลออกไปแล้วเราตายจากกันเราก็จะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในคู่เป็นลักษณะคู่เวรคู่กรรมก็เลื่อนมากระแทกปากกันมาทะเลาะเบาแว้งกันและแม้แต่รถถนนจะกว้างขวางขนาดไหนเมื่อเราเป็นคู่เวรคู่กรรมรถ2คันคือเพื่อนกับเราก็จะต้องแหกโค้งมาชนกันกระแทกกันได้อยู่ดีฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องการที่จะเลื่อนมากระแทกกันแรงขนาดนั้นเลื่อนใจกลับมาเป็นเพื่อนกันในชาตินี้และเลื่อนชีวิตไปสู่ประตูพระนิพพานจะเป็นการดีกว่าธรรมะวันนี้กับประตูเลื่อนเจริญพรก็ได้ธรรมะไหมโยมได้เดี๋ยวจะลองชี้ถามคนที่จะถามโยมบ้างแล้วนะให้โยมจับไมค์แล้วลองอุปมาธรรมะสักนิดหนึ่งอ้าวมีอะไรอีกเดี๋ยวธรรมะก็ลองมองอย่างวันนี้เย็นนี้อาตมาตั้งใจว่าจะพูดธรรมะเรื่องนี้อาตมาจะเอาเทียนมาแล้วก็จุดเทียนแล้วก็จับเทียนตรงโคนแล้วก็จะบอกว่าท่านทั้งหลายวันนี้อาตมากำลังจะทำวัดเย็นกำลังจะสวดมนต์จับเทียนตรงนี้ก็ดีไม่ร้อนเขาเรียกว่าจับถูกแต่ถ้าจับตรงนี้มันก็ร้อนอย่างนี้เขาเรียกว่าจับผิดอย่าจับผิดกันถ้าจับผิดก็ร้อนถ้าจับผิดกันก็ร้อนคนนึงเขามีเรื่องดีกับเรื่องไม่ดีในตัวเขาก็มองเฉพาะส่วนที่ดีอย่าไปจับผิดในส่วนที่ไม่ดีเมื่อจับผิดขึ้นมาเมื่อไรมันก็ร้อนด้วยกันทั้งสองคนและถ้าคนสองคนจับผิดซึ่งกันและกันสุดท้ายรายการทีวีบางรายการก็เอาคุณไปนั่งดีเบตกันและคุณก็จะทะเลาะกันออกทีวีมันก็จะแผ่วงกว้างของการแตกแยกเพราะมีคนชอบคุณอยู่สองกลุ่มฉะนั้นจับผิดเมื่อไรก็ร้อนเมื่อนั้นจับให้ถูกส่วนคือเลือกพูดเฉพาะส่วนที่ดีของคนบางคนดีกว่าคนที่แต่งงานกันก่อนแต่งงานลืมตากว้างๆดูให้ดีว่าคนที่คุณจะนำมาเป็นเขยเป็นสะใภ้แม่เราเขาเป็นคนดีมากน้อยแค่ไหนก่อนแต่งลืมตากว้างๆพอแต่งแล้วหลีตาลงบ้างอย่าไปรู้ของเขาทุกเรื่องถ้ารู้ทุกเรื่องอยู่กันยากอย่าจับผิดจับให้ถูกก็จะไม่ร้อนทั้งสังคมเจริญพรก็เป็นธรรมะอีกเรื่องหนึ่งไหมได้นะโยมเป็นธรรมะได้หมดแล้วแต่เราจะคิดจริงๆนะฉะนั้นอยากให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจวันนี้ไม่ได้ตั้งใจพูดให้โยมสนุกเพราะว่าใจอาตมาก็ยังไม่ค่อยรู้สึกสนุกแต่มันมีหลายครั้งโยมบางวันเนี่ยอาตมาหยิบนาฬิกาขึ้นมาว่าวันนี้เราจะพูดธรรมะเรื่องอะไรดีก็ตั้งใจว่าจะไปถ่ายตอนที่เอานาฬิกาไปมอบให้โยมแม่ในวันเกิดเพราะนาฬิกาห้องโยมแม่เนี่ยเสียไปแล้วอาตมาก็ตั้งใจเลยแอบตั้งโทรศัพท์ไว้แล้วไปถึงก็นั่งข้างๆโยมแม่โยมวันเกิดโยมซื้อนาฬิกามาฝากโยมไม่มองหน้าอาตมาโยมก็นั่งหันข้างใ
หันข้างให้แล้วโยมก็หันหน้ามามองเก็บไว้เถอะนาฬิกาของท่านน่ะฉันไม่ได้อยากได้นาฬิกาท่านแต่ฉันน่ะอยากได้เวลาของท่านมากกว่าไม่ค่อยกลับมาบ้านเลยนะท่านนะเห็นท่านไปเทศที่นู่นเทศที่นี่เทศที่นั่นมีคนเขาเคารพศรัทธาท่านทั่วประเทศแต่ท่านเชื่อไหมถ้าวันหนึ่งท่านป่วยและนอนในโรงพยาบาลคนเหล่านั้นจะมาเยี่ยมท่านเต็มโรงพยาบาลไม่เกิน10วันและเขาจะค่อยๆถอยไปและถ้าท่านเป็นอัมพาตนอนยันตายคนที่อยู่กับท่านยันกระทั่งเผาศพท่านก็คือฉันกับโยมพ่อและพี่น้องของท่านที่ท่านเคยทิ้งเขาไปอย่าทิ้งฉันนะท่านฉันไม่ได้เรียกร้องสิทธิ์ความเป็นแม่แต่ฉันอยากให้ท่านเอาเวลามาให้ฉันบ้างนาฬิกาเก็บไว้เถอะโอ้โหโยมบอกตรงๆฉันน่ะพูดให้คนร้องไห้มาเยอะแต่วันนั้นฉันเองนั่งน้ำตาไหลเท่าไหร่ไม่รู้แล้วโยมแม่ก็ลุกขึ้นเดินหนีไปแล้วเราก็หันหน้าไปมองกล้องขอเจริญพรมันยังไม่จบง่ายๆอ่ะเรื่องนี้ ก็หันไปมองบอกขอเจริญพรเราเห็นนักการเมืองหลายคนที่ไปยกมือไหว้คนทั่วๆเต็มไปหมดแต่สุดท้ายจริงๆนักการเมืองคนนั้นที่เห็นมาเต็มตาที่เขานอนป่วยเป็นอัมพาตคนที่เขาเคยทิ้งไปนั่นแหละคือแม่บ้านแม่เขาพ่อเขาลูกๆคือคนที่มาเช็ดอุจจาระปัสสาวะดูแลกันยันตายก็อย่าทิ้งคนใกล้ตัวนะโยมนะโมทนาสาธุรอบตัวเรามีธรรมะเต็มไปหมดเนาะงั้นมาวันนี้ดีแล้วโยมออนโยมปุ๊กบอกว่าชวนคนมาเยอะๆอาตมาก็บอกว่าโยมมาเถอะถ้าอยู่บ้านก็แก่คนเดียวถ้ามาที่นี่โยมลองหันข้างๆสิเฮ้ยเฮ้ยมันมีคนแก่เหมือนเราเยอะเลยวะโยมลองหันข้างๆเออถ้าเราอยู่บ้านเราก็ป่วยคนเดียวโยมลองถามคนข้างๆสิปวดขาไหมเจ๊โอ้ฉันก็ปวดเฮ้ยสรุปแล้วก็เราก็มีเพื่อนเจ็บเราก็มีเพื่อนแก่แล้วถามเจ๊คนข้างเจ๊มึงจะตายไหมอ้าวมึงคิดว่ากูไม่ตายไงเราก็มีเพื่อนตายแล้วเจ๊มาจากไหนเนี่ยอ้าวฉันก็เกิดมาสิอ้าวเราก็มีเพื่อนเกิดสุดท้ายเราก็มีเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายนั่นแหละเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นรอบๆตัวเราเพื่อนร่วมทุกข์ทั้งหมดงั้นโยมก็ลองสังเกตนะว่าเรามีอะไรบ้างที่รู้สึกว่ามันยังหนักๆกับชีวิตอยากให้โยมนั่งตัวให้ตรงแล้วโยมก็ลองนึกนะตามที่อาตมาจะพูดไปธรรมะที่พูดทุกวันทุกวันที่ลงในโซเชียลมีเดียไม่ได้มาหวังยอดไลค์ไม่ได้มาหวังยอดแชร์ไม่เคยหลุดจากปากพระศักดาสักคำว่าโยมช่วยกันแชร์นะช่วยกันไลค์นะนะช่วยกันไลค์เพจอาตมาไม่มีตอนนี้คนติดตามอยู่ประมาณ 600,000 กว่าคน 600,000 กว่ายอดชมก็ประมาณสัก20ล้านไม่เคยหลุดจากปากว่าโยมมาชื่นชมฉันนะขอให้โยมนำธรรมะของฉันไปคิดแล้วโยมใช้แล้วความทุกข์ลดลงฉันก็พอใจแล้วนะฉันจะได้ไม่รู้สึกว่าติดหนี้ญาติโยมเยอะนักพอฉันข้าวโยมทุกวันโยมลองนึกนะบอกกับพระเนนที่วัดท่านทำให้ดีนะหมากับแมวที่วัดมันไม่ใช่ใครหรอกนะบางทีก็พระในวัดนี่แหละเจ้าอาวาสนี่แหละตายแล้วไปไหนล่ะทำไม่ดีไว้ในวัดก็ไปเกิดที่ชอบที่ชอบชอบที่ไหนล่ะก็ชอบในวัดมันไม่ต้องทำงานไม่ต้องไปแบกปูนไม่ต้องไปตอกเข็มสบายอยู่ในวัดชอบในวัดเมื่อมากินมาถ่ายและไม่ได้ทำความดีเดี๋ยวก็กลับมาเกิดเป็นหมาเป็นแมวในวัดพระบางองค์บอกว่าท่านถ้าผมจะไปเกิดเป็นหมานะผมจะไม่เกิดเป็นหมาวัดผมจะไปเกิดเป็นหมาอยู่ไกลๆวัดก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเป็นหมาไกลวัดเดี๋ยวเขาก็เอาใส่กระสอบมาทิ้งหน้าวัดเดี๋ยวก็ได้กลับวัดเพราะมันต้องไปที่ชอบจริงๆอ้าวฉะนั้นอยากให้โยมได้นั่งสำรวมใจแล้วก็นึกถึงบุคคลที่มีความสำคัญมากๆในชีวิตของเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพระเจ้าอยู่หัวมือข้างหนึ่งเด็กมาถามว่าพระอาจารย์ครับทำไมพระเจ้าอยู่หัวเกิดมาเพื่อเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่แต่ทำไมต้องมาเป็นพระราชาพิการหมอต้องมาควักลูกตาข้างขวาของพระเจ้าอยู่หัวออกไปหนึ่งข้างทำไมเป็นพระเจ้าอยู่หัวผู้ยิ่งใหญ่บุญเยอะแต่ทำไมต้องมาเป็นพระเจ้าอยู่หัวกำพร้าเป็นพระราชาที่ไม่มีพ่อนอนกอดเหมือนที่ผมมีตั้งแต่เด็กมาทำบุญไว้เยอะก็จริงแต่ทำไมเป็นพระราชาไม่มีบ้านตอนเล็กๆสมัยรัชกาลที่7ตอนปลายรัชกาลที่7แม่จะต้องหอบหิ้วพระราชาองค์เล็กๆบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปอยู่โลซานสวิตเซอร์แลนด์
ไปเผาบ้านใครแต่ชาติไหนมาจึงต้องเป็นพระราชาไร้บ้านเมื่อตอนเด็กๆหลับตาน้อมใจของเราวันนี้เราได้ร่วมสร้างบารมีสร้างบุญกุศลร่วมกันขอให้บุญกุศลที่เราร่วมสร้างร่วมทำกันในวันนี้จงปกป้องคุ้มครองโยมพ่อโยมแม่หลายๆท่านนะวันนี้ถือว่าเป็นพระลูกพระหลานพระพี่พระน้องพระเพื่อนที่นั่งอยู่บนนี้อาตมาตั้งใจทำความดีเท่าใดมาก็ขอทุกท่านจงมีส่วนร่วมในบุญทุกบุญที่ได้ทำนั้นด้วยและขอให้บุญนี้จงรักษาบุญนี้จงคุ้มครองบุญนี้จงปกป้องให้ทุกท่านประสบชัยมีความสุขทั้งกายและใจและตลอดไปด้วยกันทุกท่าน

วันนี้เรามาคุยกันเรื่องต้นทุนชีวิตคนแต่ละคนมีต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันนะถ้าใครที่มีต้นทุนชีวิตดีเนี่ยเขาจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าขึ้นมาได้เยอะแต่ใครมีต้นทุนชีวิตต่ำโอกาสจะเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จก็น้อยเปรียบเหมือนต้นไม้เนี่ยเราลองดูระหว่างเมล็ดถั่วกับเมล็ดโพถามว่ามีต้นทุนชีวิตเท่ากันไหมบอกมันไม่เท่ากันนะดูเผินๆก็เป็นเม็ดไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่เม็ดถั่วลงดินปั๊บโตขึ้นมามันก็ตายเป็นได้แค่ถั่วแต่พอเม็ดโพปั๊บเนี่ยลงดินเป็นไงภาคเดียวเติบโตเป็นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาคลึ้งไปเลยขนาดต้นใหญ่กว่ากันเป็นสิบเป็นร้อยเท่าทั้งที่จุดเริ่มต้นก็เม็ดพอๆกันเพราะต้นทุนชีวิตศักยภาพที่แฝงอยู่ในเม็ดถั่วกับเม็ดโพมันมีไม่เท่ากันเราลองดูมนุษย์นะไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลก็ตามหรือเป็นระดับประเทศก็ตามมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่ากันประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่โครมครามทั้งหมู่เกาะเลยระเนระนาดหมดเรียกว่าประเทศนี้ยับเยินคล้ายๆตอนหลังสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะเหลือแต่ซากเราคิดว่าญี่ปุ่นจะหมดสภาพแล้วก็กลายเป็นประเทศที่ล้าหลังคล้ายๆกันในแอฟริกาไม่คนทุกคนจะรู้สึกว่าไม่แม้จะลำบากแสนลำบากก็ตามแต่ผ่านไปเดี๋ยวอีกสัก5ปี10ปี20ปีเดี๋ยวเขาก็ต้องเจริญขึ้นมาใหม่ถามว่าทำไมคนถึงเกิดความเชื่อมั่นอย่างนั้นตอบว่าเพราะต้นทุนชีวิตของคนญี่ปุ่นคนที่มีต้นทุนชีวิตดีนะแม้ตัวบุคคลคนเดียวก็ตามเนี่ยเขาประสบความสำเร็จสมมติว่าจับตัวเข้าไปอยู่ที่อื่นความสำเร็จเดิมทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เหลือศูนย์เลยโดนยึดไปหมดเดี๋ยวเขาก็จะสร้างตัวขึ้นมาได้อีกด้วยต้นทุนชีวิตตรงนี้นี่แหละถ้าต้นทุนชีวิตดีสักอย่างแล้วก็อยู่ตรงไหนตรงไหนเดี๋ยวก็จะทำความเจริญให้เกิดขึ้นกับตัวเองและสถานที่นั้นๆถามว่าต้นทุนชีวิตนี้คืออะไรขอแบ่งเป็นสองส่วนคือเป็นต้นทุนภายในซึ่งสำคัญที่สุดกับต้นทุนภายนอกเรามาเอาต้นทุนภายนอกก่อนนะต้นทุนภายนอกก็คือเรื่องของความรู้

ามารถทักษะในการทำงานต่างๆนี้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งคือคอนเน็กชันสายสัมพันธ์คนส่วนใหญ่พอพูดถึงต้นทุนชีวิตจะนึกถึงข้อแรกคือวิชาความรู้ตั้งแต่เล็กจนโตก็ตั้งใจร่ำเรียนเขียนอ่านจะเอาปริญญามาก็หวังจะเอาตรงนี้แหละเพื่อเป็นต้นทุนไปใช้ในการทำงานประกอบอาชีพแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวคนไหนที่ว่าไม่ใช่รู้แต่ในตำราสามารถมีทักษะในการลงมือปฏิบัติได้ด้วยเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหเก่งมากแล้วเหนือคนอื่นเขาแล้วแต่ความจริงตรงนี้ยังเป็นแค่ต้นทุนภายนอกเท่านั้นเองและเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองยังมีอีกสิ่งที่สำคัญคือสายสัมพันธ์คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเยอะๆคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ลองไปดูสิเขาจะให้เวลากับตรงนี้มากพอสมควรนะคนบางคนจะเรียกว่าจมอยู่กับงานไม่สนใจจะดีกับใครเลยเนี่ยมันก็ได้แค่ตัวเองตอนเรียนก็เรียนอ่านหนังสือสอบได้คะแนนดีๆจบมาก็เป็นลักษณะที่ว่าทำงานไม่ยุ่งกับใครคนอย่างนี้ถ้าทำงานวิชาการเฉพาะตัวอาจจะพอไปได้แต่จะทำงานใหญ่เป็นนักบริหารคุมคนเนี่ยไปลำบากมันไปไม่ถึงเก่งแต่เข้ากับใครไม่ได้มีความรู้เยอะเข้ากับใครไม่ได้ความรู้ก็มาใช้ประโยชน์ได้นอนแต่คนที่ความรู้ทักษะมีในระดับหนึ่งแต่มีสายสัมพันธ์ที่ดีทำให้มองเห็นช่องทางและโอกาสเนี่ยมากมายสูตรสำเร็จของชีวิตมนุษย์เนี่ย1บวก1ไม่ได้เท่ากับ2แต่1บวก1มันกลายเป็น11ขึ้นมาได้มันทวีคูณขึ้นมาเราอยู่คนเดียวเราก็คิดได้ในกรอบของเราแต่พอคุยกับเพื่อนปั๊บเขาก็มีไอเดียอีกอย่างมีข้อมูลอีกอย่างพอฟังปั๊บเนี่ยปิ้งขึ้นมาเป็นไงจับมือกันทำงานปั๊บเนี่ยเกิดความสำเร็จที่ใหญ่โตขึ้นมาเป็นไปได้เลยบิลเกตประสบความสำเร็จสร้างMicrosoftขึ้นมาได้เขารู้ว่าเขาเก่งทางด้านการสร้างนวัตกรรมทางด้านการตลาดแต่ในเชิงการบริหารเนี่ยไม่เก่งพอทำได้แต่ไม่ได้ถึงกับว่าเชี่ยวชาญมากก็ไปเอาเพื่อนอีกคนมาจำเป็นคู่หูกันยกให้เพื่อนเป็นผู้บริหารเลยนะเป็น CEO ฉันขอเป็นผู้รับผิดชอบด้านการผลิตสร้างนวัตกรรมก็แล้วกันพอแบ่งหน้าที่กันทำอย่างนั้นปั๊บเนี่ย1บวก1ไม่ได้เป็น2ซะแล้วมันกลายเป็น11มันทวีคูณขึ้นมาแล้วให้เพื่อนที่เก่งทักษะการบริหารอยู่คนเดียวไม่มีบิลเกตก็ไม่ประสบความสำเร็จบิลเกตถ้าไม่มีเพื่อนช่วยก็ไม่ประสบความสำเร็จอย่างปัจจุบันนี้แต่พอสองคนรู้กันเข้าปั๊บความสำเร็จมันไม่ใช่สิบเท่านะมันกลายเป็นร้อยเท่าพันเท่าขึ้นมาได้ให้ไปสังเกตผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเถอะไม่ว่าจะในวงการธุรกิจวงการการเมืองก็ตามจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้แต่ละคนจะให้ความสำคัญกับคอนเน็กชันเยอะมากเลยทั้งที่จริงๆเป็นผู้ใหญ่ระดับนั้นงานมันน่าจะเยอะมากนะเขายังต้องแบ่งเวลาตัวเองมากพอสมควรในการไปพบปะเพื่อนฝูงในการไปพบปะผู้ใหญ่เข้าหาผู้ใหญ่พูดคุยปรึกษาหารือต่างๆกันเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เอื้อให้งานทั้งหมดประสบความสำเร็จคอนเน็กชันสายสัมพันธ์เป็นต้นทุนทางชีวิตที่สำคัญยิ่งไม่น้อยกว่าความรู้ที่เราเรียนในโรงเรียนหรือการหาความรู้เพิ่มเติมตลอดชีวิตเลยแต่ทั้งสองอย่างนี้รวมกันแล้วก็ยังเป็นเพียงต้นทุนชีวิตภายนอกนะแต่ต้นทุนชีวิตภายในนั้นสิจริงๆแล้วสำคัญกว่าเพราะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดต้นทุนชีวิตภายนอกและความสำเร็จที่แท้จริงด้วยถามว่าแล้วต้นทุนชีวิตภายในนี่คืออะไรขอแบ่งเป็น2อย่างเช่นเดียวกันประการแรกคือนิสัยคนนิสัยดีเนี่ยจะเรียนหนังสือก็ประสบความสำเร็จจะคบหาเพื่อนฝูงเครือข่ายคอนเนคชั่นก็จะกว้างขวางที่บอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีต้นทุนชีวิตดีก็เป็นเพราะนิสัยเขาดีนั่นแหละตั้งแต่ก่อนจะเปิดประเทศในสมัยเมจิเนี่ยนะก่อนที่นายพลเพอร์รี่ของอเมริกาจะเอาเรือปืนมาจี้ญี่ปุ่นให้เปิดประเทศเนี่ยเขาปิดประเทศอยู่เทคโนโลยีไม่เคยรู้อะไรเลยแต่ว่าเขาฝึกนิสัยมาอย่างดีแล้วทั้งความสะอาดความเป็นระเบียบความสุภาพความตรงต่อเวลาเนี่ยคนญี่ปุ่นนี่เปรี้ยเลยเพราะฉะนั้นพอเปิดประเทศปั๊บจะรองรับความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆศึกษาประเดี๋ยวเดียว 10-20 ปีเนี่ย
จะเริ่มกวดตามฝรั่งเข้าไปได้เบียดเสียดตัวเองขึ้นไปเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของโลกได้เพราะฝึกนิสัยมาแล้วอย่างดีนิสัยนี่แหละเป็นต้นทุนที่สำคัญรองรับความรู้รองรับการทำงานเป็นทีมแล้วขับเคลื่อนตัวเองและประเทศชาติไปสู่ความสำเร็จพ่อแม่ที่อยากจะฝึกให้ลูกเราเองเป็นคนมีต้นทุนชีวิตดีนะให้เน้นฝึกที่นิสัยตรงนี้อย่ารอให้ลูกเราเข้าโรงเรียนแต่เรียกว่าตั้งแต่ลูกยังอยู่ในท้องเนี่ยก็ต้องสอนแล้วนะสอนยังไงเอ่ยคุณแม่เนี่ยต้องรักษาความสะอาดดีดูแลเนื้อตัวความสะอาดตัวเองดูแลบ้านให้สะอาดบ้านช่องห้องหับคุณพ่อก็ต้องร่วมมือช่วยกันด้วยนะเพราะพอสะอาดก็สบายใจอารมณ์ดีพออารมณ์ดีมันถึงตัวเด็กเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วทำทุกอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหมดเนี่ยก็เสริมความสบายใจอารมณ์ที่แช่มชื่นขึ้นมาด้วยฝึกความตรงต่อเวลาเราจะทานข้าวก็ทานเป็นเวลาจะนอนก็นอนเป็นเวลาจะอาบน้ำทำอะไรทุกอย่างเป็นระบบระเบียบผลคือพอเราทานข้าวก็จะมีอาหารสารอาหารเนี่ยเข้าไปในเส้นเลือดใช่ไหมเอ่ยปริมาณน้ำตาลปริมาณสารอาหารก็จะเข้าเส้นเลือดซึ่งก็จะไปเลี้ยงเด็กผ่านรกในครรภ์ไงถ้าเราทำทุกอย่างอย่างสม่ำเสมอจะนอนก็นอนสม่ำเสมอเด็กอยู่ในครรภ์เนี่ยจะถูกฝึกวงจรชีวิตที่สม่ำเสมอทุกๆวันเป็นการปลูกฝังนิสัยเป็นระเบียบแล้วก็ตรงเวลาเนี่ยตั้งแต่อยู่ในท้องเลยนะพ่อแม่เริ่มสอนตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วแล้วจะทำอะไรก็สุภาพเรียบร้อยทั้งต่อข้าวของและต่อผู้คนเนี่ยมันก็ถ่ายทอดถึงตัวเด็กเช่นเดียวกันพอลูกเราคลอดมาปั๊บเนี่ยก็ยิ่งชัดขึ้นไปอีกถึงเนื้อถึงตัวแล้วเนี่ยนะคราวนี้จับเนื้อจับตัวกันได้เน้นหลักในการฝึก4ข้อเรื่องนิสัยคือ1สะอาด2เป็นระเบียบ3สุภาพแล้วก็4ตรงเวลาสะอาดคือลูกจะอึจะฉี่ต้องดูแลอย่าไปรำคาญว่าเดี๋ยวฉี่อีกแล้วเดี๋ยวอึอีกแล้วนะแล้วให้นอนหมกอยู่กับกองอึกองฉี่อย่างนั้นเนี่ยไม่เป็นไรอยู่ในบ้านไม่เป็นไรหมกหมกไปเดี๋ยวก็ฉี่ฉี่ฉี่อยู่เรื่อยฉี่แล้วก็ทิ้งแช่ไว้สัก15นาทีครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเด็กจะหงุดหงิดแล้วคุ้นกับความสกปรกเราไม่รำคาญไม่เบื่อเด็กฉี่เด็กอึก็ต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมเช็ดเนื้อเช็ดตัวน้ำลายเปิดทุกอย่างก็ต้องดูแลให้ดีแล้วก็ทำให้ทุกอย่างรอบๆตัวเด็กเนี่ยทั้งสะอาดด้วยเป็นระเบียบด้วยจะให้อาหารเด็กก็ให้เป็นเวลาด้วยไม่ใช่จ้าปั๊บเนี่ยจะให้ลูกเงียบก็ง่ายนิดเดียวเอาขวดนมใส่ปากยัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเด็กจะได้เงียบไม่ร้องจ้าเมื่อไหร่ก็ยัดเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่เป็นเวลาเวลาต้องจัดระบบการให้อาหารค่อยๆปรับระบบการนอนทุกๆอย่างเนี่ยให้เข้าที่เข้าทางให้เป็นเวลานี้เป็นการสอนตั้งแต่เด็กยังพูดไม่ได้เลยนะเริ่มคลอดก็เริ่มสอนได้แล้วแล้วเราเองจะทำกับตัวลูกทำด้วยความสุภาพอย่าไปนึกว่าลูกยังไม่รู้เรื่องนะจะพูดกับลูกก็พูดด้วยความอ่อนโยนจะจับเนื้อจับตัวเขาก็จับด้วยความอ่อนโยนแล้วก็จะใช้ข้าวของรอบตัวก็ไม่ใช่โป้งป้างตึงตังเนี่ยแต่ว่าปิดประตูก็เงียบเงียบไม่มีเสียงปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างจะหยิบข้าวหยิบของจะวางของบนโต๊ะก็ไม่เคยแทกตึงตึงแก้วน้ำช้อนจานโป้งป้างตึงปังเพลงแตกไม่เป็นอย่างนั้นทั้งข้าวของตัวบุคคลปฏิบัติต่อกันด้วยความสุภาพนุ่มนวลสิ่งเหล่านี้จะซึมซับเข้าตัวเด็กตลอดเวลาเลยเป็นการบ่มเพาะนิสัยทั้ง4เนี่ยสะอาดเป็นระเบียบสุภาพตรงเวลาตั้งแต่เด็กยังเล็กๆแล้วโตขึ้นก็ค่อยสอนด้วยคำพูดเสริมด้วยเด็กเขาเห็นทุกเมื่อเช้าวันเนี่ยลูกเราโตมาจะเป็นคนนิสัยดีแล้วพอนิสัยตรงนี้ติดตัวไปปั๊บเนี่ยจะเป็นต้นทุนที่สำคัญตลอดชีวิตเลยอยู่ไหนใครก็รักอยู่ไหนก็เป็นต้นแบบให้เขาได้อยู่ที่ไหนทุกคนก็ชื่นชมจะเรียนหนังสือก็เรียนได้ดีจะทำงานทำการต่างๆทำได้ดีหมดเพราะมีต้นทุนนิสัยที่ดีตรงนี้แล้วต้นทุนชีวิตภายในประการที่สองคือบุญกุศลคนมีบุญเนี่ยจับฐานก็กลายเป็นทองแต่คนไม่มีบุญเนี่ยจับทองยังกลายเป็นฐานเลยดังนั้นเราจะต้องให้ลูกเรารู้จักการสร้างบุญอย่างสม่ำเสมอทั้งด้วยการให้ทานรักษาศีลแล้วเจริญสมาธิภาวนาตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นพิเศษเลยนะจริงๆถ้าจะให้ดีแล้วก็ก่อนลูกจะมาเกิดเนี่ยตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธิตั้งใจให้ทานรักษาศีลให้ดีพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราจะได้ลูกมีบุญมาเกิดลูกอยู่ในท้องก็ทำให้สม่ำเสมอ
อย่างเต็มที่ยิ่งกว่าเก่าบุญกุศลก็จะถึงตัวเด็กสัมผัสได้ลูกเกิดมาพ่อแม่ใจบุญเนี่ยทั้งให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเด็กก็เห็นต้นแบบแล้วค่อยๆซึมซับไปตั้งแต่เล็กจนโตถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ขอให้มั่นใจได้เลยว่าลูกเราเนี่ยจะโตขึ้นมาเป็นผู้ที่มีต้นทุนชีวิตที่ยอดเยี่ยมเราเองถ้าเกิดถึงคราวจะต้องหลับตาลาโลกนี้ไปนะให้หลับตาลาโลกไปแบบสบายใจไม่ห่วงเลยเพราะลูกเราจะยืนหยัดอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขแน่นอนแล้วความจริงคือตั้งแต่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็จะเห็นความสำเร็จของลูกของเราตั้งแต่เรียนหนังสือก็สำเร็จเป็นเด็กดีเรียบร้อยสุภาพน่ารักพ่อแม่เห็นอะไรก็ชื่นใจหายเหนื่อยเลยแหละแล้วพอโตขึ้นมาเรียนจบทำงานทำการก็จะสำเร็จสำเร็จสำเร็จสำเร็จเนี่ยเพราะต้นทุนชีวิตที่ดีตรงนี้นั่นเองไม่ว่าจะเกิดฟ้าถล่มแผ่นดินทลายเกิดสึนามิเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเกิดลดค่าเงินบาท IMF เข้าก็ตามจะเกิดอะไรที่ไม่คาดฝันเขาจะรับสถานการณ์ได้แล้วจะยืนหยัดตั้งหลักขึ้นมาได้อีกในที่สุดเพราะต้นทุนชีวิตทั้งภายนอกภายในที่มีอยู่ในตัวของเขานั่นเองเจริญพร

0: จริยธรรมผู้บริหารตอนที่4โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ไปเพื่อประโยชน์แก่สังคมแก่บ้านเมืองอันที่3สัมมาปาสะสัมมาปาสะเนี่ยประสานใจหรือจักประสานใจผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและบริวารทั้งหลายกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่การพูดการกระทำของเราแก่เขาประสานใจปาสะนั้นแปลว่าบ่วงแปลว่าบ่วงสัมมาปาสะเนี่ยมีบ่วงอันชอบธรรมสำหรับคล้องร้อยรัดจิตใจประสานใจยิ่งเราเป็นประชาธิปไตยไงนะประชาธิปไตยฝรั่งเขามีหัวใจของเขาอีพลูบัสจูนัมจากหลากหลายให้มาสู่กลายเป็นหนึ่งจากหลากหลายกลายมาสู่ความเป็นหนึ่งในถิ่นของเราในการทำงานของเราให้มันเกิดยูนิตี้เกิดเอกภาพขึ้นมาโดยสัมมาปาสะซึ่งเราจะต้องอธิบายกันอันที่4วาชะเปยยะวาชะเปยยังวาชะเปยยะแปลว่าคำพูดดูดดื่มซึมซาบจิตใจพูดจาด้วยถ้อยคำอ่อนหวานประสานใจให้เกิดสามัคคีนุ่มนวลไพเราะมีเหตุผลนำชุมชนสู่สามัคคีธรรมสำคัญมากเหมือนกันนะไอ้คำพูดเนี่ยสำคัญมากมากอันสุดท้ายนิรักขระไม่ทราบว่าท่านจะเขียนถูกหรือไม่ภาษาบาลีนอนหนูสระอิรอเรือดับเบิลคอแม่นากาศดับเบิลคอแล้วรอจุฬารอจุฬานะเลิกใช้มานานสระอะออกเสียงเป็นนิรักขระไม่ให้มีลิ่มกรอนหมายก็ว่าให้สถานที่ที่เราทำงานองค์กรองค์การหน่วยงานของเราหรือท้องถิ่นของเราให้สงบร่มเย็นปราศจากขโจรขโมยด้วยคุณธรรมจนไม่ต้องใส่ลิ่มก่อนได้ทำ5ประการนี้ผู้ปกครองผู้บริหารจะต้องมาทำความเข้าใจอันนี้มองในภาพรวมในภาพรวมที่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้แล้วในส่วนตัวที่ทำงานยังมีอีกยังมีอีกเอาเรามาลองอธิบายดูอธิบายดูเริ่มต้นด้วยคำว่าสัสเมทะรู้จักบำรุงแผ่นดินบำรุงแผ่นดินเกี่ยวกับการเกษตรการเพาะปลูกเราจะเห็นตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเห็นไหมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงทำทุกอย่างลงจากเครื่องบินห่อแผนที่พลุงพลังพัฒนาแหล่งน้ำพัฒนาดินแม้แต่หญ้าพงหญ้าแพรกพระองค์ก็ชวนชาวบ้านปลูกอย่างโครงการลำน้ำก่ำเมืองสกลของเราใครเคยคิดบ้างแต่พระองค์คิดนั้นแหละสัสเมทะของพระองค์ละที่นี่ขออธิบายตรงนี้อีกนิดหนึ่งอยากจะให้เราทั้งหลายเนี่ยพากันสงสารเห็นอกเห็นใจชาวไร่ชาวนาคนยากไร้คนยากจนบุคคลนี้ด้อยโอกาสทางสังคมบุคคลเหล่านี้การศึกษาก็น้อยง่ายที่จะไหลไปตามกระแสคลื่นของสังคมค่านิยมผิดๆจะมาครอบงำเขาโดยเฉพาะถ้าพวกเราหมุนไปตามค่านิยมผิดๆบุคคลเหล่านั้นก็จะมาตามเรามาตามเราอาตมาเคยเฝ้าสังเกตความจริงอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของพระที่จะพูดเรื่องนี้แต่ก็อดที่จะพูดไม่ได้คิดว่ามีประโยชน์ชาวไร่ชาวนาทุกวันในปลูกอะไรปลูกมากๆปลูกปอก็มากปลูกมันก็มากทำนาก็มากถ้าแบบสมัยโบราณแล้วรับรองว่าไม่อดไม่อยากบางทีหน้าเดือน10เดือน11อาตมาไปแสดงธรรมนั่งรถไปมองสองข้างทางข้าวชูรวงทองเลื้องอลามแม่ถ้าทำอยู่ทำกินในประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ยปลูกปีเดียวนอนกินอีก3ปีก็ไม่อดไม่อยากชาวนาสามารถทำนาปีเดียวแล้วนอนกินอีก3ปีก็ไม่อดไม่อยากแต่เขาดำเนินชีวิตเขาเนี่ยผิดพลาดมากค่านิยมของสังคมอะไรต่างๆได้ครอบงำทางสติปัญญาเขาด้วยยิ่งทำนามากก็ยิ่งจะมีพวกนายทุนรวยขึ้นไปไม่ใช่ชาวนารวยสัสเมทะรู้จักบำรุง แผ่นดินในการเพาะปลูกให้สติปัญญาแก่การปลูกแก่ผู้ที่ปลูกเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ว่าชาวไร่ชาวนาปลูกปอปลูกมันทำนาอะไรต่างๆเขาผลิตมาเพื่อขายเขาไม่ได้ผลิตเพื่อจะกินคนโบราณพ่อแม่ของเราพูดสอนลูกสอนหลานว่าทำอยู่ทำกินนะลูกนะให้พากันทำอยู่ทำกินหมายความว่าปลูกตรงนี้กินที่นี่แต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นทำขายซื้อกินไม่ใช่ทำอยู่ทำกินเดี๋ยวนี้ทำขายซื้อกินยิ่งทำมากผลิตออกมามากเท่าไหร่เขาก็ขายมากแล้วก็ไปซื้อกินทีนี้อัตราราคาการซื้อขายนั้นเขาถูกกดเวลาเขาจะลงทุนต้นทุนอะไรต่างๆเขาถูกราคาต้นทุนในถูกโกงขึ้นมาสมัยก่อนต้นทุนการผลิตไม่ต้องเสียอะไรเขาเอาควายไถนาไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องใช้รถปลูกเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเดี๋ยวนี้เมื่อวันก่อนอาตมาได้มีโอกาสไปนั่งจะไปโทรศัพท์ห่างไกลในร้านขายรถไถนาก็ลองถามเล่นๆดูว่าขายได้เท่าไหร่ปีนี้เฉพาะเขตเนี่ย300 กว่าคัน300 กว่าคันแสดงว่าควายต้องตายไปประมาณสัก 3,000 ตัวคือมันจะมาแทนกันคนโบราณยังพูดบอกไว้ในอนาคตเมื่อศีลธรรมเสื่อมลงอะไรเสื่อมลงคนดีชอบเบิ่งบ่าเข้าป่าหาเพื่อนเงินจะเป็นล่าค่าหาบ่กินข้วยตู่ไม่มีควายตู้ให้หากินอีกแล้วมันจะกินยังเหรอควายตู้คูโบดาควายตู้ยันมากแล้วบุคคลเหล่านี้วิธีซื้อเอาไร่นาไปจำนองที่เขาเข็นตอกๆๆเข้านาไปจำนองเพราะพ่อค้านายทุนนี่มองเป็นขนมไปเลยเป็นขนมไปเลยอยากได้รถไถนาไม่ยากคุณเอาใบนามาร้านค้าที่ขายรถเนี่ยได้เครดิตมาจากธนาคารชาวไร่ชาวนาก็วิ่งไปตามเทคโนโลยีเหล่านี้ต้นทุนในการผลิตสูงมากเขาทำนาได้มากๆแต่เขาขาดทุนเป็นหนี้เป็นสินจมลงไปทำอย่างไรเราจะพยายามให้เขาเข้าใจว่าปลูกอยู่ปลูกกินปลูกที่นี่ขายที่นี่มีคนญี่ปุ่นมาที่วัดอาตมาได้พบกับคนญี่ปุ่นหลายๆคนเคยถามเขาว่ามีชาวนาไหมญี่ปุ่นญี่ปุ่นในยิ้มเขาบอกว่าชาวนามีแต่ชาวนาญี่ปุ่นนี่อย่างนี้เลยเขาบอกรัฐบาลต้องเอาใจใส่ประคับประคองเหมือนไข่อยู่ในหินเพราะอะไรเขาบอกชาวนาญี่ปุ่นเวลาเขาทำนาเขาทำน้อยๆไม่ขายหัวใครกินเลยเขาทำกินรัฐบาลต้องไปซื้อข้าวต่างประเทศมากินแพงๆตัวเขาเองเอาแค่นี้นานๆเข้าเขาคงกลัวจะหมดจะสิ้นรัฐบาลต้องมาเอาใจและประกันไม่ซื้อข้าวจากต่างประเทศต้องซื้อภายในประเทศมากินสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องมองลงไปจะเป็นสัตสเมทะรู้จักบำรุงแผ่นดินการเพาะปลูกรู้จักการจัดการเกี่ยวกับการเพาะปลูกให้เขาลดเนื้อที่การเพาะปลูกลงมาแล้วปลูกอย่างอื่นที่จะกินได้ตามไร่นาในภาคอีสานมันแห้งแล้งให้พากันปรับปรุงในการเพาะปลูกอย่างไร่นาป่าผสมอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะต้องมองอย่างน้อยเขาทำแล้วเขามีอยู่มีกินตรงนี้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายก็ได้แต่ปีต่อไปค่อยๆขายขยายในบริเวณของกลุ่มชนเดียวกันเพื่อให้มันมีดุลยภาพในความเจริญทางวัตถุเทคโนโลยีมิฉะนั้นชาวไร่ชาวนาเนี่ยนับวันจะเป็นหนี้ไร่นาเขาจะหมดไปนายทุนต่างชาติเข้ามาต่อไปจะหมดเราจะต้องมาช่วยกันคิดมองไปไกลๆสงสารบ้านเมืองลูกหลานพ่อแม่บรรพบุรุษหาดินหาดอนรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้ต่อไปชาวบ้านพื้นเมืองเกือบจะไม่มีที่อยู่คนโบราณพูดไว้คำหนึ่งอาตมาคิดแล้วเห็นว่าไม่ผิดท่านว่ายังไงรู้ไหมท่านบอกว่านกเจ้าดังง่อยต่อฝั่งหิมสาเห็นปาม่าอยากสิกินแดดดินนกกระเต็นเต็นตนล่องกินก่อนนกเจ้าดังเงี้ยหนาลำดายรีตนเดต่อมาก็บอกว่าโอ้ยสงสารเป็ดเดอยากนอนค่อนสอนไก่ตีนเปิ้ลตีนเปิ้ลปีนขึ้นพลาดลุ่งฟังถูกหรือไม่

ายมาเองไม่ใช่นกกระเต็นซิวนกกระเต็นลั่วกระเต็นกาบบักโตใหญ่กินได้หอตอคอพุ่นบาทเนี่ยนกกระเต็นฝรั่งนกกระเต็นญี่ปุ่นนกกระเต็นต่างๆเนี่ยเข้ามาซื้อที่ซื้อทางอะไรต่างๆต่อไปนี่จะอยู่อย่างไรอันนี้เราก็มาช่วยกันคิดสัตสเมทะรู้จักบำรุงรักษาแผ่นดินในการเพาะปลูกและจัดการกับการเพาะปลูกเราไปเอาแต่นักวิชาการทางอื่นมาพิจารณามาแก้ไขปัญหาเขาไม่เข้าถึงปัญหาอันนี้เขาไปยิ่งยุให้ปลูกให้ฟังให้ไปขายเขาไปขอไฟใหม่เมืองใดให้เอาน้ำเมืองนั้นบอดตาบอดบนไหนให้เอายาบนนั่นใส่ตกตาให้ให้พอให้จาตกตาหน้าให้พอหน้าต้านตกหน้าบ้านให้เฒ่าแก่พ่อแม่คุ้นกวนคอยพิจารณาตามเหตุตามข้องปัญหาเกิดที่นี่คนที่นี่จะช่วยกันแก้ปัญหามองให้ซึ้งถึงปัญหาเอาเลยไปฝากท่านนิดหนึ่งเลยไปปุริสเมธะอันที่สองรู้จักส่งเสริมสนับสนุนคนดีรู้จักป้องกันคนชั่วกีดกันคนชั่วกำราบคนชั่วเดี๋ยวนี้คนซื่อถือพระเจ้ากลายเป็นคนโง่เง่าเต่าลานปี่คนชั่วตัวกาลีคนอปรีโกงเก่งๆกลายเป็นคนดังสนับสนุนแห่เมธะรู้จักสนับสนุนคุ้มครองคนดีแล้วคอยกำราบลงโทษคนชั่วป้องกันอธรรมไม่ให้เกิดมีขึ้นได้เท่าไหร่ยิ่งเป็นการดีความสงบก็เริ่มเกิดขึ้นอันที่สามสัมมาปาสะรู้จักประสานใจประสานใจนี่สำคัญนะคุณธรรมของผู้ปกครองที่เจริญท่านว่าประสานใจด้วยหลักสักกโรติมณะมณะกโรติครุกโรติรู้จักเคารพนับถือเลื่อมใสคนทุกคนที่มาหาเรายิ่งเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองวันหนึ่งเราจะพบเศรษฐีนั่งรถเก๋งคันงามๆมาติดต่อแต่ในชั่วโมงถัดไปหรือนาทีถัดไปอาจจะเห็นคนทุกคนยากเดินตีนเปื่อยเปล่าขึ้นมาหาเราในออฟฟิศในที่ทำงานเราให้สักกโรติมนสิกโรติมนกโรติครุกโรติพระพุทธเจ้าว่าให้เคารพให้เลื่อมใสให้สักการะบุคคลเหล่านั้นคำว่าสักการะเคารพเลื่อมใสนั้นเราอย่าเข้าใจว่าต้องมาเทิดทูนบูชาบนหัวครุเคารพคารวะเป็นภาษาบาลีแปลว่าต้อนรับเขาด้วยความนุ่มดวนให้เขารู้สึกว่าเรากับเขาเนี่ยไม่ใช่คนละชั้นไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าเป็นนายเป็นเทวดาเข้ากันได้ปัญหาใหญ่อยู่อันหนึ่งก็คือว่าการเข้ากันไม่ได้ระหว่างข้าราชการที่เปลี่ยนหน้ากันมาปกครองท้องถิ่นกับชาวบ้านชาวไร่ชาวนาในสายตาของชาวบ้านเขายังเข้าใจว่าเราเป็นนายเราเป็นนายเราเป็นนายซึ่งความจริงนั้นมันยังแอดจัสต์เข้ากันไม่ได้เราได้เจริญเติบโตมาจากในเมืองการศึกษามาจากในเมืองมีวิถีชีวิตมาจากในเมืองเขาเจริญเติบโตในท้องถิ่นพอจะเข้ามาหากันเนี่ยมันเข้าไม่ติดถ้าหากขาดธรรมะเหล่านี้ถ้าแบบผู้แบบภาษาฝรั่งเขาก็พูดอีกอันหนึ่งคำว่าหลักของผู้บริหารหลักของการพัฒนาเขาก็บอกว่า live with them คืออยู่กับเขาลดตัวลงไปอยู่กับเขาหลังจากนั้นก็ serve them คือ service นั่นแหละบริการเขาอยู่กับเขาบริการเขาหลังจากนั้นก็ learn from them เรียนรู้ปัญหาต่างๆจากเขาจิตใจอะไรเขาเป็นอย่างไรอยู่กับเขาสนับสนุนเขาเรียนจากเขาช่วยเหลือเขากลายเป็นพี่เลี้ยงเราเนี่ยเป็นทั้งพี่เลี้ยงเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องเป็นทั้งครูคือแนะนำเขาด้วยช่วยเหลือเขาด้วยเป็นพี่เลี้ยงเขาด้วยเป็นพี่เป็นน้องเขาด้วยเข้ามาตีนดำๆพูดจาไพเราะอ่อนหวานหลังจากนั้นบอกว่าครุกโรติให้ครุกโรติดิบแปลเป็นภาษาไทยก็ไม่แปลบอกว่าแปลว่าเคารพความจริงครุนี่ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษจะได้ถ้อยคำว่า appreciative action แปลว่ารู้จักคุณค่าการกระทำต่อกันและกันให้รู้จักคุณค่าของบุคคลเหล่านั้นเขาจะเป็นใครก็ตามรู้จักคุณค่าเขาคือคนคนหนึ่งเขาทุกข์ยากลำบากเขาเป็นคนยากคนจนเพราะเหตุเพราะปัจจัยบุญเขามีน้อยเขาเกิดมาตระกูลอย่างนี้การศึกษาอย่างนี้สั่งสมประสบการณ์อย่างนี้เขาก็คือคนคนหนึ่งอีกไม่กี่วันเราและเขาก็จะต้องโบกมืออำลา

0: าตมิตรดวงอาทิตย์ศัตรูคู่เวรเข้าลืมแห่งชีวิตจากกันไปถ้าอย่างนี้มันครุโครติก็เรียกว่า FCA Tips Actionรู้จักคุณค่าของคนทั้งหลายนั่นแหละทุกคนมันจะเข้ากันได้อย่างสนิทเหมือนน้ำกับน้ำนมเดี๋ยวนี้มีปัญหามากๆก็คือเข้ากันไม่ค่อยได้ระหว่างผู้ปกครองกับคนที่ถูกปกครองชั้นล่างๆทีนี้นิดหนึ่งก็คืออยู่ในท้องถิ่นนี้ไม่ควรจะห่างพระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์เจ้าท่านไม่ได้ย้ายไปไหนไม่ได้ย้ายมาไหนท่านรู้จักปัญหาท่านใกล้ชิดประชาชนผู้นำบางคนมาสู่ท้องถิ่นย้ายมาแล้วไม่เคยรู้จักพระสงฆ์องค์เจ้าเข้าไปถึงชาวบ้านแล้วยังห่างไกลพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งไม่รู้จักวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเข้ากันไม่ติดไอ้ตรงนี้แหละมันมีขอบเขตสิ่งที่เรียกว่าปูริสเมทะรู้จักสนับสนุนคนดีกีดกันคนชั่วต่อมาถึงสัมมาปาสะประสานใจประสานใจคู่อยู่ใต้บังคับบัญชาชาวไร่ชาวนาชาวบ้านให้เข้าถึงทีนี้ประสานนี่ยังมีอีกอันหนึ่งพี่เลี้ยงของคำว่าประสานมีว่าวาชะเปยังวาชะเปยังวาชะเปยะเราได้เขียนแล้วออกภาษาบาลีรุลวาชะเปยังเวลาพระท่านสวดปุริสัสเมทังปุริสเมทังสัมมาปาสังวาชะเปยังนิรักขารังจักเพิ่นว่ายังวาชะเปยังไอ้ถ้อยคำดูดดื่มน้ำใจถ้อยคำควรดื่มพูดจาถ้อยคำสุภาพเรียบร้อยไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลประสานไมตรีก่อให้เกิดความสามัคคีรักใคร่ดูดดื่มไปใสมีคนหักคนแพงคนขึ้นหอดคนโบราณว่าทั้งหลายผันอึดเขาปูปาย่ามอึดจากคว่ำปากบ่อได้สื่อแพ่งไว้เห็นยังไม่ตีไม้ล่องหมันตายน้ำกันหย่อนคว่ำปากเป็นของฝากจากลุมฝ่าเอามาตอนเสน่ห์อาตมานี่ไปอยู่เมืองนอกหลายปีไปอยู่เมืองแขกไม่นานเพราะแขกรักอยู่ที่คำพูดแขกจับมือไปจุบแขกเนี่ยเขาจุบเป็นเก่งนะขยักขยังหมวดเขาเยอะเขาจับมือไปจุบเขาพอใจสายิสสมภพ graceไปไหนไม่อดกินขึ้นบ้านไหนกินข้าวบ้านนั้นไหนแขกที่บอกว่าถือมานะทิฏฐิไม่ร่วมกับคนต่างศาสนาแต่อารามาเนี่ยสบายเหมือนกับอยู่บ้านตนเองไปไร่ไปสวนแขกขนของเสร็จเต็มรถจนบอกให้เลิกมันเถอะมันก็บอกขนให้นานๆจะได้มาที่มันถูกใจไอ้ถ้อยคำเนี่ยสำคัญมากอีกเหมือนกันฮัดบอกมันมวนฮัดเอาคือกันดิฮัดเอาคือกันประมาณว่าสิเป็นบางคนเนี่ยเราเกิดมาในสภาพแวดล้อมอีกอย่างหนึ่งเกิดมาก็ได้ยินแต่ถ้อยคำที่ไม่ดีไม่งามมันก็ติดนิสัยขึ้นมาฝึกยังไงก็ได้อย่างนั้นวาชะเปยอย่างนี้ก็สำคัญนี่รักครังเอนี่ล่วงเลยมา6นาทีแล้วเราจะต้องอยู่กันอีกแล้วใช่ไหมเที่ยงแล้วนี่รักครังไม่ให้มีนี่แปลว่าไม่รักครังไม่มีริมกรอนให้บ้านเบืองสงบร่มเย็นเขาเห็นหน้าเราเหมือนเทพเจ้ามาโปรดโอ้ยสบายคนนี้มาจะเป็นดีบ้านเบืองสบายสงบร่มเย็นเลยวันนี้ละขระทอลิ่มสลักริ่มกรทั้งหลายไม่ต้องใส่ก็ยังได้เพราะอยู่เย็นเป็นสุขคนมีศีลมีธรรมยังไม่พอธรรมะของเราสำหรับตัวเราเองยังต้องมีอีกจึงต้องค้างไว้ตรงนี้ก่อนเพราะนั้นการกล่าวธรรมิกถาปาฐกถาธรรมะสำหรับผู้บริหารผู้ปกครองนี้ในช่วงนี้ก็คงจะต้องจดลงเพียงเท่านี้ความเจริญในหน้าที่ในการงานเจริญด้วยทรัพยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักความเข้าใจอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสายงานจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญงอกงามไพบูลย์ด้วยจริยธรรมอันสูงส่งในจิตใจโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเ
1: ธอครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2513อีกสักครู่หนึ่งนะครับเราจะมีกิจกรรมนะครับฟังธรรมนำสุขคืนเทอร์มินอล21โคราชขวัญเอ๋ยขวัญมาโดยพระอาจารย์ศักดาสุนทโรวัดป่าไร่ธรรมพิมุขอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับซึ่งตอนนี้พระอาจารย์ท่านก็เดินทางมาถึงบริเวณพิธีแล้วอีกสักครู่หนึ่งเราจะได้รับฟังธรรมะดีๆจากท่านเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเพื่อที่จะก้าวเดิน ไปนะครับเดี๋ยวเราได้มาเตรียมตัวรับฟุ้มและรับฟังพร้อมกันเลยนะครับครับขนาดนี้นะครับทุกๆประการก็พร้อมแล้วนะครับครับผมขอ
2: พระอาจารย์พระครูสังฆรัตน์ศักดาสุนทโรนะครับจากวัดไร่ป่าธรรมพิมุขนะครับอำเภอเมืองจังหวัดตราดได้เมตตานะครับแสดงพระธรรมเทศนาเป็นลำดับสืบต่อไปนะครับขอกราบพระธนาด้วยความเคารพนะครับครับในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับได้น้อมปรนมือขึ้นนะครับตั้งใจกราบทำความเคารพพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบจะได้ขออาราธนาพระอาจารย์ได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาตามวาระเวลาสมควรนะครับสาธุพรหมาจโลกาทิปติสหุปติกัตอัญชลีอันทิวรังอัยาจทาสันติทะสัตตาปรัชคะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยาธิสังวปะเตภีชังตาธิสังวปะเตพลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกันบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วด้วยประการดังนี้สุขโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมซึ่งบุญนำความสุขมาให้ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันเป็นสรณะที่พึ่งของเราชาวพุทธทั้งหลายด้วยเสียงกล่าวท่านสาธุชนทั้งหลายไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งแก่เราได้จริงๆจังๆได้มากเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ขอจงตั้งใจระลึกนึกถึงความดีของพระรัตนตรัยเพื่อความเจริญสืบไปขอจง

0: ผู้ชมทุกท่านขอกราบน้องๆท่านพระอาจารย์ทุกๆรูปด้วยนะครับสาธุสาธุแล้วก็ขอเจริญพรท่านผู้บริหารTerminal 21โคราชของเราโยมปูเป้พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริหารลองลงไปวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีจริงๆนะเป็นความเหมาะที่สุดนะวันนี้ท่านผู้ว่าก็จะมามอบเกียรติบัตินะเชิดชูคุณความดีของบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ทุกคนกำลังหนีรอดเพื่อที่จะเอาตัวให้รอดแต่ว่าบางคนเอาตัวบังคนอื่นเพื่อที่จะให้คนอื่นรอดนะแล้วก็เสี่ยงต่อการที่จะไม่ได้กลับบ้านไปเจอครอบครัวแต่เขาเสี่ยงเพื่อให้คนอื่นได้รอดในวันนี้ท่านผู้ว่าก็จะมามอบแล้วก็ยังทราบว่ามีบางคนนะที่อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าจะได้เหมือนกันนะก็ต้องไปลงชื่อใช่ไหมต้องไปลงชื่อแล้วก็แจ้งนะว่าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆมีผลมีส่วนร่วมในการทำให้เหตุการณ์วันนั้นเนี่ยผ่านไปอย่างปลอดภัยที่สุดยังไงได้บ้างนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเหลือเกินนะที่เรามีความรู้สึกว่าฟ้าหลังฝนยังไงก็ยังจะต้องสว่างฟ้าหลังฝนยังไงก็คงต้องชุ่มเย็นได้ยินเยอะมากเลยนะที่หลายคนเขาบอกว่าผมว่างานเนี้ยเทอร์มินอลซบเซาแน่นอนแต่ตามานึกตั้งแต่วันแรกๆแล้วบอกเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะเทอร์มินอลนะยังเชื่อว่าคนจะเห็นใจคนจะยังเห็นประโยชน์นะแล้วเขาก็ยังมีพูดไปว่าเห็นเทอร์มินอลทำบุญเยอะมากห้างหลายๆห้างที่พยายามมองเหมือนกันว่าโอ้เทอร์มินอลทำบุญเยอะปีหนึ่งจัดกิจกรรมงานบุญเนี่ยมาฆะบูชาวิสาขบูชาต่างๆเหล่านี้วิสาขมาฆะสารหะอัฐมีบูชาแต่ละปีเนี่ยจัดหลายครั้งแล้วครั้งละหลายๆวันด้วยแล้วก็เป็นงานใหญ่ๆมากๆแม้แต่ในช่วงปีใหม่ก็ยังมีสวดมนต์ข้ามปีบริเวณเนี้ยนะถือว่าน้อยที่จะทำได้นะก็คนบางคนบอกว่าเห็นเทอร์มินอลทำบุญเยอะมากเลยแต่ทำไมเจอเหตุการณ์แบบนี้ล่ะอาตมาก็นึกในใจว่านี่ถ้าไม่ได้ทำนะอาจจะเจอหนักกว่านี้ถ้าไม่ได้ทำบุญนะอาจจะหนักกว่านี้ก็ได้นะถ้าหากว่าเรานึกในแง่ที่ดีเวลาเราเจอเหตุร้ายๆอะไรในชีวิตนะอยากให้โยมนึกแบบนี้ว่าโชคดีจังเลยอย่าไปนึกว่าเราก็ทำบุญเยอะแต่ทำไมเราเจอเรื่องร้ายตลอดทำบุญเยอะจังเลยทำไมเจอแต่เรื่องผีซ้ำดั้มพลอยเจอเรื่องร้ายๆขอให้นึกว่าถ้าไม่ได้ทำอาจจะเจอมากกว่านี้ก็ได้หรือถ้าคิดอีกมุมนึงก็คือว่าตอนที่เราไม่ได้ทำความดีอะไรก็ไม่เห็นจะเจอเรื่องอะไรแต่พอเริ่มทำความดีทำไมมันมีเรื่องมากระทบเรื่อยๆทำไมมันเจอเรื่องเรื่อยๆก็ขอให้นึกแล้วกันว่าคนที่ตอนที่ยังไม่ถูกหวยเนี่ยยอมคิดว่าจะมีคนมาวุ่นวายกับชีวิตเขาไหม
1: ไม่มี
0: นะแต่เวลาพอถูกหวยขึ้นมาปั๊บนะโหมากันเต็มไปหมดเลยนะอะไรนะก็ไม่รู้นะอีลุงตุงนางหมดชีวิตของเรางั้นนี่ก็เหมือนกันตอนที่เราไม่มีอะไรก็อาจจะยังไม่มีอะไรก็ได้แต่พอเริ่มทำความดีก็อาจจะมีบางอย่างเข้ามาทวงหนี้เวรหนี้กรรมเขาเหมือนตอนพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้เนี่ยก็ยังไม่มีอะไรแต่พอเริ่มจะตรัสรู้เนี่ยพญามารมาแล้วความวุ่นวายมาแล้วอะไรต่างๆมาเบียดเบียนพระพุทธเจ้าเยอะเพราะพระองค์เริ่มมีบารมีเต็มเปี่ยมตอนนี้ก็ถึงคราวเช็คบินละเจ้ากรรมนายเวรก็จัดการเลยจัดการพระพุทธเจ้าสารพัดงั้นก็นึกถึงแล้วกันว่าทั้งเหตุร้ายๆที่เกิดขึ้นกับสถานที่ของเราแล้วก็พี่น้องของเราที่ล่วงลับไปก็ขอให้ได้นึกอยู่เสมอๆนะโยมว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ล้วนมีเหตุที่มาที่ไปนะอย่างเหตุการณ์ของเราก็ถือว่าคนที่เสียชีวิตในวันนั้นเนี่ยในทางพุทธศาสนาไม่ได้บอกว่าเกิดเพราะความบังเอิญแต่ในพุทธศาสนาได้บอกไว้ชัดเจนว่า1 นั้นหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของกรรมตัดรอนกรรมที่เราทำไว้เนี่ยถึงคราวที่เขาจะมาตัดรอนชีวิตให้ขาดลงในขณะนั้นสองคนกลุ่มนั้นบุญหมดแล้วนะบุญหมดแล้วนะแล้วก็เรียกว่าเป็นลักษณะที่ทำให้เราเห็นว่านั่นเกิดมาจากการกระทำของตนทั้งนั้นเป็นไปได้ว่า 1. สิ้นอายุไข 2. สิ้นกรรมก็คือบุญที่ทำไว้เนี่ยมีน้อยไปหน่อยบุญที่ทำไว้เนี่ยมีน้อยและไม่มีกรรมดีมาอุดหนุนเลยตอนนั้นเนี่ยกรรมดีก็ไม่มากรรมไม่ดีก็ประเดประดังเข้ามาเนี่ยตอนนั้นเรียกว่าเป็นช่วงของสิ้นกรรมนะประการที่3ก็คือเรื่องของกรรมตัดรอนที่ว่ามาสักครู่นะสิ้นอายุไขสิ้นกรรมตัดรอนสัก3เรื่องนะที่จะต้องมาแล้วก็จบชีวิตลงที่ห้างเทอร์มินอลของเราแล้วก็บาดเจ็บกันอีกหลายรายเนี่ยแต่เรามานึกถึงตรงนี้ที่ว่าเหตุที่คนนั้นเขากำลังทำคนอีกจำนวนมากเนี่ยเป็นไปได้ประการที่หนึ่งคือคนจำนวนที่เสียชีวิตและบาดเจ็บอาจจะเคยไปฆ่าจ่าคนนี้ไว้ในชาติก่อนนี่คือข้อที่หนึ่งนะอาจจะเคยไปฆ่าเขาไว้แล้วเขาก็ตัดตามมาเป็นเรื่องของกรรมในอดีต 2. คนที่เสียชีวิตจากฝีมือจ่าคนนี้ไม่ได้เคยจ้าไม่ได้เคยฆ่าจ่าคนนี้มาก่อนแต่จ่าเพิ่งมาฆ่าเขาในชาตินี้มันก็เป็น2เรื่องคือตามกลับมาฆ่าคนที่เคยฆ่าเขากลับมาฆ่าคนที่ยังไม่เคยฆ่าเขาแต่ทั้งสองกรณี 1. มาฆ่าคนที่เคยฆ่าในชาติก่อนก็เป็นกรรมใหม่ของจ่าคนนี้แล้วที่ต้องไปรับในอนาคตชาติเบื้องหน้านี่คือข้อที่1 นะคือเขาต้องได้รับกรรมเพราะกรรมเก่านะกรรมเก่ามันก็เป็นเรื่องกรรมเก่ามันหมดไปแล้วมันไม่ใช่ว่ามาฆ่าชาตินี้แล้วมันจะหายกันไปเจ้าๆกันไปนะคุณเคยฆ่าฉันไว้ฉันมาฆ่าคุณชาตินี้ก็ถือว่าเออเจ้ากันไปจบกันไม่ใช่เป็นการเริ่มกรรมใหม่ในทางศาสนาจะใช้หลักการแบบนี้สองก็คือคนกลุ่มนี้ไม่เคยมาเบียดเบียนมาฆ่าจากคนนี้ในชาติก่อนแต่เขามานะเขามาเริ่มทำคนกลุ่มนี้ในชาตินี้มันก็เป็นกรรมใหม่ของเขาอีกแล้วสรุปแล้วคนที่มาทำร้ายเบียดเบียนคนที่เสียชีวิตในห้างของเรานี้ล้วนแต่เขาต้องได้รับกรรมในอนาคตเบื้องหน้าหนักหนาสาหัสสากรรจ์แม้แต่ตอนนี้ข่าวทุกช่องจะไปพยายามคุยเรื่องว่าเออมันเป็นเรื่องของที่ดินเรื่องของการเงินทอนเรื่องของอะไรต่างๆแต่ปีศาจก็คือปีศาจวันยังค่ำนะโยมความโหดร้ายคนโหดร้ายก็คือคนโหดร้ายเหมือนเดิมแต่สรุปแล้วเนี่ยจริงๆทุกคนก็มีความน่ากลัวอยู่ในตัวเนี่ยเราทุกคนเนี่ยจริงๆนะโยมมันมีระเบิดเวลาลูกโตๆกันทุกคนเลยนะเนี่ยมันเหมือนกับตอนนี้ถ้าลมพัดมาแรงๆเนี่ยชีวิตของเรามันเหมือนกับกระดาษคนละแผ่นนะโยมแต่มันขึ้นอยู่กับว่าใครจะมีหินก้อนใหญ่กว่ากันมาทับไว้อะไรมาพัดปั๊บมันพร้อมจะกระพือและพร้อมจะปลิวได้ถ้าหากว่าสติของเรามีหนักแค่นิ้วชี้วางทับไว้ลมพัดก็ปลิวนั้นทุกคนมีเรื่องเครียดหมดนะโยมทุกคนนั่งตรงนี้เราทุกคนมีเรื่องเครียดหมดเลยโยมมีค่าเยอะนะชีวิตอาตมาไม่มีค่าเลยโยมแต่โยมมีค่าเยอะค่าน้ำค่าไฟค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถค่าผ่อนสามีอะไรก็ว่ากันไปนะโยมนะมีค่าเยอะนะแต่อาตมาไม่มีค่าผ่อนโบสถ์ค่าผ่อนกุฏิค่าผ่อนจีวรผ่อนสวงไม่มีเลยนะตื่นเช้ามาก็มีบาทเดียวเที่ยวทั่วไทยนะสบายสบายชีวิตพระอาจจะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเยอะเท่ากับโยมงั้นเชื่อว่าเราทุกคนนะมีเรื่องอึดอัดขัดใจแต่อาตมามองเหตุการณ์ประมาณนี้ว่าวันนั้นอาตมาพอสวดมนต์เสร็จนะสวดมนต์เสร็จก็เอาผ้าอาสนะที่ปู่นั่งสวดมนต์เนี่ย120ผืนมาพับแล้วก็วางซ้อนพอวางซ้อนสูงนักเข้าพอวางผืนสุดท้ายเท่านั้นเองผ้าอาสนะเหล่านั้นมันก็ล้มครืนลงมาก็เลยนึกเลยว่าจริงๆแล้วโยมมันไม่ได้ล้มเพราะผืนสุดท้ายแต่มันล้มเพราะมีหลายผืนซ้อนอยู่ โยมพอนึกโครงสร้างออกไหมว่าใจเรานะถ้ามันมีเรื่องซ้อนเยอะนักเข้านะเดี๋ยวสักวันหนึ่งต้องแสดงออกแน่ๆแต่ในศาสนาพุทธของเรามีหลักการยังไงบ้างนะพระอาจารย์ที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยท่านทำวัดเช้าทำวัดเย็นการทำวัดเช้าทำวัดเย็นเนี่ยโยมเป็นการไม่ซ้อนอาสนะเพิ่มไม่ซ้อนหนังสือเพิ่มไม่ซ้อนเมื่อไม่ซ้อนก็ไม่มีหนังสือกองสูงใช่ไหมโยมเมื่อไม่มีหนังสือกองสูงจะมีหนังสือล้มไหมไม่มีหนังสือล้มแน่นอนเพราะมันไม่มีอะไรซ้อนงั้นเวลาสวดมนต์ทำวัดข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาอโหสิกรรมนะเจนะในวันนี้เจทำกับฉันเยอะเลยนะฉันอโหสิกรรมนะคิดว่าฉันคงเคยทำคุณไว้นะวันนี้มาทำฉันคืนโหสิกรรมเห็นไหมมันค่อยๆล้างออกไม่ซ้อนเหตุจากคลั่งนั่นก็คือมันซ้อนในใจนะโยมพอซ้อนในใจมากเข้ามันก็ล้มลงมาโยมนึกถึงคลิปนั้นได้แน่นอนใช่ไหมคลิปที่เขาเอานิ้วกระดิกเนี่ยโอ้ไม่ไหวละเจ็บนิ้วไม่ไหวละเจ็บนิ้วโยมลองดูหน้าตาเขาสิมันเหมือนตอนเราเด็กๆอ่ะเหมือนตอนเราเด็กที่เราไปเล่นน้ำฝนไปเล่นน้ำเลนน้ำโคลนอ่ะแล้วแม่ก็ออกมาชี้เอาอีกแล้วนะไปเล่นเลนเล่นโคลนอีกแล้วนะเดี๋ยวจะตีเดี๋ยวนี้เล่นเลนเล่นโคลนอีกแล้วนะเราก็ทำหน้าเจือนๆแบบเขานั่นแหละแล้วก็จะบอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวแป๊บนึงกำลังสนุกเลยหน้าตาเราจะคล้ายๆเขาวันนั้นเลยก็คือว่ารู้เลยว่าผิดแต่ว่าตอนนี้มันติดลมแล้วมันถอยไม่ได้นะอาการตอนนั้นตมามองเห็นหน้าปุ๊บเดียวเนี่ยเดาอาการออกเลยนะเหมือนตอนเราเด็กๆก็คือมันติดลมอาการติดลมแล้วถอยไม่ได้มันเหมือนคนเล่นการพนันเนี่ยเมื่อวันก่อนไปบรรยายที่ใกล้ๆกับคาสิโนแห่งหนึ่งนะเหมือนคนเล่นการพนันนะโยมรู้เลยว่าเล่นไปก็เสียแต่ใจนึงก็นึกว่ามันก็ต้องมีได้บ้างนะแต่มันก็ติดลมแล้วจ่ายเรื่อยๆบ้านก็หมดรถหมดทุกอย่างหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเนี่ยอาการติดลมพวกนี้โยมมันมาจากการซ้อนขึ้นไปแล้วสูงปั๊บล้มคลื่นโยมนึกภาพออกไหมนึกออกเนาะตรงนี้นะงั้นกิจวัตรของพระหรือกิจวัตรที่เนี่ยคุยกับโยมปูเป้บอกเนี่ยโหโยมโยมพยายามทำห้างให้คล้ายวัดที่สุดอ่ะจริงๆถ้าบอกว่าวัดปั๊บเดียวนะคนจะบอกเอ้าก็มาวัดแล้วจะมาซื้อของทำไมอ่ะก็มาก็เดินจงกรมไม่ดีกว่าเหรอกว่ายังหนอใส่ยังหนอพอมองเห็นโทรศัพท์ไม่อยากได้หนอแล้วจะมีคนซื้อไหมนะเดินผ่านร้านสุกี้หอมหนอรู้หนอวางหนอไม่ซื้อหนอเดินต่อถามว่าห้างมันจะอยู่ได้ไงอ่ะก็เลยบอกว่าคำว่าวัดในโยมมันก็ต้องกินต้องใช้มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ากินใช้เนี่ยอาตมาเดินเข้าไปในห้างนะมองเห็นเลยว่าทุกร้านอยู่ได้เพราะเราและเราก็อยู่ได้เพราะร้านค้าเขาอยู่ได้เราอยู่ได้ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันอุดหนุนทยอยคนที่มาเปิดห้างในร้านให้เขาก็ต้องใช้เงินใช้ทองทุกครั้งที่จ่ายไปนะให้โยมนึกเลยว่าข้าพเจ้าซื้อสุกี้หนึ่งหม้อขอให้ลูกขอให้สามีภรรยาของเจ้าของร้านได้เงินของข้าพเจ้าไปเลี้ยงครอบครัวให้มีความสุขความเจริญเถิดเห็นไหมก็ได้บุญในขณะกินสุกี้นะข้าพเจ้าขอซื้อโทรศัพท์หนึ่งเครื่องขอให้เจ้าของร้านโทรศัพท์มือถือจงมีเงินไปเลี้ยงครอบครัวให้มีความสุขความเจริญเถิดนึกอย่างเงี้ยเมื่อกี้อาตมาเข้าห้องน้ำเวลานั่งในห้องน้ำอาตมายังต้องนึกก่อนที่จะถ่ายอุจจาระเลยนะบัดนี้ข้าพเจ้าขอให้ทานกับหนอนทั้งหลายขอหนอนทั้งหลายจงกินให้อิ่มน้ำสำราญด้วยเถิดข้าพเจ้ากินไม่ได้แต่ท่านกินได้จงรับอาหารมื้อนี้อิ่มน้ำสำราญทุกตัวทุกตนเถิดก็ยังได้บุญนะเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าไงโยมพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้นเธอจะล้างภาชนะที่มีเศษอาหารติดอยู่ล้างไปด้วยเจตนาว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายจงกินอิ่มหนำสำราญด้วยเศษอาหารนี้เถิดก็ยังมีอานิสงส์นะโยมยังมีอานิสงส์กุศลผลบุญในเศษอาหารนั้นด้วยนะงั้นงานเนี้ยอาตมาว่าอาการติดลมอาการที่ไม่มีกิจวัตรในการล้างใจสวดมนต์ทุกวันนะโยมนะพยายามสวดบ่อยๆแล้วก็แผ่เมตตาไป แต่แผ่เมตตาก็ต้องถูกด้วยนะเห็นเด็กบางคนก็มาบอกอาจารย์ครับแม่ผมมาแผ่เมตตาทุกวันเลยเขาแผ่ว่าไงลูกแม่แผ่อย่างเงี้ยครับสัพเพสัตว์ใครไม่ใช่พวกกรูขอให้มันอิบอายอิบอายมันต้องเป็นสัพเพสัตตาไม่ใช่สัพเพสัตว์ใครไม่ใช่พวกกรูขอมันจิอายอายนะไม่ใช่อย่างนั้นอย่าให้อะไรมันซ้อนในใจล้างไปล้างให้หมดล้างให้หมดเนี่ยเหมือนโยมคณะที่ตามอาตมามาจากกาฬสินธุ์เนี่ยโยมนั่งรถมา3ชั่วโมงฉะนั้นในข้างหลังในโยมปูเป้ข้างหลังนี่คือทีมของพี่น้องครับตั้งชื่ออะไรนะลงทาน3พี่น้องอาตมาก็ว่าลงทาน3พี่น้องนี่คืออะไรอ่ะลงทาน3พี่น้องน่าจะเป็นพี่ชายน้องชายน้องสาวอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่โยมก็บอก3พี่น้องคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และโยมก็รวมกันในกลุ่มเพื่อนวันนั้นไปบังเอิญไปเจอที่กาฬสินธุ์โยมไปเลี้ยงอาหารเยอะเลยเนี่ยแล้วก็ลงทานต่างๆเหล่านี้ก็เนี่ย3พี่น้องทั้งนั้นเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งนั้นงั้นตรงนี้นะวกกลับมาว่าขอให้มีกิจวัตรล้างใจทุกวันนะโยมอย่าให้อะไรมันซ้อนไม่ดีพอมันซ้อนนักเข้านั้นเดี๋ยวระเบิดเวลามันปึงปังขึ้นมาแล้วมันจะลำบากน้องอย่าให้อะไรมันซ้อนในใจของเราแล้วก็พยายามที่จะคิดดีนะคิดดีเหตุการณ์นี้จบแล้วนึกถึงโจรด้วยใจเป็นพระนะโยมอยากให้นึกถึงโจรด้วยใจเป็นพระหมายความว่าไงถ้าเรานึกถึงจากคลั่งคนนั้นก็นึกถึงว่าน่าสงสารไม่รู้ไปตกนรกขุมไหนก็ไม่รู้แล้วดูสิเนี่ยแม่ก็ไม่มีเงินไปผ่อนธกส.เขาเนี่ยบ้านหลังนั้นก็ไม่มีใครอยู่แล้วเนี่ยโอ้พี่น้องก็เสียชื่อเสียงวงตระกูลหมดโถน่าสงสารเหลือเกินแกเอ้ยนึกแบบนี้ดีกว่าในคอมเมนต์นะเห็นเยอะเลยด่ากันด่ากันด่ากันเขาตกนรกคนเดียวทั้งมีคนไปตกนรกตามอีกเยอะเลยนะโยมนะเพราะไปด่าด่าด่าด่าด่าใจก็เศร้าหมองเมื่อใจเศร้าหมองก็ไปอบายพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเตสังคิริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองก็พาไปสู่ทุกขติงั้นเราเห็นโจรเขาทำอะไรที่ไหนที่ไหนก็ตามทีเรานึกในใจอย่างเดียวสงสารเขาเราจะสอนลูกเราไม่ให้เป็นแบบนั้นลูกกำลังเล่นเกมยิงกันเราบอกลูกเลยลูกนี่ซ้อมฆ่าคนอีกแล้วเหรอลูกไม่เอานะลูกแม่ไม่ให้ลูกซ้อมฆ่าคนนะลูกหนูกำลังฆ่าคนในจอแล้วเดี๋ยวโตขึ้นนะถ้าหนูมีกำลังนะเดี๋ยวหนูก็ไปเบียดเบียนคนอื่นไม่เอาลูกไม่เอาห้ามเล่นความรุนแรงแม้แต่มวยจะมาต่อยที่นี่นะก็ยังเรายังไม่ให้เข้าห้างเลยนะหรือว่าเรื่องความรุนแรงอะไรต่างๆเหล่านี้พยายามให้ห้างเป็นคล้ายกับวัดยังมีคนที่มีบุญกุศลอยากเดินห้างอีกเยอะนะก็อยากจะส่งเสริมความคิดของผู้บริหารนะให้คิดแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆทะโยมเป็นบุญแล้วเราตายไปแล้วเราไม่รู้ไปไหนนะเราไม่รู้ว่าคนที่เสียชีวิตไป29ศพ30ศพที่เนี่ยตอนนี้ไม่มีใครกลับมาบอกเลยโยมว่าเขาไปไหนแล้วเดี๋ยวสักวันนึงเราก็ตามเขาไปจะช้าจะเร็วทุกคนก็ตามไปกันหมดนะครับดังนั้นตอนนี้เรามีโอกาสมีจังหวะมีเวลานะทำได้ก็ทำเถอะโยมเนี่ยนึกสงสารนะนึกสงสารสามพ่อแม่ลูกอะโยมสามพ่อแม่ลูกที่เสียชีวิตข้างในค่อยๆ คลานกันไปคลานไปบอกว่าเดี๋ยวไปหลบห้องนู้นไปหลบห้องนู้นคนตรงนี้บอกเจ๊อย่าไปสามคนพ่อแม่ลูกก็ไปพอไปปั๊บเป็นไงโยมพอไปปั๊บนะเด็กก็ร้องในห้องนั้นพอเด็กร้องขึ้นมาปั๊บไอ้จ่าคนนี้ก็ได้ยินเสียงปั๊บอ้าวรู้พิกัดปั๊บก็ไปลากออกมาแล้วก็มายิงจนเสียชีวิตหมดคนที่อยู่ตรงนั้นหลายคนก็คงนึกในใจโถไม่น่าไปเลยอาตมานึกในใจนะว่าถ้าเรานึกในมุมที่ดีนะจริงๆมันไม่ดีเสียชีวิตไม่ดีแต่เรานึกในมุมที่ดีว่าแต่ถ้าไม่ไปนะแล้วลูกร้องตรงนี้นะไม่ได้ตายแค่3คนนะจะตายทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้เลยทีเดียวจริงไม่ยอมจริงนะถ้าหากว่าไม่ได้ร้องตรงนู้นน่ะแล้วร้องตรงนี้อ่ะแล้วเขาเห็นเนี่ยแล้วมาปั๊บเนี่ยก็ทั้งหมดเลยทีเดียว ลูกร้องก็ทำให้เสียชีวิตได้โยมจำข่าวของประเทศอิหร่านได้ไหมที่เครื่องบินยูเครนบินขึ้นไปแล้วอิหร่านเขาก็คิดว่าเป็นเครื่องบินของอเมริกาเขาก็ยิงขีปนาวุธขึ้นไประเบิดเรียบร้อยไฟไหม้ลุกท่วมกลางอากาศแหลกเป็นจุนลงมาข้างล่างโยมคิดว่าเครื่องบินไฟนั้นมีรอดชีวิตไหมโยมมีรอดชีวิต2คนอาตมาไปดูข่าวเชิงลึกมาแล้วรอดชีวิต2คนไม่มีแผลเลยแม้แต่น้อยนะสามีภรรยาคู่นั้นน่ะรอดชีวิตเหตุที่เขาไม่ตายเพราะอะไรรู้ไหมโยมเขาไปขึ้นเครื่องบินไม่ทันซื้อตั๋วแล้วลูกร้องพอลูกร้องปั๊บก็กล่อมลูกกล่อมลูกลูกก็ร้องพอจะขึ้นรถอ้าวลูกก็ร้องก็กลับมากล่อมลูกขึ้นรถลูกก็ร้องก็กลับมากล่อมลูกผิดเวลาไป15นาทีพอไปขึ้นเครื่องบินปั๊บเช็คอินผิดเวลา15นาทีเครื่องบินไม่ให้ขึ้นก็เลยไม่ได้ไปเสียชีวิตรวมกันกับเขาจริงๆต้องไปโยมไฟนั้นเนี่ยตั๋วมันออกมาเรียบร้อยแล้วต้องไปแต่ไม่ไปเพราะยังไม่ถึงคาดยังไม่ถึงคราวก็ไม่ได้ไปตรงนั้นงั้นวันนี้อยากจะให้ขวัญกำลังใจกับโยมว่าเราทุกคนก็อาจจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นได้ขับรถสวนกันไปสวนกันมาทุกวันโยมคิดว่ามันจะมีสักวันหนึ่งไหมที่รถจะเสียหลักมาชนเราเลนเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมได้3ชั่วโมงที่นั่งรถมาใครจะรู้ละโยมใช่ไหมของอาตมา5ชั่วโมงนะคืนนี้กลับเนี่ย5ชั่วโมงหนักกว่าโยมอีกเพราะรถทุกคันวิ่งมาเหมือนกับกระสุนทั้งนั้นเลยกระสุนวิ่งสวนกระสุนวิ่งสวนเราไม่รู้ว่าคันไหนที่จะเมาและเสียหลักมาชนเรางั้นประมาทไม่ได้ชีวิตประมาทไม่ได้ต้องทำบุญตลอดเวลานะทำบุญตลอดเลยถ้านั่งสวดมนต์ไม่ไหวก็นอนสวดนะโยมนอนสวดมนต์ได้ไหมได้อาตมาก็นอนสวดในอิติปิโสนอนหลับไปแต่สวดไม่ค่อยเคยจบสักทีนะเห็นกู้ภัยเดินมาแต่ละทีตกใจเหลืองนึกว่าพระวัดไหนมามากันชัดเจนแล้วกันใส่มาสีประชดพระเลยนะโยมนะ เดี๋ยวท่านผู้ว่าจะมาแล้วโยมอาตมาก็ประคองเวลานะต้องกล่าวคำชื่นชมจริงๆนะเราไม่พูดถึงเหตุการณ์ร้ายๆอะไรกันละเราเอาเป็นว่าเรามาชื่นชมคนดีดีกว่าโยมคิดว่ารูปปั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรูปปั้นของรูปปั้นพระเจ้าตากรูปปั้นของพระนเรศวรโยมคิดว่าถ้าไม่มีช้างไม่มีม้าจะมีพระนเรศวรจะมีพระเจ้าตากสินได้ไหมโยมไม่ได้นะเห็นไหมเวลาเขาปั้นรูปพระเจ้าตากสินปั้นรูปพระนเรศวรนะโยมทองในเวลาเททองเหลืองหล่อไปเนี่ยหมดกลับไปกับองค์ของพระเจ้าตากสินน่ะน้อยกว่าช้างอีกนะน้อยกว่าม้าอีกนะม้าตัวใหญ่กว่าตั้งเยอะเห็นไหมทองเหลืองที่เทลงไปเป็นช้างกับเป็นพระนเรศวรหมดไปกับช้างตั้งเยอะเพราะถ้าไม่มีช้างก็ไม่มีพระนเรศวรที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันงั้นวีรบุรุษก็อย่าลืมนะโยมว่ามีวีรช้างวีรม้าวีรวัววีรควายเราลืมไม่ได้ใช่ไหมถ้าหากว่ามีนายทองเหม็นแสดงว่าต้องมีอะไรควายของนายทองเหม็นถ้าเทรูปเหมือนนายทองเหม็นไม่มีควายไม่ได้ไม่รู้เลยว่านายทองเหม็นถ้าเทรูปหล่อของพระนเรศวรไม่มีช้างก็แทบจะไม่รู้เลยว่าพระนเรศวรงั้นองค์ประกอบนี่สำคัญมากโยมเหตุการณ์วันนั้นถ้าไม่มีมอเตอร์ไซค์แกร็บมีรถแกร็บรับส่งคนฟรีวันนั้นน่ะคนจะวิ่งหนีกระสุนกันยังไงถ้าไม่มีเขาอะนะชื่นชมถ้าไม่มียามที่คอยกันไว้นะคอยเคลียร์คนออกให้เร็วที่สุดอาจจะมีคนเสียชีวิตมากกว่านั้นจริงๆวันนั้นอาตมาก็ต้องมาอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะโยมถ้าวันนั้นอาตมามาก็เชื่อว่าพระถ่ายใครคิดว่าพระวิ่งไม่เร็วก็โยมอย่าเชื่ออย่างนั้นนะไม่อยากให้โยมเชื่อเพราะถ้าตรงนี้ปั๊บนะแล้วปึงปังขึ้นมาเชื่อเธอโยมพระไม่มีชั้นในด้วยคล่องพอโยมเยอะรับรองไปกันแบบไม่เห็นควันเลยเก็บรองเท้าตามหลังพระด้วยแล้วกันนะโยมกรุณาช่วยเก็บรองเท้าพระตามมาด้วยพูดให้โยมยิ้มหน่อยอย่าหาว่ามาเล่นเล่นอะไรกันแต่เอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องของความทุกข์นะความทุกข์ให้คนได้เห็นว่าคนดีๆที่เรามาเชิดชูกันวันนี้เมื่อกี้ท่านรองผู้ว่าก็โทรมาถามโยม พอมาถามโยมปู่เป้แล้วว่าเดี๋ยวพระจะจบกี่โมงท่านผู้ว่าจะมาถึง6โมงอาตมาก็คงจะต้องจบก่อนเวลาสัก15นาทีนะให้โยมตั้งใจเอาเดี๋ยวอาตมาจะชวนสวดมนต์สักเล็กน้อยอิติปิโส9จบสวากขาโต7จบสุปฏิปันโน3จบ9 7 3ไม่ต้องกลับนะโยมไม่ต้องกลับไปซื้อจะไปซื้อทำไมมันออกไปแล้วงวดนั้น9 7 3อิติปิโส9สวากขาโต7สุปฏิปันโน3หลับตาแล้วก็ตั้งใจให้เป็นสมาธิพร้อมๆกันขอให้จิตวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้ไม่ต้องร้องไห้แล้วโยมไม่ต้องเสียใจไม่ต้องวนเวียนที่นี่แล้วโยมวันนี้พระมาโปรดแล้วมารับส่วนบุญทะยอมอาตมาบวชมา26พรรษาตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมมีบุญเท่าใดวิญญาณทั้งหลายที่ยังเศร้าโศกคร่ำครวญเดินร้องห่มร้องไห้ให้เด็กเล็กเด็กน้อยได้เห็นไปขี่คอคนคนนั้นไปเดินจับแขนคนคนนี้ไปทักคนคนนั้นไม่ต้องทักละโยมเสียชีวิตแล้วไปทะยอมไปสุขติทะยอมวันนี้พระมารับแล้วพระมาส่งแล้วพระมาเยี่ยมแล้วอนุโมทนาบุญ26พรรษาของการบวชไปเถิดให้กินอิ่มน้ำสำราญในสัมปรายภพมีบ้านช่องห้องหับอยู่ให้สบายสบายนะมีอาหารการกินมียารักษาโรคมียานพาหนะเดินให้สะดวกสะดวกนะโยมรับส่วนบุญไปอยากกินอะไรก็มาเข้าฝันบอกกันดีๆเถิดอย่ามาทักมาทายอย่าได้มาปรากฏกายให้เห็นอย่าได้มาสิงมาสู่อย่าได้มาเบียดเบียนใครๆในห้างนี้เลยขอให้จงอวยชัยอวยพรให้คนที่มาที่นี่เขาจงมีความสุขทั้งมาทั้งอยู่และทั้งกลับไปเป็นสุขทั้งคนเป็นคนตายมีความเจริญร่วมกันตลอดไปด้วยเถิดตั้งใจสวดมนต์พร้อมกัน

คุณพระศรีรัตนตรัยจงช่วยปกปักรักษาผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของห้างทุกๆคนและเจ้าหน้าที่ทั้งร้านค้าต่างๆทั้งหลายทั้งปวงทั้งผู้มาใช้บริการทั้งหลายทั้งสิ้นทั้งเข้าทั้งออกทั้งอยู่ข้าจงได้รับการคุ้มครองจากพระศรีรัตนตรัยบารมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปกปักรักษาคุ้มเสียนคุ้มเกล้าคุ้มกระหม่อมขวัญเอ๋ยขวัญมามีมิ่งมีขวัญมีสิริมีมงคลเป็นสุขมีความเจริญในทุกด้านทุกๆประการหากมีเหตุอันใดจะต้องไปเจ็บไปตายขอให้มีเหตุสะกิดจิตสะกิดใจอย่าได้ไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆขอให้มีเหตุต้องเปลี่ยนใจเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนเวลาให้แคล้วคลาดจากพ้องภัยทั้งหลายทั้งสิ้นด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยเทวดาทั้งหลายจงมาดลจิตดลใจหากโยมทั้งหลายในที่นี้และทุกๆคนหากจะต้องมีเหตุเพศภัยจงดลใจเขาให้รู้เห็นบางอย่างล่วงหน้าเป็นเหตุดลใจให้แคล้วคลาดด้วยประการทั้งปวงเพื่อให้มีชีวิตอยู่ยืนยาวนานให้ได้สร้างบุญสร้างกุศลสืบไปจนแก่จนเฒ่าด้วย

เวลาประมาณเหลือ15นาทีอีก15นาทีเพราะว่าตอนนี้5โมงครึ่งนะเดี๋ยวท่านผู้ว่ามา6โมงอาตมาจะจบก่อนผู้ว่ามาสักเหลือ10นาทีแล้วกันขอ10นาทีวันนี้ก็โดยใจความนะโยมนะสรุปว่านะสรุปว่า1เราทุกคนล้วนมีจุดอ่อนกิเลสมันพร้อมจะกระพือพัดตามแรงกิเลสที่มันพัดมาแต่ขอให้สติแข็งแรงทับมันไว้ให้ได้โยมสังเกตไหมคนที่เป็นด็อกเตอร์กับป.4 ถ้าเวลาโกรธขึ้นมาเขาบอกว่าขออภัยนะโง่เท่ากันเลยเรารู้หมดเลยเวลาขับรถเรารู้เลยว่าไอ้สามอันข้างล่างเนี่ยอันนี้คันเร่งอันนี้เบรกอันนี้คลัตช์รู้หมดเลยคันเร่งเบรกคลัตช์คันเร่งเบรกคลัตช์รู้หมดเลยแต่เวลาตกใจสุดขีดขึ้นมาสามอันข้างล่างเนี่ยเป็นเบรกหมดทุกอันเลยโยมใช่ไหมตกใจเต็มที่กระทืบแหลกไปหมดเลยไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนเพราะเมื่อสติไม่มาปัญญาไม่มีงั้นก็ขอให้นึกในข้อที่หนึ่งในเหตุการณ์เตือนใจที่เทอร์มินอลของเราวันนี้คือเราไม่นึกถึงเหตุการณ์ร้ายๆแล้วนึกถึงว่าเราจะเดินต่อกันยังไงขอให้ทุกท่านมีสติให้มั่นคงทับไอ้กิเลสของเราเนี่ยอย่าให้มันกระพือจนหลุดขั้วไปอย่าให้มันหลุดจนฟิวขาดไปขอให้มีสติทับให้มั่นอย่าให้กิเลสมันชักพาไปสร้างบาปอกุศลใดๆ 2. เหตุเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็คือขอให้ทำกิจวัตรให้มั่นคงกิจวัตรสวดมนต์ทุกวันสวดที่ไหนก็ได้โยมนั่งรถไปก็สวดไปนั่งห้องน้ำก็สวดไปนอนก็สวดไปเด็กบางคนถามพระอาจารย์ทำไมยายคนนั้นเขาต้องนั่งยืดขาสวดมนต์ก็คนเป็นเก้าก็ต้องนั่งแบบนั้นล่ะลูกคนเป็นเบาหวานเขาก็ต้องนั่งเก้าอี้ล่ะลูกคนเดินไม่ไหวเขาก็นั่งพิงเสาล่ะลูกอย่าไปยึดติดกับรูปร่างท่าทางเอาเป็นว่าถ้าใจเขาภาวนาตลอดเวลาใช้ได้แล้วเคลียร์ออกเคลียร์ออกเคลียร์กิเลสออกนะอาตมาเจอโยมอะไรนะที่เขาอยู่นครศรีธรรมราชที่มอบเงินให้ตูนตอนวิ่งตั้ง100-200ล้านน่ะจิมมี่ชวลาวันนั้นไปรับรางวัลด้วยกันที่กรุงเทพโยมจิมมี่พูดมาประโยคหนึ่งทุกคนครับผมบริจาคเงินครั้งละ10 ล้าน 10 ล้าน 100ล้านผมไม่เคยคิดเลยว่าจะมีบุญจากไหนบันดาลจากฟ้ามาให้ผมผมไม่เคยคิดแต่ผมคิดอย่างเดียวว่าวันนี้ผมได้เอากิเลสออกทิ้งไปกองนึงแล้วถ้าผมตายตอนนี้นะผมจะนึกถึงเงิน10ล้านตอนนี้แต่ตอนนี้ไม่ใช่ของผมแล้วผมจบหัวจบก้าวข้าพเจ้าจบแล้วนะเงินนี้ตอนนี้เป็นของผมตอนนี้จบจากความเป็นของผมไม่เป็นของผมอีกต่อไปมอบให้กับสังคมผมได้สละกิเลสออกไปความห่วงเงิน10ล้านของผมหายไปกองหนึ่งกิเลสผมหมดไปอีกกองหนึ่งผมสบายใจขึ้นเยอะแล้วครับท่านทุกครั้งที่บริจาคนั่นคือเอากิเลสเคลียร์ทิ้งเคลียร์ทิ้งเคลียร์ทิ้งออกไปงั้นทุกวันนะโยมสร้างกิจวัตรนะโยมเวลาเหลือน้อยแล้วในวันก่อนตามาไปหาหมอที่โรงพยาบาลที่คลินิกพอเข้าไปถึงหมอก็ตรวจชีพจรอาตมาตกใจสุดขีดเลยพอหมอจับปั๊บหมอสะดุ้งเลยหมอบอกอาตมาเลยว่าอาจารย์ศักดาครับอาจารย์จะอยู่ได้อีกไม่นานครับเฮ้ยหมอทำไมโยมพอคลินิกผมปิด2 ทุ่มครับท่านตอนนี้ทุ่ม45แล้วครับนี่มันกลับวัดเถอะครับแหมพระเกือบช็อกหมอนะโยมอันนั้นนะเล่นมุกใส่เราบอกมีเวลาไม่นานเหลือ15นาทีปิดคลินิกอันนี้พูดให้โยมยิ้มๆเวลาเหลือน้อยแล้วโยมเวลาไม่มากแล้วโยมเห็นว่าพระอาทิตย์ดวงใหญ่ไหมโยมใหญ่ขนาดไหนก็ตกดินทุกวันนี่กำลังจะตกดินให้เราเห็นอีกแล้วว่าใหญ่ขนาดไหนก็ตกดินทุกวันใหญ่ขนาดไหนก็ร่วงทุกวันแต่ใหญ่ขนาดไหนเขาก็มาทำหน้าที่ทุกวันงั้นถ้าเราเกิดมาในโลกนี้ทำหน้าที่ทำหน้าที่ทำหน้าที่เพราะสักวันเราก็ตกดินทุกวันแน่นอนไม่มีใครค้ำฟ้าไม่มีใครอยู่ได้ตลอดชีวิตแน่นอนขอให้โยมทำกิจวัตรนะเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นทำให้ได้ตลอดเวลานะแล้วกิจวัตรนี้ก็ทำได้เวลาใครจะแซงก็ให้ก็แซงไปเราก็กระพริบไฟซ้ายให้เขาเห็นว่าเรามั่นใจนะว่าคุณแซงแน่นอนให้ความสบายใจกับเขาก็เป็นบุญทำอะไรทุกอย่างก็ทำให้เป็นบุญเป็นบุญเป็นบุญแค่ยิ้มให้กันก็เป็นบุญเจอหน้าใครก็ซื้อของติดไม้ติดมือไปฝากเขาบ้างได้ไหมโยมของติดไม้ติดมือที่ดีที่สุดคืออะไรข้าวเหนียวไก่ย่างพอข้าวเหนียวว่าติดมือไก่ย่างติดไม้นะอย่ามาไปเล่นกับลูกนะเอาไปเล่นกับลูก
พอโยมมาเล่นกับลูกลูกมันอาจจะชี้นะแม่ไปเล่นตรงนู้นไปของติดไม้ติดมือก็ฝากกันบ้างรอยยิ้มบ้างอะไรเล็กๆน้อยๆให้กันไปแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเองมองโลกแง่ดีแล้วเราจะมีความสุขจริงๆนะวันนี้เราอยากเห็นรอยยิ้มของคนโคราชกลับมายิ้มให้ได้เหมือนฝรั่งคนนั้นอาตมารู้จักฝรั่งคนนึงแกยิ้มง่ายมากเขาบอกว่าผมมาเมืองไทยแล้วผมสบายใจมากคนไทยนิสัยดีมากผมขึ้นรถตู้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรถตู้เขียนไปออกว่าออก4 โมงแล้วรถตู้ก็ยังไม่ออกผมประทับใจมากคนไทยคอยกันตลอดเลย5 โมงแล้วก็ยังไม่ออกผมยิ่งประทับใจมากขึ้นคนยังไม่เต็มแล้ววันนั้นได้ออกกี่โมงอ่ะ2 ทุ่มครึ่งผมไปรับเมียก็ไม่ทันแต่ผมประทับใจคนไทยคอยกันตลอดแล้วปกตินั่งกี่คนนะคันนั้นน่ะเห็นมีอยู่11ที่นั่งวันนั้นมากี่คนน่ะ18ถ้ามันลงไปคุยตรงตีนคนขับได้มันคงไปคนนึงแล้วแต่ผมประทับใจแล้วคนไทยนี่นิสัยดีมากเลยขนาดว่าประชุมกันอยู่นะมีคนมาประชุมช้า2 คนถ้าเป็นประเทศผมนี่ไม่ได้โกรธโกรธเลยไม่ได้เสียนิสัยมาช้าแต่นี่มาช้า2 คนคนไทยในห้องประชุมนั้นน่ะเป็นห่วงคนที่มา2 คนที่หลังหมดเลยเขาห่วงเขาว่าไงอ่ะเห็นเขามองหน้า2 คนนั้นแล้วเขาถามว่าทำไมอ่ะที่บ้านไม่มีนาฬิกาใช้หรือไงผมนี่น้ำตาจะไหลเลยนะเหมือนกับเขาจะรวมกระตังซื้อนาฬิกาให้2 คนนั้น ผมนี่ประทับใจจริงๆแล้วมีอยู่วันหนึ่งนะผมเดินไปเหยียบเท้าคนไทยนะเท้าฝรั่งใหญ่กว่าเท้าคนไทยตั้งเยอะเหยียบไปเนี่ยเสียงกระดูกลั่นดังกุกแต่คนไทยไม่โกรธเลยคนไทยยังอยากจะเจอผมอีกเขาว่าไงอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวสักวันมึงเจอกูโอ้ยผมนี่ดีใจมากผมทำเขาเจ็บแต่เขาอยากเจอผมอีกผมนี่โอ้น้ำตาจะไหลเลยอีกวันหนึ่งนะผมไปเดินชนคนไทยล้มในตลาดสดในอ่างกะปิตูดดำปีเลยแต่คนไทยก็ไม่โกรธผมเลยคนไทยยังเป็นห่วงผมด้วยเขาว่าไงอ่ะเขาบอกว่ามึงระวังตัวไว้ให้ดีโอ้เขาเป็นห่วงผมประทับใจอันนี้มันเป็นเรื่องเล่าตลกตลกก็ตีเขาเล่าไว้นะโยมแต่ก็อยากให้คนโคราชยิ้มและมองโลกแง่ดีอะไรมาก็ดีมันผ่านไปแล้วพายุผ่านไปเดี๋ยวเรื่องดีๆก็กลับมานะอะไรมาไล่ๆดีฝรั่งบอกว่าผมชอบเมืองไทยเมืองไทยมี3 ฤดู1ฤดูร้อน2ฤดูร้อนมาก3ร้อนชิบหาย2ฤดูแรกก็พอไหวฤดูสุดท้ายนี่ไม่ไหวเลยนะยิ้มยิ้มทยอมอะไรผ่านมาก็ผ่านไปแล้วเราก็นึกถึงนะเข้าห้างปั๊บนึกถึงข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาให้กับวิญญาณที่อยู่ในนี้ขอให้รับส่วนบุญของข้าพเจ้าด้วยเถิดอย่างเงี้ยเดินห้างไปก็เดินจงกรมไปเดี๋ยวอาตมาก็จะไปเดินจงกรมข้างบนเหมือนกันลงไปเยี่ยมทุกร้านไปเยี่ยมนะเราก็หวังว่าทุกวิญญาณจะมีความสุขทำกิจวัตรนะโยมอย่าซ้อนข้อที่3คืออย่าซ้อนอะไรให้อยู่ในใจที่มันจะล้มลงนะต้องอย่าไปซ้อนมันนะอะไรจะซ้อนปั๊บเคลียร์ลงเคลียร์ลงเคลียร์ลงเคลียร์ลงอย่าให้มันสูงเกินอะไรที่ร้ายๆเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะเราคือผู้ปฏิบัติธรรมแล้วเราก็จะไม่รู้สึกทุกข์ร้อนกับอะไรง่ายๆอะไรมากระทบก็ยิ้มใครเขาด่าเราว่าตัวดำเขาด่าเราให้ดำเราก็บอกว่าดำก็ดีเวลาฉันไปนั่งรวมกับคนอื่นฉันทำให้คนอื่นขาวขึ้นต้องเยอะนะใครเขาว่าเราตัวดำก็ดีเราก็บอกว่าดำนี่แหละดีนะแสดงว่าเราเป็นนางฟ้าลงมาเกิดมาจากสวรรค์ชั้นสูงมันเสียสีกับอากาศเยอะก็เลยดำไปหน่อยมองโลกแง่ดี

ต่อไปก็จะสวดบทธรรมจักรญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังอยู่ก็จะสวดตามก็ได้หรือจะสวดพร้อมกับประสงค์ก็ได้

Municipal.

ให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.วันที่28มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะ
3: จะได้ลดค่าไฟด้วย
4: จริงนะเรื่องที่ EAC

0: รุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.วันที่28มิถุนายนนี้โดยเสริมความแข็งแรงเต็มสนามและคุมเข้มความปลอดภัยระบบไฟรองรับหากเกิดฝนตก
1: นายธนิตตันโยครีรองปลัดกรุงเทพมหานครจะดำเนินพื้นที่สำนักงานเขตพัฒนาและสำนักงานเขตคลองเตยเพื่อติดตามความคืบหน้าและการเตรียมความพร้อมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้การเตรียมทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งมีส่วนของเขตพัฒนาหน่วยเลือกตั้งที่90หน่วยรวมถึงมาตรการรองรับสถานการณ์ฝนฟ้าคะแนนในหน่วยเลือกตั้งแม้จะไม่มีหน่วยเลือกตั้งอยู่ในจุดเสี่ยงน้ำท่วมแต่ได้มีการเสริมความมั่นคงของเต็นท์สนามทุกจุดพร้อมติดตั้งรางระบายน้ำฝนเพิ่มเติมซึ่งเขตคลองเตยมีหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น105หน่วยทั้งเขตมีระบบบริหารจัดการความปลอดภัยเพื่อรับมือกับสภาพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันโดยเฉพาะการป้องกันระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าจากน้ำฝนรวมถึงการติดตั้งผ้าใบพลาสติกเกี่ยวรอบเต็นท์อย่างมิดชิดทั้งนี้ขอย้ำว่าการเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้จะเป็นที่ลงคะแนนเสียงตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นเพื่อขอให้ประชาชนสังเกตสีบัตรเลือกตั้งด้วยบัตรเลือกตั้งสีเขียวสำหรับเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรเลือกตั้งสีชมพูสำหรับเลือกสก.โดยไม่มีการเลือกตั้งเลื่อนนั่งหรือการเลือกตั้งนอกเขตจุฑามาตย์ตาพันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศห้ามเปิดเผยข้อมูลระบุตัวตนผู้ใช้บริการเพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพ
2: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้บริการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผ่านสื่อต่างๆอย่างแพร่หลายทั้งเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ได้โอกาสซึ่งบางกรณีมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภาพนิ่งวิดีโอและเสียงที่สามารถระบุตัวตนได้อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิสวัสดิภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รวมถึงเข้าขายละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงกำชับให้สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-11 และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดกำกับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลของผู้ใช้บริการอย่างเคร่งครัดโดยหลีกเลี่ยงการนำเสนอภาพวิดีโอและเสียงหรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่เปิดเผยพิกัดหรือรายละเอียดที่เชื่อมโยงถึงตัวผู้ใช้บริการและต้องปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการเบลอภาพหรือปกปิดอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้การบันทึกและเผยแพร่ภาพเสียงหรือข้อมูลของผู้ใช้บริการต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวหรือผู้เกี่ยวข้องก่อนพร้อมห้ามนำเสนอเนื้อหาหรือถ้อยคำที่ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ก่อให้เกิดความอับอายหรือกระทบต่อศักดิ์ศรีของผู้ใช้บริการนิตยาคุณศิลป์รายงาน
0: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E เอกวาดอร์เก็บชัยเหนือเยอรมนี2-1ทำให้ทั้งเอกวาดอร์เยอรมนีและโกดีวัวผ่านเข้ารอบน็อกเอาท
3: ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดสุดท้ายทีมชาติเอกวาดอร์ที่ต้องการ3แต้มเพื่อเข้ารอบน็อกเอาท์พลิกชนะทีมชาติเยอรมัน2-1เก็บ3แต้มสำคัญมี4คะแนนผ่านเข้ารอบเป็น1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดส่วนทัพอินทรีเหล็กมี6แต้มเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโกดีวัวชนะกูราซาว2-0ผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนกูราซาวตกรอบสำหรับการแข่งขันคู่อื่นๆในวันนี้ญี่ปุ่นพบสวีเดนและตุนิเซียพบเนเธอร์แลนด์กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบตุรกีและปารากวัยพบออสเตรเลียแข่งขันเวลา 8:00 น.ปุริภัทรสอนการรายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา

0: ทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ

0: ครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: สำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลมึงแน่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยงลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิและประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะ

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองแปะค่ะพบเจอกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะในช่วงเวลา6นาฬิกาโดยประมาณอยู่ด้วยกันไปจนถึงเวลา7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและวันนี้ค่ะเรามาพร้อมกับท่านคำเครื่องพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสวัสดีค่ะท่านรอง
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่รับฟังสวททุกท่านนะครับ
0: ค่ะเจอกันทุกวันศุกร์นะคะก็ดูจะมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะหัวหน้าส่วนราชการก็จะหมุนเวียนกันมาดำเนินรายการนะคะมาพบมาเจอกันมีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะอยู่ทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านทุกๆหมู่บ้านทุกๆชุมชนนะคะขอบพระคุณไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกพื้นที่ด้วยที่รับสัญญาณนะคะให้พ่อแม่พี่น้องของเราเนี่ยได้ติดตามรับฟังข่าวสารกันทุกวันนะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะคะรายการช่วงเช้าของเรานะคะวันนี้พบกับกันท่านรองคำเลื่อนพนักชัยนะคะก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะโดยเฉพาะเนี่ยในเรื่องของการเกษตรต่างๆที่ท่านรองดูแลโดยตรงเลยนะคะ
1: เมื่อ
0: เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้ไปเที่ยวกับท่านรองมาด้วยนะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเล่ากันนะคะแล้วก็มีภาพบรรยากาศให้ได้ชมกันด้วยสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้ส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่เพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีรายได้ด้วยท่านรองเวลาที่เราลงไปในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีของดีอะไรมาขาย
1: ครับมือถอบของดีแล้วก็ทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของวิถีชีวิตวัฒนธรรมของในแต่ละพื้นที่
0: ะ
1: นะคร
0: ับ
1: ตอนนี้ก็จะมีเรื่องอาหารการกินด้วยเนา
0: ะ
1: ผลไม้ซึ่งถือว่าเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อเพราะว่าได้นะครับในพื้นที่จังหวัดในลำคลองวังเดี๋ยวก็จะได้คุยรายละเอียดกัน
0: ค่ะพูดถึงเมื่อวานนี้สนุกเมื่อวานนี้เห็นหลายพื้นที่มีข่าวสารบอกว่าเจอลมเจอฝนกันเมื่อวานนี้ท่านรองคะทางพัพชัย
1: พัพชัย
0: ค่ะเห็นปอบอกว่าเมื่อจริงๆพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเจอประจำอยู่เนี่ย
1: บางพื้นที่มันเป็นร่องลมครับไม่ร่องลมร่องมรสุมร่องที่พายุ
0: มันจะ
1: ผ่านมามันจะเป็นร่องคือมันก็ปีไหนที่เคยเกิดมันก็มักจะเกิดในพื้นที่บริเวณนั้นคือเป็นทางคือเป็นทางลมครับ
0: ค่ะเมื่อวานก็เห็นหนักพอสมควรเลยหลังคาบ้านก็ปลิวกันไปหลายหลังนะคะแล้วก็ล้มทับวัวควายกันไปนะคะซึ่งก็พ่อแม่พี่น้องเราก็อยู่พื้นที่ไหนถ้าหากว่าประสบปัญหาอะไรก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ฟังพื้นที่ไหนเจอฝนเจอลมกันบ้างก็แจ้งกันเข้ามาหน่อยนะคะเมื่อวานนี้น่าจะเห็นอยู่แถวทางพัพพาชัยนะคะปะโคนชัยบางพื้นที่เพราะอยู่ติดกัน
1: เมื่อวานสองวันวันก่อนก็มีฝนมาแต่ก็ไม่ค่อยมีลม
0: ใช่ค่ะในเมืองวิวเราเง
1: ีย
0: บ
1: เงียบ
0: มีฝนอยู่นิดหน่อย
1: มันเคยมีวันก่อนวันก่อนโน
0: ่
1: น
0: ใช่ใช่ค่ะวันพุธกับวัน
1: พ
0: ุ
1: ธก็มีวันพุธก็มี
0: ลมมีฟ้าแลบนะแต่ว่าฝนก็ไม่มากเท่าไหร่
1: ครับจังนี้ก็ทางฝนหลวงด้วยนะครับทางฝนหลวงก็มาทำฝนเทียมนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่ของเราก็เริ่มคือข้าวหวานข้าวแล้วมันแห้งพอแห้งมันก็ไม่ค่อยขึ้นไม่ขึ้นก็ขับทางรัฐบาลโดยผู้หลักผู้ใหญ่ของเราแล้วก็ทางสสในพื้นที่ท่านก็พยายามที่จะผลักดันให้ทางฝนหลวงมาทำฝนเทียมให้นะครับมันก็ผสมกับฝนจริงด้วย
0: ใช่ค่ะก็พี่น้องเราช่วงนี้ถ้าหากว่าเห็นว่ามีฝนตกก็อย่าลืมที่จะหาภาชนะในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ด้วยนะคะเพราะว่าปีนี้อาจจะน้ำน้อยฝนน้อยนะคะ
1: ต้องวางแผน
0: ใช่ค่ะ
1: วางแผนการใช้น้ำทั้งในเรื่องน้ำและผู้บริโภคและที่สำคัญก็คือน้ำเพื่อการเกษตรครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังเป็นช่วงระยะเวลาที่มีความจำเป็นต้องมีน้ำในการทำการเกษตร
0: ใช่ค่ะนี่ก็พูดคุยกันในเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันสักหน่อยนะคะมาดูเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในเช้าวันนี้นะคะเรื่องแรกเราเริ่มต้นกับต้องบอกว่าเป็นโอกาสดีเลยที่จังหวัดบุรีรัมย์เราได้มีโอกาสต้อนรับอุปทูตรักษาการสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยนะที่เดินทางมาเยือนจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเพื่อที่จะเ กระชับความสัมพันธ์รวมทั้งหารือแลกเปลี่ยนในเรื่องของข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆค่ะระหว่างกันในอนาคตนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะท่านรองได้ไปต้อนรับอุปทูตในครั้งนี้ด้วยไหมคะ
1: ครับก็ท่านอุปทูตเดินทางมาเมื่อวันจันทร์ที่22มิถุนายนที่ผ่านมานะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านปิยะปิจนำพร้อมด้วยท่านนายกเหล่ากาชาดนะครับเพียงศักดิ์สกรหญิงระดาดาปิจนำแล้วก็มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วยไปร่วมกันต้อนรับนะครับนายแพรลินเนอร์นะครับอุปทูตรักษาการสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยนะครับที่สถานการณ์นะครับซึ่งท่านก็ได้เดินทางมาเพื่อที่จะมานะครับมาหาข้อมูลนะครับแล้วก็มาเที่ยวมาเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับซึ่งวันนั้นเองท่านก็ได้มีการหาลือแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับเพราะในเรื่องของการแนวทางการยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ท่านก็ในโอกาสที่มาก็ได้หาลือในประเด็นว่าเราจะมีการทำโอกาสที่จะร่วมงานการมีธุรกิจหรือว่ามีสินค้ามีอะไรต่างๆที่สำคัญระหว่างสวีเดนกับประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ท่านก็ได้หาลืออยากทราบแนวทางในเรื่องของการที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับได้มียุทธศาสตร์ในเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องการกีฬาแล้วก็มีการจัดงานที่งานระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวิ่งมาราธอนงานมอเตอร์กีพีมีแนวทางในการดำเนินงานอย่างไรซึ่งวันนั้นท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านก็ให้แนวทางในส่วนของการแนวทางการพัฒนาจังหวัดเมลำโดยมีภาพส่วนของเอกชนเป็นผู้นำแล้วก็ในภาคส่วนของภาครัฐแล้วก็องค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เป็นหน่วยงานสนับสนุนแล้วก็ดำเนินการตามแนวทางที่ทางภาคเอกชนได้วางแนวทางครับ
0: ค่ะซึ่งก็พอมาถึงบุรีรัมย์บ้านเราแล้วท่านก็ไม่ลืมที่จะแวะไปเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะก็เป็นโอกาสดีมากๆเลยนะคะที่ได้ต้อนรับนะคะอุปทูตรักษาการสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยที่เดินทางมาในครั้งนี้นะคะแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้ไปให้การต้อนรับแล้วก็พูดคุยกันนะคะจุดการมาอยู่ในครั้งนี้ด้วย
1: ท่านก็จะมาดูในเรื่องของอุตสาหกรรม
0: ค่ะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่างๆด้วยอุตสาหกรรม
1: การท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการผลิตอะไรต่างๆในพื้นที่ของเราน
0: ะคะก็เป็นเรื่องดีมากๆเลยนะคะก็อนาคตข้างหน้าคงจะได้ทำงานร่วมกัน
1: ครับ
0: นะคะ
1: ก็ได้ร่วมงานก็ได้ประสานในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของความร่วมมือทางการค้าในต่างๆกับทางสวีเดน
0: ค่ะอ่ะมาดูกันต่อนะคะกับเรื่องการรับการประเมินผลการดำเนินงานโครงการตนรงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะเพราะวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะก็คือวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยนะพูดถึงในเรื่องของทูบีนัมเบอร์วันเนี่ยโอ้น้องๆเยาวชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เราค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงในการทำงานค่ะได้รับรางวัลตลอดเลย
1: ครับมีหลายหน่วยงานนะครับที่ได้ช่วยกันในการดำเนินการไม่ว่าในภาคส่วนของราชการสถานศึกษานะครับทางผู้ประกอบการโรงงานนะครับทางของโรงงานแม้แต่เรือนจำนะครับในเรือนจำก็นำเอากิจกรรมในเรื่องของโทบีนัมเบอร์วันเข้าไปดำเนินการในเรือนจำครับ
0: ค่ะซึ่งก็เมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยท่านปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เรานะคะพร้อมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็คณะกรรมการดำเนินงานโทบีนัมเบอร์วันนะคะตลอดทั้งสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดบุรีรัมย์เราเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะให้การต้อนรับนางชลาทิพย์โลหะสิริอดีตผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤตินะคะแล้วก็นายสมบัติเทพเสนาผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของจังหวัดอำเภอแล้วก็ชุมชนทูบีนัมเบอร์วันในระดับประเทศนะคะซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยต้องบอกว่าได้เข้ารอบในระดับประเทศเลยก็ได้มีการลงพื้นที่มาเพื่อที่จะติดตามในเรื่องของผลการดำเนินงานนะคะซึ่งก็ในโอกาสเดินทางไปติดตามแล้วก็ประเมินผลการดำเนินงานการดำเนินการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของทูบีนัมเบอร์วันในครั้งนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มต้นแบบระดับทองตามที่จังหวัดบุรีรัมย์เราได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนน้อมนำพระปณิธานในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาขอพระทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีนะคะมาดำเนินการมาอย่างมุ่งมั่นตลอด24ปีโดยในปี2569นี้นะคะก็ยึดวัยรุ่นและก็เยาวชนเป็นศูนย์กลางนะคะสร้างกระแสการแสดงพลังอย่างสร้างสรรค์โดยไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจพัฒนาศักยภาพสมาชิกแล้วก็แกนนำของชมรมทูบีนัมเบอร์วันทุกประเภทนะคะให้มีความเข้มแข็งสู่การเป็นชมรมต้นแบบในระดับสูงขึ้นซึ่งต้องบอกว่าจังหวัดบุรีรัมย์เราเนี่ยมุ่งมั่นเป็นทูบีนัมเบอร์วันต้นแบบระดับทองในปี2569ภายใต้วิสัยทัศน์เยาวชนบุรีรัมย์เก่งสุขดีด้วยทูบีนัมเบอร์วันนะคะซึ่งก็มีการประกาศเป็นวาระสำคัญของจังหวัดนะคะมอบนโยบายให้อำเภอชุมชนแล้วก็ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติด้วย
1: สำหรับกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนงานก็มีทั้งหมด19กิจกรรมนะครับดำเนินการไปแล้ว14กิจกรรมนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการรณรงค์ใช้สื่อโซเชียลและสร้างกระแสผ่านกิจกรรมของสำคัญของจังหวัดสนับสนุนการจัดตั้งอำเภอทูบีนัมเบอร์วันครบทั้ง23อำเภอนะครับแล้วก็ในสถานศึกษาสถานประกอบการชุมชนแล้วก็หน่วยงานส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันทีมแดนซ์สไตล
0: ์
1: ผ่านเข้าสู่ระดับประเทศ G ทีมนะครับแล้วก็ดำเนินการตามนโยบายในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดมีระบบการคัดกรองส่งต่อรักษาแล้วก็ฟื้นฟูแล้วก็มีพื้นที่นำร่องโครงการรวมพลังรักษาไทยแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการในพื้นที่6อำเภอนะครับมีมินิธัญลักษณ์เพื่อรองรับแล้วก็การดูแลผู้ป่วยยาเสพผู้ติดยาเสพติดนะครับอย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดค่ายบำบัดฟื้นฟูสุขภาพผู้ติดยาเสพติดแบบระยะยาวนะครับ120วันแล้วก็มีการทำกิจกรรมตามแผนงานโครงการอื่นอีกหลายโครงการจนประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
0: ค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะ26มิถุนายนนะคะก็เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยนะคะซึ่งก็วันนี้ก็ชุมชนคนไทยเนี่ยพร้อมใจสวมเสื้อขาวรวมพลังต้านยาเสพติดเดี๋ยวดังจบรายการนี้ต้องไปใส่มาตลอดเรื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะคะซึ่งก็ทุกปีนัมเบอร์วันเนี่ยเรียกว่าเป็นชมรมที่มาจัดกิจกรรมนะโดยการดึงเยาวชนให้หลุดพ้นจากในเรื่องของยาเสพติดนะคะซึ่งก็พอเราเอาเวลาเนี่ยมาทำกิจกรรมกับชมรมทูบีนัมเบอร์วันนะคะหรือว่าไปร่วมกิจกรรมต่างๆก็ทำให้ไม่มีเวลาในการที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะน้องๆเยาวชนคนไหนที่สนใจนะคะในเรื่องของการเข้าร่วมชมรมต่างๆก็ปรึกษาอาจารย์ในโรงเรียนกันได้นะคะเพราะว่าทุกโรงเรียนก็จะมีนะคะทูบีนัมเบอร์วันนะคะในการพาน้องๆไปทำกิจกรรมต่างๆวันนี้วันต่อต้านยาเสพติดโลกอย่างที่เราบอกไปนะท่านรองคะก็เป็นกลไกสำคัญเลยในการสร้างความร่วมมือระดับโลกและก็ระดับชาติเพื่อที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยก็ได้แสดงบทบาทเชิงรุกในการรณรงค์แล้วก็สร้างกระแสสังคมที่ไม่ยอมรับยาเสพติดมาโดยตลอดนะคะโดยมีการย้ำเตือนประชาชนทุกปีว่ารวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดนะคะก็ทุกปีก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ
1: คร
0: ับ
1: ถือว่าวันนี้เป็นวันจัดคล้ายๆว่าเป็นการรวมพลังทุกภาคส่วนมาร่วมกันในการที่จะต่อต้านนะครับไม่ให้มียาเสพติดในพื้นที่นะครับแล้วก็แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รับผิดชอบในแต่ละฟังก์ชันในแต่ละหน้าที่ของตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขทางโรงเรียนทางทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานแล้วก็มาช่วยกันนะครับโดยมีวัตถุประสงค์หลักในเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้นะครับต่อผลกระทบของยาเสพติดในทุกมิตินะครับกระตุ้นความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการค้ายาเสพติดส่งเสริมการบำบัดแล้วก็ฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดเพื่อลดการตีตาทางสังคมนะครับสร้างสัญลักษณ์ร่วมนะครับเช่นการสวมเสื้อสีขาวนะครับในวันนี้เพื่อแสดงพลังในเรื่องการต่อต้านยาเสพติดครับ
0: ค่ะ ันนี้ก็เป็นในเรื่องของเกี่ยวข้องกับจูบีทั้งเมื่อวานแล้วก็ต่อเนื่องกันกับในเรื่องของยาเสพติดต่อเลยนะคะท่านรองคะเดี๋ยวขออนุญาตช่วงนี้6:27 นเดี๋ยวขออนุญาตแวะมาทักทายเฟซบุ๊กไลฟ์สักหน่อยนะคะคือผู้ฟังที่ติดตามรับชมแล้วฟังกันอยู่ทักทายกันเข้ามาช่วงเช้าวันนี้เดี๋ยวจะพูดกันอยู่สองคนไม่ดูผู้ฟังเลยนะคะไม่คุยกับผู้ฟังเลยนะคะเช้าวันนี้ทักทายเพียงแป๊บนึงสังดานใจด้วยนะคะติดตามรับฟังกันอยู่ที่วัดอินทรวนารามนะคะทักทายพี่เหมือนจันทร์ปริธารมค่ะกำนันใหญ่ค่ะกำนันใหญ่ทักทายท่านรองด้วยนะคะน้องต่ายด้วยว่าเมื่อวานเนี่ยในพื้นที่มีฝนตกลมกระโชกแรงนะทำให้สิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนโรงเก็บของชาวบ้านเนี่ยได้รับความเสียหายในบางส่วนเบื้องต้นก็ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็รายงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือต่อไปกำนันใหญ่อยู่ทางตำบลบ้านใสค่ะตำบลใสนะคะ
1: เพื่อไปดูแลพี่น้องนะครับ
0: ค่ะก็ท่านใดประสบปัญหาอะไรอยู่ฟังอยู่ช่วงเช้าวันนี้ทางหอกระจายข่าวก็แจ้งกำนันใหญ่กันได้ค่ะค่ะทักทายเพียงพี่พุทธาสว่างศรีค่ะพี่สากลเจียรำจากทางห้วยราชนะคะปริมหารชนะพี่ผู้ใหญ่ปานีนวลขนึงด้วยจากทางหนองปรงตะโกตะพินะคะประโคนชัยนะคะพี่ยืนยุงประโคนค่ะจากพระพราชัยเป็นยังไงบ้างเจอลมพายุกับเขาหรือเปล่านะคะทักทายกำนันนรงผลเจริญค่ะพี่นรากรจินรำพี่ประกิตนะคะบอกว่าวันที่16มิถุนายนนอกจากจะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกแล้วเนี่ยวันนี้เป็นวันสุนทรพูดนะคะก็วีเอกของโลกนะคะค่ะทักทายพี่สนานะช่วยรำทักทายท่านรองด้วย
1: ค่ะ
0: ติดตามและฟังเป็นประจำเลยนะคะฟังรายการดีมีสาระแล้วก็มีประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนด้วยพี่สนานจากทางกระสังนะคะทักทายพี่สุเทียนทองคำจากทางเพื่อนนางร่องนะคะฟังรายการไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยนะคะพี่กอบโชคค่ะอยู่ทางโคกมะขามประคุณชัยนะคะใบข้าวสีแดงเป็นยังไงน้องนะคะอันนี้แสดงว่าข้าวไม่ค่อยมีน้ำหรือเปล่านะคะทักทายพี่ชัยปฏิรัมด้วยนะคะพี่กอบนิวรรำพี่เฉลียววดีค่ะตอนนี้ฟังอยู่ทุ่งนาหลังจากฝนตกโปรยๆเนี่ยบางหอกระจายค่ะหอกระจายค่ะหมู่9อ่ะก็สัญญาณชัดเจนดีนะคะผู้ใหญ่บ้านเปิดให้ฟังทุกวันเลยหมู่9น่าจะทางตำบลบ้านหัวนะพี่เฉลียววดีตำบลบ้านหัวเปิดเยอะค่ะฟังค่ะมาดูข่าวสารกันต่อพาไปดูในเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างเนี่ยเราไปเที่ยวกันมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะสนุกสนานกันเลยทีเดียวถ้าหากว่าท่านใดได้ติดตามข่าวสารกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจของทางสวทบุรีรัมย์เพจของอินฟูในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราหลายท่านเลย
1: มันจะทุกอินฟู
0: ใช่ค่ะไปกันแบบว่าขนทับสื่อมวลชนกันไปนะคะพร้อมกับส่วนราชการจังหวัดนะคะไปท่องเที่ยวนะคะกับทางสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์หรือว่าททสำนักงานบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็มีการจัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวพะการันดูนนะคะยนต์วิถีแห่งสายน้ำเมืองบุรีรัมย์เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนเป็นการลงพื้นที่ไปทดสอบการท่องเที่ยวท่านรองคะเราไปเที่ยวกันก่อนมันโอเคไหมมันมีอะไรบกพร่องหรือว่ามีอะไรต้องเพิ่มเติมหรือว่าอะไรดีแล้วหรือว่ายังไม่ดีจะเพิ่มเติมอะไรตรงไหนยังไงจะได้ให้ผู้ที่จัดเนี่ยได้มีการพัฒนากันต่อไปพอมันดีแล้วเปิดรับนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันได้ข่าวว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่พวกเราไปเที่ยวกันเนี่ยมีโอ้โหหลายท่านหลายชมรมหลายกลุ่มก็ติดต่อกันไปเที่ยวแหละเป็นยังไงบ้างคะกับการท่องเที่ยวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคะท่านรองคะ
1: ก็เราก็ได้ไปร่วมกันนะครับจริงถ้าเป็นหนังเขาเรียกว่ารอบสื่อมวลชนนะ
0: ครับใช่ใช่
1: รอบสื่อมวลชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ลงไปเที่ยวที่บ้านกระเจ้า
0: ค่ะ
1: อำเภอตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดมีรังระวังนะครับซึ่งเป็นการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วก็ณชุมที่ชุมชนท่องเที่ยวปากกาลำดวนตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศวัฒนธรรมนะครับโดยการจากการที่เราได้ยกระดับสินค้าแล้วก็การบริการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชุมชนรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่นะครับเช่นอย่างนี้กิจกรรมเราก็จะมีการล่องเรือโบราณเรียบลำน้ำชีนะครับพร้อมรับฟังเพลงกันตึงนะครับซึ่งตอนแรกก็ยังนึกอยู่ว่าจะไปฟังยังไงพอดีเขามีเพลงกันตึงล่องเรือไปด้วยแล้วก็อธิบายเส้นทางสายน้ำนะลำน้ำชีนี่ก็คือลำน้ำที่เป็นเขตรอยต่อระหว่างจังหวัด บุรีรัมย์กับสุรินทร์ซึ่งก็มีแหล่งน้ำมานะครับมาจากจากสุรินทร์เนาะจากสำนองจากปราสาทเจริญลงมาผ่านมา
0: ก็เป็นเชื่อมโยงกันนะคะซึ่งก
1: ็ในการล่องเรือนี่ก็มีการทำโรงศพโบราณนะครับนี่มีการชุมนุมนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่นะครับทอผ้าไหมคุณภาพดีนะศูนย์ศิลปาชีพนะครับซึ่งทุกท่านก็ทราบนะครับว่าที่ลำนวนอำเภอกระสังมีศูนย์ศิลปาชีพมีการเรียนรู้ปลูกผักอินทรีย์โดยโครงการฟาร์มตัวอย่างซึ่งก็อยู่บ้านนี้เลยนะครับ
0: ใช่ค่ะฟาร์ม
1: แล้วก็มีเมนูแล้วก็เวิร์กช็อปเมนูอาหารพื้นถิ่นมียำกระสังซึ่งเป็นอาหารประจำอำเภอกระสังนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆอันก่อให้เกิดความเป็นหนึ่งในเส้นทางหรือว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของจังหวัดบุรีรัมย์ส่งผลให้พี่น้องได้เกิดการกระจายการเดินทางมาสู่ชุมชนการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับจากนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในพื้นที่พร้อมทั้งมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพต่างๆนะครับซึ่งก็มีเครื่องจักสานจากไม้ไผ่สวยงามมากนะครับผ้าไหมคุณภาพดีอันนี้ก็อยู่ในศูนย์ศิลปาชีพแล้วก็มีเครื่องขายนะครับปลูกผักอินทรีย์อาหารเป็นรูปพื้นถิ่นแล้วก็อื่นๆเพื่อที่จะสามารถยกระดับให้จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางในเรื่องของการท่องเที่ยวศูนย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในเรื่องของการกีฬาแล้วก็การท่องเที่ยวอย่างมั่นคงก็ยั่งยืนนะครับ
0: ใช่ค่ะก็วันนั้นเนี่ยบรรยากาศของการท่องเที่ยวในวันนั้นเนี่ยเราเดินทางกันไปตั้งแต่ช่วงเช้าไปถึงเนี่ยเราก็ไปจุดศูนย์กลางที่เรานัดเจอกันก็คืออยู่ที่บ้านกระจาวนะคะบ้านกระจาวนะซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยพอไปแล้วเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนศูนย์กลางของหมู่บ้านใช่ไหมคะตรงนั้นเนี่ยที่จะมีไม้ไผ่เยอะๆใช่ค่ะ
1: ไม้ไผ่จริงๆปลูกช่วงที่ผมเป็นนายอำเภอที่ประมาณ 3-4-5 ปีที่แล้ว3ปี4ปีที่แล้วแต่เริ่มเมื่อก่อนถ้าตรงนั้นก็จะเป็นที่รับคือหมู่บ้านนี้นี่ต้องถือว่าเป็นหมู่ชุมชนที่มีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากโดยการนำของท่านกำนันการวัดนะครับหรือกำนันนี้เมื่อก่อนท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีผลงานดีเด่นจนได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านแบบทองคำนะครับพอต่อมาพอท่านกำนันท่านเริ่มมาเสียงก็เลยได้ท่านก็ได้เป็นกำนันแทนเลยไม่มีการแข่งขันกันก็มีการพัฒนาแล้วก็เข้มแข็งน่าจะทุกด้านนะครับทั้งในเรื่องการท่องเที่ยวในเรื่องของทางด้านสาธารณสุขก็มีอสม.ทางพัฒนาชุมชนก็ในเรื่องของโอท็อปทางเกษตรก็ในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนคือทุกภาคส่วนก็คือในเรื่องของผลิตภัณฑ์มีความเข้มแข็งมากถ้าเราสามารถที่จะเข้าไปตรงนี้เสร็จนะครับสามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปได้ก็จะทำให้วันที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ครับทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งอะไรต่างๆก็จะได้จำหน่ายเมื่อกี้พูดครั้งนึงในพื้นที่ตรงนี้พอเมื่อก่อนมันต้องการเตี้ยนตอนนี้สบายเลย
0: เป็นลายร่มเงาจากต้นไผ่ต้องบอกว่าหลายครั้งที่ลงพื้นที่ตรงนี้ไปค่ะสิ่งที่เราเห็นก็คือความเข้มแข็งคนในชุมชนนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราไปเนี่ยท่านรองก็ได้กล่าวเปิดต้อนรับน้องนักท่องเที่ยวว่าโอ้โหมีหลายกลุ่มที่ไปทั้งอินฟลูเอนเซอร์สื่อมวลชนหลายเพจหลายสำนักเลยไปกันแล้วก็นักท่องเที่ยวกลุ่มต่างด้วยจุดตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่เนี่ยนำมาจัดจำหน่ายมีทั้งสาธิตพาทำด้วยอย่างมียำกระสังพาทำให้เราได้ทำด้วยแล้วก็ได้กินด้วย
1: มี
0: จักสานมีทำพวงมาลัยมีทำอะไรใช่ไหมคะ
1: ขนมอะไรที่ตำก
0: ็มีโบใบครีมมีขนมโบใบครีมเนี่ยเอาเข้าแห้งมาแล้วก็เอามาตำนะคะเป็นขนมหวานใส่น้ำตาลใส่มะพร้าวมีวันนั้นที่เห็นอะไรอีกน้องวันนั้นเนี่ยท่านผอ.ก็ไปทำเนี่ยเขาเรียกขนมอะไรหนูก็จำไม่ได้เพราะว่าเป็นขนมโบราณเลยอ่ะเป็นขนมโบราณเลยกะลา
1: ใช่
0: ขนมนมเนียนนะมีนมเนียนนะคะ มีซองกระบองเนาะพวกข้าวต้มมัดข้าวต้มด่างต่างๆมีผักจากฟาร์มตัวอย่างมาจำหน่ายนะคะแล้วก็สินค้าของพี่น้องเราได้นำมาจากเนี่ยเ
1: ป็
0: น
1: การ
0: ใช่ค่ะมีพ่อมองผู้ใหม่ต่างๆเราไปท่องเที่ยวแล้วพี่น้องเราก็ได้ขายสินค้ามันสร้างเศรษฐกิจในพื้นที
1: ่ก็ส่วนเส้นทางก็พอไปเราเรือสมุนเรือโบราณที
0: ่ใช่ใช่ค่ะตอนแรกเลยนั่งรถนั่งรถซาเล
1: ้
0: ง
1: ไป
0: แล้วก็ไปลงเรือ
1: ไปดู
0: จุดที่ลงเรือเนี่ยเป็นลำชีในเขตของบ้านแสลงพันใช่ไหมคะ
1: ข้างๆฟาร์มตัวอย่างคือฟาร์มตัวอย่างโครงการฟาร์มตัวอย่างนะครับข้างๆก็เราก็ผ่านไปใช่ไหมที่นั่งรถแสลงไปผ่านไปก็ไปลงเสร็จก็ลองไป
0: แล้วก็ฟังกันตึง
1: ฟังกันตึงแล้วก็ฟัง
0: ออกแล้วก็ลง
1: ฟังก็บางคำ
0: ก็ออกรู้แต่ว่าจังหวะไพเราะแต่คำแปลอาจจะไม่ค่อย
1: เ
0: ข
1: ้
0: าใจก็เป็นการร้องพูดถึงในเรื่องของลำน้ำชีพูดถึงในเรื่องของวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านนะคะจริงๆวันนั้นหนูไม่ได้ล่องไปด้วยนะแต่หนูแอบไปล่องก่อนแล้วเพราะวันนั้นเนี่ยก็อู่นักท่องเที่ยวเยอะแล้วหนูก็เลยไม่ได้ล่องแต่ว่าพวกหนูเนี่ยไปอีกหนึ่งเส้นทางคือเส้นทางน้ำใสเข้าไปแต่ใครได้ดูคลิปทางสปท.บุรีรัมย์เราก็คือสนุกสนานมากๆนะคะ
1: ไปเจอลานหิน
0: ดำลานหินดำค่ะออกเสียงยากหน่อยนะคะไม่เป็นไรเป็นลานหินดำตรงนั้นเนี่ยจะมีโอกาสได้เห็นแค่ช่วงที่น้ำใช่ค่ะถ้าหากว่าน้ำขึ้นก็จะไม่ได้เห็นตรงนี
1: ้
0: ซึ่งบรรยากาศสวยงามมากๆนะคะถ่ายรูปชมบรรยากาศกัน
1: ก็ได้มีทางผู้นำทางฝั่งของจังหวัดสุรินทร
0: ์ค่ะเขาก็มานะคะ
1: เขาก็มาสมัยเลยคิดว่าจะทำยังไงช่วงหน้าแล้งซึ่งน้ำมันลดน้อยยิ่งช่วงอย่างสงกรานต์เนี่ยจะมีคนมาท่องเที่ยวมาเล่นน้ำมาจดตรงนี้เพราะว่ามันเป็นลานหินอะไรนะหินดาน
0: หินดาน
1: ที่สวยงามแล้วก็มีระยะทางที่ไกลถ้ามีน้ำสักอีกสักนิดนึงหมายถึงว่ากันสามารถกันน้ำได้พอให้ชาวบ้านพอให้พี่น้องเราได้ลงไปเล่นแบบปลอดภัยครับก็น่าจะยิ่งจะสวยมากยิ่งขึ้นก็เลยมอบแนวทางให้ทางท่านผอ.ทท.ว่าลองดูว่าเรามีแนวทางยังไงที่จะเสริมในเรื่องพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
0: ค่ะ
1: ครับจากนั้นเราก็ไปไหนไปปลูก
0: ไปบวชป่าค่ะบวชป่าเสร็จแล้วก็เราไปกินข้าวกันนะคะวันนั้นเนี่ยต้อง
1: บอก
0: ใช่ค่ะเป็นอาหารพื้นบ้านรอบก่อนที่พวกหนูไปเนี่ยเราก็เสนอกันไปว่าเรามาถึงบ้านกระเจ้าอ่ะแต่ว่าเราไม่มีเมนูกระเจ้าให้ได้กินเลยนะพอไปรอบนี้เนี่ยก็เลยมีเมนูกระเจ้าก
1: ระเจ้าเป็นภาษา
0: ขมิ
1: ้น
0: ค่ะก็คือหอยขม
1: เล็กๆที่เรา
0: ใช
1: ่หอยที่อยู่ตามทุ่งนา
0: ใช่ค่ะวันนั้นก็ได้กินผัดหอยขมมี
1: หอยขมแกง
0: คั่วหอยขม
1: นะมีปลาแล้วน้ำจี
0: ใช่ค่ะ
1: มีผัก
0: มีเชื้อโด
1: นผักชีพประจักผักจาก
0: การ
1: ต
0: ัวอย่าง
1: การฟาร์มตัวอย่าง
0: ใช่ค่ะมีเจ้าโดงเจ้าโดงน้ำพริกค่ะน้ำพริกกะทิเมนูลิซ่านะน้องค่ะซึ่งก็เป็นเมนูที่แบบว่าโอ้โหก็วันนั้นเนี่ยก็อร่อยอิ่มน้ำสำราญกันเลยทีเดียวนะคะมียำกระสังเนี่ยเนาะแล้วก็มีของกินค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็เป็นอาหารพื้นบ้านที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะ
1: อยากให้โดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่เนา
0: ะ
1: ในพื้นที่เวลาของเราแล้วก็พื้นที่คือนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปที่อยากมาเย
0: ี่
1: ยม
0: ช
1: ม
0: ช
1: นใจอยากมาดูวิถีชีวิตชุมชนแบบเชิงธรรมชาติจริงๆนะครับธรรมชาติแบบเราไปก็มีตอนนี้ทางชุมชนเขาก็มี
0: บริการนะใช่ไหมเราไปเที่ยวแบบตามคอนเซ็ปต์นะคะล่องเรือโบราณฟังตำนานลำน้ำชีสัมผัสมนต์เสน่ห์วิถีชุมชนพการันดูนพการันดูนแปลเป็นภาษาไทยก็คือดอกลำดวงนะคะลำดวงก็คือลำดวนนะคะซึ่งก็ชวนนะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะออกไปพักใจกลางธรรมชาติเหมือนที่พวกเราไปนะคะไปล่องเรือโบราณชมความงามของสองฝั่งลำน้ำชีนะคะไปฟังเรื่องเล่าตำนานแล้วก็วิถีชีวิตชุมชนจากคนในท้องถิ่นไปเก็บภาพบรรยากาศสวยๆงามๆค่ะที่ชุมชนพการันดูนตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้มีโปรแกรมการท่องเที่ยวมาแล้วค่าบริการ ล่องเรือนะคะ500บาทต่อลำไปกลับนะคะบริการไปกลับเลยนะคะนั่งได้สูงสุดประมาณ 3-4 ท่านโอ้ไปแชร์กันได้เลยนะคนละ100 200เนี่ยนั่งด้วยกันไป
1: ครับเพียงคง
0: ใช่ค่ะเฉลี่ยเพียงคนละประมาณ170บาทถ้าหากว่าเรามาครบทั้ง3คนในกรณีมาไม่ครบ3คนก็คิดราคาเหมาลำนะคะลำละ500บาทนั่นเองค่ะระยะเวลาในการท่องเที่ยว3ชั่วโมงนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยจะได้รับในเรื่องของการท่องเที่ยวก็คือจะมีล่องเรือโบราณนะคะชมธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำชีไปฟังตำนานเรื่องเล่าชุมชนจากคนท้องถิ่นไปสัมผัสวิถีชุมชนปะการังดูนแบบใกล้ชิดเลยนะคะไปเก็บภาพมุมสวยๆงามๆวันนั้นเราไปเราเห็นผู้ใหญ่บ้านเขาโอ้โหถอยโดนออกมาแล้วค่ะ
1: ค
0: ือโดนมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะคะการลงเรือไม่ต้องกลัวนะคะในเรื่องของความปลอดภัยมีเสื้อชูชีพนะคะให้สวมใส่มีหมวกสารให้ใส่กันร้อนด้วยแล้วก็มีน้ำดื่มนะคะแล้วก็โอ้โหไฮไลท์นะมีใบกระจับใช่ใบกระจับก็คือข้าวห่อให้เราเนี่ยได้หิ้วขึ้นเรือไปกินบนเรือไปทานบนเรือ
1: มีข้าวห่อ
0: ใช่ค่ะ
1: กันคือจริงๆก็ในชุมชนเขาก็มีอาหารพื้นบ้านพื้นถิ่นเขาจะเตรียมไว้อย่างนี้
0: ใช่ใช่ค่ะมีรอบให้บริการไหมคะท่านรองคะ
1: ครับก็จะมีช่วงเวลารอบให้บริการวันหนึ่งก็จะมีอยู่3ช่วงเวลานะครับก็จะมีช่วงเช้าตั้งแต่6โมงเช้าถึง9โมงแล้วก็อีกรอบนึงก็7โมงถึงประมาณ10โมงนะครับแล้วก็รอบเย็นก็จะมีตั้งแต่เวลาบ่าย3นะครับ15ถึง18
0: 18 นาฬิกาหลายท่านอาจจะข้องใจว่าทำไมถึงไม่ให้บริการทั้งวันเลยทำไมจะต้องมีช่วงเวลาเพราะว่าอากาศมันร้อนนะคะช่วงเช้าเนี่ย6โมงถึง10โมงเนี่ยอากาศยังได้อยู่ก็ไปแต่เช้าอากาศจะได้ดีแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยก็แดดร่มๆตกนะคะก
1: ็ช่วงนี้ก็ช่วงเช้า
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ช่วงเช้าช่วง6โมงไม่เกิน7โมงนะครับก็พอดีช่วงเย็นก็พอดีแต่ช่วงกลางวันมันจะร้อนนิดหน่อยแดดแสงแดดกระทบน้ำมันก็ยิ่งเพิ่มความร้อน
0: ใช่ใช่ค่ะก็สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าจะจองล่องเรือสามารถสำรองที่นั่งก่อนได้นะคะติดต่อไปได้ที่กำนันไกรวุฒิยาวิรัม0933201842ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ0933201842ค่ะกับการท่องเที่ยว
1: จริงนะครับ
0: สนุกสนานจริงๆค่ะเราไปกันมาแล้วการันตีโดยท่านรองเลย
1: ไปแบบกันเองกันเองนะครับ
0: สนุกสนานนะวันนั้นเราก็แบบท่องเที่ยวกันแบบสนุกสนานเลยหนูก็ไปเก็บภาพบรรยากาศนะคะก็สนุกสนานอยากจะให้กับ
1: ค
0: น
1: จะมีเขาต้อนรับเนาะจริงๆก็ตั้งแต่การต้อนรับในชุมชนเขามีการล้อมมีอะไร
0: ใช่
1: แล้วก็สนุกสนาน
0: ใช
1: ่ไหม
0: คร
1: ับ
0: ก็ไม่ได้มีแค่การล้อมเรือเท่านั้นนะคะพอช่วงบ่ายนี้เราก็มีไปที่วัดล้อมเรือใช่ไหมคะ
1: ไปที่วัดลำดวนเป็นวัดของท่านรองเจ้าคณะอำเภอกันสามท่านได้ทำเป็นคล้ายๆผลิตอะไรนะ
0: ผ้าไหม
1: พื้นที่โชว์ผ้าไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ว่าพื้นที่คือสวยครับทั้งกว้างทั้งใหญ่ทำติดตามอยู่ในเพจในได้
0: ใช่ใช่ความมหัศจรรย์ที่นั่นเลยที่เราไปเห็นเนี่ย
1: สมเด็จสร้างครบเดียวนะครับใช้เวลาไม่นานท่านสร้างด้วยตัวท่านเองท่านหาว่าประมาณโดยการช่วยเหลือของภาคส่วนของพี่น้องในชุมชนนี่แหละทำไมท่านก็หามาแล้วต่างๆตอนนี้ก็พยายามที่จะให้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไปทำอะไรนะทำแบบเป็นไอเกี่ยวโค้ด
0: เกี่ยวโค้ด
1: เข้าไปเล่าเป็นที่มาว่า
0: ผ้าลายนี้มี
1: ตรงนี้ก็กำลังศึกษากำลังดู
0: ค่ะพอเราเข้าไปในวัดเนี่ยในศาลาตรงนั้นก็จะเห็นว่าโอ้โหเต็มไปด้วยผ้าไหมนะคะจากที่เราเห็นเป็นผนังทั่วไปเนี่ยก็จะมีแต่ผ้าไหมเต็มไปเลย
1: ก็ได้จัดโชว์แบบให้ไปยืนเป็นอะไรนะเป็นเหมือนจัด
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้เป็นผนังเลย
0: ใช่ค่ะเป็นผนังเลยไม่ได้แค่ไปจัดไว้ให้โชว์ไปถ่าย
1: เ
0: ล
1: ยใช่
0: ค่ะเป็นผนังเข้าไปเมื่อไหร่ก็ได้เห็นแล้วก็อัดกรอบไว้อย่างดี
1: ผนังเห็นหลวงพ่อจะเป็นนั่นเองเลย
0: ค่ะใช่ค่ะอธิบายเองแล้วก็แต่ละลายผ้าเนี่ยก็มีเรื่องเล่ามีความเป็นมาอย่างที่ท่านบอกไปอ่ะมาดูพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวแล้วมาดูกันต่อกับอีกหนึ่ง รียกว่าเป็นของดีของเด่นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั่นก็คือมหากรรมทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหท่านรองคะที่นนท์แดงแล้วก็ไปมาแล้วนะคะพวกหนูแล้วไปนนท์แดงเออไม่ใช่สีดงสุวรรณสุวรรณไปปะคำไปดูทุเรียนแถวบ้านเราเนี่ยมาแล้วแล้วก็ล่าสุดนี้เนี่ยก็ได้มีการยกทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์เราเนี่ยมาไว้ที่ห้างรวมสัตว์นะคะในการช่วยพี่น้องเกษตรกรเราจัดตลาดในการจำหน่ายนะคะซึ่งก็มีการเปิดงานเมื่อช่วงที่จัดเมื่อช่วงที่29วันที่19ถึง21มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะกับการจำหน่ายทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ของเราค่ะท่านรองคะ
1: ครับก็เป็นงานที่ทางกระทรวงเกษตรนะครับโดยสปก.บุรีรัมย์นะครับแล้วก็หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็ทางพาณิชย์จังหวัดแล้วก็ทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อองค์กรภาคเอกชนนะครับที่สำคัญก็คือห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์บุรีรัมย์นะครับได้ร่วมกันในการจัดงานมหกรรมทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ขึ้นระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนที่ผ่านมานะครับม
0: ี
1: บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น2ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์บุรีรัมย์นะครับก็เป็นโดยที่วัตถุประสงค์สำคัญก็คือเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายแล้วก็ขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนนะครับในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราซึ่งก็มีหลายพื้นที่นะครับจะเป็นนนท์สุวรรณบ้านกวดละหารทรายปากคำแล้วก็อื่นๆอีกนะครับในพื้นที่มีมากอย่างที่ไหนนะบ้านด่าน
0: บ้านด่านก็มี
1: ซึ่งก็เป็นมีส่วนในเรื่องของการในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้สนใจจังหวัดอื่นได้ทราบนะครับว่าจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั้นสามารถปลูกทุเรียนได้มีรสชาติแล้วก็มีเอกลักษณ์พิเศษกินไม่แรงหอมหวานละมุนเนื้อนุ่มเหมือนคัสตาร์ดปลูกจากดินที่พิเศษก็คือปลูกจากดินภูเขาไฟมีสายน้ำแร่นะครับก็เลยได้ชื่อว่าเป็นทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์น้ำแร่ภูเขาไฟบุรีรัมย์นะครับก็มีการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาศักยภาพการผลิตจากสปก.สำนักงานเกษตรจังหวัดภาคีเครือข่ายมีผลิตทุเรียนออกมานะครับหลายๆเจ้าซึ่งในงานก็จะมีการจัดจำหน่ายทุเรียนน้ำแร่ในจากสวนคุณภาพนะครับก็มีกิจกรรมทุเรียนนาทีราคาทองนะครับ99บาทนะครับกิจกรรมการกินทุเรียนชิงเงินรางวัลมากกว่า 5,000 บาทนะครับเป็นการประกวดทุเรียนคุณภาพมีการเสวนาเรื่องทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์น
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: และที่สำคัญในงานนี้ก็มีการแสดงเกียรติตำแหน่งร่วมมือในการขับเคลื่อนการผลิตการตลาดของทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ให้มีคุณภาพมาตรฐานยกระดับสินค้า
0: สิ่ง
1: บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI นะครับแล้วก็ขยายโอกาสธุรกิจเพื่อให้เกษตรกรแล้วก็ชุมชนในพื้นถิ่นได้อย่างในท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับมีที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือมีพิธีการจัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU นะครับของเขตหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมกันในการบูรณาการกรอบแนวทางแล้วก็หน้าที่ความรับผิดชอบภายใต้ความตกลงความร่วมมือ3ปีนะครับซึ่ง MOU ดังกล่าวนี้ก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีในส่วนของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย
0: ์
1: เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานพาณิชย
0: ์
1: อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็บริษัทโรบินสันไลฟ์สไตล์นะครับซึ่งในกลุ่มภาคีเครือข่ายทั้งเปลี่ยนนี้ก็ได้ร่วมกันในการส่งเสริมในการพัฒนาในการดูแลในเรื่องของการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจากพื้นที่จากสวนในการผลิตในการที่จะทำให้ผลิตให้ทุเรียนเรามีคุณภาพที่ดีตามมาตรฐานแล้วก็สุดท้ายจนกระทั่งไปนั้นก็คือการจำหน่ายซ
0: ึ่
1: งโรบินสันเขาจะเปิดพื้นที่ให้กลุ่มเกษตรกรพี่น้องของเราสามารถนำเข้ามาจำหน่ายในเมื่อระยะเวลาที่เขาจับงานให้นะ
0: ครับ
1: ซ
0: ึ่
1: งฟรีนะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่าย
0: นะคะก็เป็นการส่งเสริมนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนของเราแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นของดีของเด่นบ้านเรานะคะอีกอย่างหนึ่ง
1: เ ครับในส่วนของทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ก็จะมีความพิเศษนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วหนึ่งพื้นที่การปลูกมีสายน้ำแร่แล้วก็ที่สำคัญก็คือมันกินไม่แรง
0: กินไม่แรง
1: นะครับรสชาติอร่อย
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: ไม่ทราบเหมือนกันว่าเออละมุนนะครับมันจะมีนี่คำเขาเรียกว่าคำขวัญนี่คำ
0: ใช่ค่ะเป็นสโลแกนนะเป็นสโลแกนนะคะ
1: น
0: ั่น
1: ทุเรียนน้ำแร่ดำกรอบนอกหอมละมุนเนื้อเนียนนุ่มดุดคัสตาร์ด
0: ใช่ค่ะซึ่งก็โอ้ท่านรองก็ไปชิมแล้ว
1: ชิมแล้วทำจนได้
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ทำ
0: จ
1: น
0: ได้ใช่ค่ะซึ่งก็โอ้ท่องจะลองแกนกันอยู่นะเพราะว่าต้องแบบท่องใช่ค่ะท่านรองคะเหลืออีก7นาทีสุดท้ายท่านรองคะวันนี้ท่านรองบอกว่ามีเรื่องที่อยากจะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในเรื่องของข้าวนะคะข้าวที่ต้องบอกว่าเป็นข้าวโบราณนี่ต้องบอกว่าเป็นข้าวโบราณนะแต่หนูก็ยังไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยนะคะก็คือข้าวปากาอ่ำตุ่นหรือว่าแปลเป็นภาษาไทยก็คือข้าวดอกมะขามเป็นยังไงคะข้าวนี้มันมีความพิเศษอะไรยังไงทำไมท่านรองถึงอยากจะเอาเรื่องนี้เนี่ยมาพูดให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทราบ
1: ครับข้าวปากาอ่ำตุ่นนะครับพอดีผมก็เป็นคนลาวเพราะฉะนั้นข้าวนี้จะไม่ค่อยออกเสียงไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับมันดังน้องตายเราไปเริ่มต้นนะครับถ้าแปลออกมาเป็นภาษาไทยของเราก็คือข้าวดอกมะขามนะครับข้าวปากาอ่ำตุ่นนะครับเป็นข้าวสายพันธุ์ท้องถิ่นที่ปลูกมากในตามแนวตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาของเราเนี่ยนะครับซึ่งก็จะอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ของเราเนี่ยนะครับซึ่งเป็นข้าวเจ้าที่มีลักษณะเด่นนะครับเขาจะมีเป็นสายพันธุ์ที่ทนแล้งนะครับแล้วก็ต้น
0: สู
1: งกว่าข้าวมะลิ105นะครับแล้วก็ไม่ชอบน้ำขังนะครับทนทานไม่แรงปลูกได้ดีตามหัวไร่ไปนาคล้ายๆว่ามันจะเป็นข้าวพันธุ์นายดอนนะครับคือมันจะถ้าว่าไปแล้วมันก็จะมีลักษณะที
0: ่
1: ทนเข้ากับลักษณะพื้นที่ของเวลามาบางส่วนที่น้ำน้อยเนาะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: นะครับมันก็เลยเป็นข้าวที่ทางมันเป็นข้าวพื้นถิ่นอยู่แล้วนะครับซึ่งเราก็อาจจะมีข้าวอย่างอื่นซึ่งความพิเศษของเขานะครับความพิเศษของเขาจะมีเอกลักษณ์ในเรื่องของรูปรสกลิ่นนะครับของเขาจะมีสีเหลืองทองเหมือนดอกมะขามนะครับเขียนว่าปากกาอันตินเนี่ยครับเราที่จำชื่อเนี่ยนะครับเมล็ดก้องสีน้ำตาลอมเขียวนะครับเนื้อสัมผัสพอเราทำพอเรามองออกมาเนื้อมันจะเหนียวหนึบอร่อยครับเหมือนกับเราทานข้าวโพด
0: ข้าว
1: เหนียวนะครับกลิ่นก็คล้ายๆกันซึ่งผมว่าก็เอาไปทานแล้วอร่อยแล้วก็ติดใจนะครับและที่สำคัญก็อีกกว่านั้นก็คือเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการนะครับเขาก็จะมีรวมไปด้วยวิตามิน B นะครับธาตุเหล็กมีใยอาหารสูงมีสารกาบาสารกาบานี่ก็เป็นสารที่ไปบำรุงประสาทแล้วก็สมองนะครับแล้วก็มีสารก้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นคล้ายๆว่าเป็นอาหารที่ในกลุ่มของคนรักสุขภาพ
0: นะครับ
1: ซึ่งก็ข้าวนี้เราก็จะมันก็จะปลูกอยู่ในพื้นที่ตอนนี้ที่ทางไปส่งเสริมเราก็มีโครงการนะครับทางสปก.ได้ไปทำโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตข้าวปากกาอ่ำตุ่นแบบบูรณาการในพื้นที่อำเภอ
0: ประคุณชัย
1: จังหวัดบุรีรัมย์นะครับปีนี้ก็ท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านก็ให้ความสำคัญท่านก็จะได้ตอนนี้เราก็ได้เสนอเป็นโครงการในแบบของกลุ่มจังหวัดนะครับแล้วก็ทางในส่วนของการเนื้อสารและแม่ในจังหวัดก็จะของประมาณเพื่อไปสนับสนุนนะครับเพื่อจับพี่น้องในพื้นที่ซึ่งก็มีหลายพื้นที่นะครับตอนนี้ทางสปก.เขานำร่องมาประมาณ 2-3 ปีนะครับเป็นข้าวที่มีความพิเศษอย่างที่เรียนไปนะครับเป็นข้าวที่มีความทนทานในสภาพที่น้ำน้อย
0: ค่ะน้ำน้อย
1: แล้วก็คุณค่า ทางผู้ชำนาญการสูงนะครับสำหรับ
0: ผู้ที่รักสุขภาพ
1: รักสุขภาพ
0: นะคะ
1: รสชาติก็อร่อยนะครับผมก็ทานหลายครั้ง
0: เนี่ยตอนนี้เห็นเนี่ยมันเหนียวหนึบเหมือนข้าวโพดข้าวเหนียวแล้วเขาคิดถึงแล้วแบบอยากจะกินแล้วก็ลองทำไมหนูไม่ได้กินเลยเนี่ยไม่ได้กินเลยเนี่ยต้องไปหาฟังแล้วแต่ต้องให้ท่านลองเอามาฟังแล้วนะคะก็สำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะปลูกข้าวพันธุ์นี
1: ้
0: นะคะก็สามารถที่จะสอบถามติดต่อ
1: ทางสถานทางกระทรวงเกษตรนะครับและตอนนี้ก็คือท่านสำนักงานปฏิรูป
0: ที่ดิน
1: ปฏิรูปที่ดิน
0: แล้วก
1: ็ส่งเสริมอยู่
0: ค่ะแล้วก็สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอนะถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อสอบถามดูได้ในเรื่องของพันธุ์ข้าวนะคะพันธุ์ข้าวปกาอำตุนนะคะปกาแปลว่าดอกไม้เนาะอำตุนก็มะขามนะคะก็แปลตรงตัวเลยก็คือดอกมะขามข้าวดอกมะขามนี
1: ่ไว้ไม่เยอะก็ได้ครับอย่างเช่นบางพื้นที่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ครับไม่ต้องปลูกทั้งหมดหรอกแต่ว่าบางปลูกอยู่บางแปลงบางอะไรอย่างเงี้ย
1: ไล่ไป
0: ค่ะลองชิมดูลองกินดูถ้ามันอร่อยมันดีก็แบ่งปันเพื่อนบ้านพอโอ้โหมันเวิร์กเด่นไงปลูกเยอะหน่อยเอาไปจัดจำหน่ายกันนะคะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องข้าวที่อยากจะมาแนะนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะอีกหนึ่งพันก็คือข้าวโบราณบ้านเรา
1: ปกาอำตุน
0: อ่ะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณจากการติดตามรับฟังนะคะกับรายการเล่าเรื่องมุมแปลกเราท่านลองมีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาพูดมาคุยมาแนะนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะเผื่อท่านใดที่สนใจนะคะวันนี้ก็เวลาของรายการเล่าเรื่องมุมแปลกเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็หลายท่านได้ทักทายกันเข้ามาในช่วงท้ายรายการของเราด้วยนะคะอาจจะทักทายกันไม่ครบไม่หมดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะได้เจอกับท่านใดนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องมุมแปลกนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านคำเพียงพระชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ที่มาร่วมพูดคุยในรายการเล่าเรื่องมุมแปลกเราในเช้าวันศุกร์นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้ดิฉันพิมพ์ภากาวิรัมย์พร้อมกับท่านรองคำเพียงพระชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกตาบทำยังไงหรือมันฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงนี่ไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เขาจะไม่แจ้งจับมันแก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เองก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปไม่แก่ว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสพ.ศ.วาระแรกเพื่อนำเงินงบประมาณมาเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
1: รัฐบาลสหรัฐเตรียมจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่เวเนซุเอลาหลังเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งติดต่อกันคณะกรรมการโอลิมปิกสากลทุ่มงบ 4,600 ล้านบาทให้ทุนนักกีฬาโอลิมปิกที่เข้ารอบสุดท้ายทุกคนโดยไม่จำเป็นต้องได้เหรียญรางวัลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้า